0: เรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธ
1: ใบอนุญาตควรจะมีอายุหรือเปล่าใบอนุญาตครอบครองปืนเพราะปัจจุบันนี้มันไม่มีอายุมันยาวเลยก็ท่านนายกก็สั่งการเมื่อวานว่าควรจะมีอายุนะแล้วก็เสนอแนะว่าควรจะเป็น3ปีนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของการโอนแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองนะครับกฤษฎีกาเนี่ยเอาไปศึกษาเวลานะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วเราจะปิดมันยังไงแล้วก็ใช้แนวของต่างประเทศเนี่ยใช้ได้ยังไงทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าเพราะนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์สมมุติว่าซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดจากสต็อกพอออกใบอนุญาตครอบครองมันก็จะรู้แล้วว่าใคร
0: ล่าสุดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเพิ่มขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ4ปีพร้อมเห็นชอบร่างแถลงการร่วมอีก2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้ง2ประเทศจะร่วมลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีโดยปฏิญญาร่วมดังกล่าวจะเป็นกรอบสำคัญต่อยอดจากแผนปฏิบัติการร่วมของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยนิวซีแลนด์คริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
3: ความคืบหน้าแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมและไทยไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้
5: ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายที่หลังจากผมได้ไปเจรจากับตัวท่านรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วก็สรุปสถานการณ์ล่าสุดก็คือทางมาเลเซียก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินแล้วก็ตรวจสอบด้านสุขอนามัยของทางกุ้งในเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเราก็จะไปตรวจปลากระพงเขาในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คาดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยถ้าทุกอย่างผ่านก็จะสามารถให้ทั้งสองฝ่ายนี้เปิดค้าขายกันได้นะครับ
4: เช่นเดียวกับดาโตะซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้และจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงที
3: กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้านายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่พะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลกน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและจังหวัดสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นรพ.ส.ต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิด
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่โรงเรียนตชด.บ้านชายควรตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบล็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดพกผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเรเจปแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีระหว่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีมามูสอับบาสแห่งปาเลสไตน์เมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีแอร์โดนกล่าวหาว่ารัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีเป้าหมายที่จะลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญของมนุษยชาติโดยอาศัยผลประโยชน์จากความวุ่นวายและความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าการกระทำของอิสราเอลจะไม่มีวันประสบความสำเร็จและอุดมการณ์ของปาเลสไตน์จะเติบโตต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีอับบาสเดินทางเยือนกรุงอังการาของตุรกีอย่างเป็นทางการวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับผู้นำตุรกีเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์ซึ่งจะมีขึ้นวันที่28พฤศจิกายนนี้
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสหภาพยุโรปและอีก30ประเทศอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาเมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อการประหารชีวิตกลุ่มผู้ประท้วงและการใช้โทษประหารชีวิตของทางการอิหร่านซึ่งถือเป็นการปิดปากผู้เห็นต่างข่มขู่และคุกคามประชาชนรวมถึงเป็นการลงโทษต่อบุคคลที่ใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตโดยทันทีและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลขององค์การสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการประหารชีวิตพลเรือนของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งมีผู้ถูกประหารชีวิตในเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วอย่างน้อย83ราย
3: นางมาการิต้าโรเบลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสเปนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อตอบโต้ที่นายอับเดลลาตีฟอูอาบีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของโมร็อกโกอ้างว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาที่อยู่ภายใต้การยึดครองของสเปนควรส่งคืนให้กับโมร็อกโกอย่างเป็นทางการโดยนางโรเบลย้ำว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาเป็นของสเปนโดยสมบูรณ์ไม่อาจแตะต้องได้และการรุกล้ำทั้งสองเมืองนี้ถือเป็นการโจมตีสเปนทั้งหมดขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ระบุว่าบูรณภาพแห่งดินแดนของสเปนจะไม่มีวันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการเจรจาพร้อมเรียกร้องให้ทุกคนระมัดระวังและมีความรับผิดชอบที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อเท็จจริงนี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้
2: บริษัทแซกผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานคาตาเนียบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีประกาศระงับเที่ยวบินของท่าอากาศยานคาตาเนียเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันพุธจนถึงเวลาประมาณ 14:00 นของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟเอตนาเกิดการปะทุรวมทั้งพ่นเท่าฐานและลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเกาะซิซิลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและควันเท่าฐานภูเขาไฟแผ่ขยายเคลื่อนตัวลอยข้ามไปยังหลายพื้นที่ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรงและจะมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงล่าสุดในรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมกลุ่ม A นัทนิชาการะเกตยกท่าสแนทได้89กิโลกรัมจบอันดับ6ส่วนท่าครีนแอนด์เจิร์กยกได้118กิโลกรัมจบอันดับ5ส่วนน้ำหนักรวมสถิติ207กิโลกรัมจบอันดับ5ขณะที่ชาโนซาคาดาโรวาจากอุซเบกิสถานรับ2เหรียญทองจากท่าสแนท99กิโลกรัมและน้ำหนักรวม220กิโลกรัมส่วนเหรียญทองท่ากรีนแอนด์เจิร์กเป็นของฮัตติเซดีกี้มูนานีจากอิหร่าน126กิโลกรัมสรุปผลงานจอมพลังไทยในรายการนี้คว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ประเทศไทยรายการที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะสิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ3ของประเทศไทยออกคิวได้อย่างเฉียบขาดและแม่นยำเอาชนะหยิกสำโรงตะลุดรัฐมุกดาอดีตแชมป์โลกอาวุโส4ต่อ1เฟรมส่งผลให้ไบรท์ศรีราชาผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปโดนกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะมืออันดับ19ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000ซินซินเนติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาในรอบคัดเลือกรอบแรกหญิงเดี่ยวและนันนาธาราได้ดีมืออันดับ79ของโลกเอาชนะเอเมอสันโจนมืออันดับ134ของโลกจากออสเตรเลีย7ต่อ5ทั้ง2เซตขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ109ของโลกเข้าหัวชนะวิกตอเรียฮิมาเนสคาซินเซวามืออันดับ122ของโลกจากอันดอร่าไป6ต่อ3ทั้ง2เซตทำให้ลาลานาเข้าไปเจอกับมนัญชยาเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซวิลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กอินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเลมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติภาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบิลอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดฉัตรชัยเดชาบุตรดีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าการเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้พิจิตรกัญชนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
2: การนั่งขับรถในท่าที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและลดอาการปวดเมื่อยจากการขับรถเป็นเวลานานได้อีกด้วยหลายคนอาจมองข้ามการปรับตำแหน่งเบาะนั่งแต่แท้จริงแล้วการปรับท่านั่งให้เหมาะสมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับขี่อย่างปลอดภัยการนั่งขับขี่ผิดท่าเสี่ยงกล้ามเนื้อคออักเสบหากปรับเบาะไม่พอดีขณะขับขี่ต้องก้มชะโงกหรือเหยียดแขนจนไหล่เกร็งอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและอาจลุกลามเป็นกล้ามเนื้อตึงหรืออักเสบได้ง่ายเสี่ยงเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทการนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อหลังตึงและหมอนรองกระดูกถูกกดทับต่อเนื่องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอาจฉีกขาดได้ง่ายการนั่งถูกท่าปรับเบาะให้เข้าที่เพื่อการขับขี่ที่เข้าทางจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างตำแหน่ง3และ9นาฬิกาเว้นระยะหน้าอกจากพวงมาลัยอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตรปรับความสูงของเบาะให้เหมาะสมปรับระยะเบาะให้พอดีพิงสบายหลังแนบพนักพิงนั่งได้เต็มเบาะควบคุมรถได้ถนัดค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสอเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สระอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนประโยชน์ของไส้เดือนดินตอนที่1 ไส้เดือนดินสามารถนำมาผลิตเป็นยาชนิดต่างๆบางส่วนนำไปจากประเทศไทยเป็นไส้เดือนดินตากแห้งที่ส่งออกโดยชาวบ้านในอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมโดยจับไส้เดือนดินจำนวนมากส่งออกไปยังประเทศจีนและไต้หวันเพราะชาวจีนเชื่อว่าการบริโภคไส้เดือนดินจะทำให้สมรรถภาพทางเพศของเพศชายดีขึ้นจึงผลิตยาหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไส้เดือนดินออกจำหน่ายนอกจากนี้เชื่อว่ามีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระและบำรุงตับสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางรวมทั้งยารักษาโรคในมนุษย์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะ
17: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
18: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำเปล่าซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
3: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่งผลให้ระดับน้ำของแม่น้ำโขงสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน8จังหวัดริมน้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงและประเทศสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงอย่างใกล้ชิดติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปียาพันธ์อย่างเทียนครับ
19: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับผม
19: ค่ะตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงค่ะที่ระดับน้ำสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนภาพรวมณขณะนี้เป็นยังไงบ้างแล้วค่ะ
20: ภาพรวมของแม่น้ำโขงนะครับซึ่งทางประเทศลาวมีการปล่อยน้ำเพิ่มจากเขื่อนที่อยู่ในประเทศลาวนะครับมาประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตรงตัวเขื่อนไซยบุรีมีการระบายน้ำที่ประมาณวันละ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งส่งผลให้บริเวณจังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีน้ำใกล้ระดับสูงสุดแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่ง 0.5 เมตรมากนะครับที่นครพนม 0.8 ที่มุกดาหารก็ประมาณ 0.9 นะครับผมยังถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่งแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงนะครับผมแต่ทั้งนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องของการบริหารการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC นะครับกับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีเขื่อนน้ำเทินเขื่อนน้ำหรือเขื่อนดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน ปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผมทำให้เราสามารถที่จะคุยกันว่าเราจะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้างนะครับ แต่ตอนนี้ต้องเรียนนะครับว่าสถานการณ์ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมในประเทศลาวตอนกลางและในประเทศเมียนมาที่มาจากแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำลวกครับก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยครับสูงกว่าระดับในเรื่องของจุดต่างๆบางครั้งเนี่ยในบางจังหวัดเช่นจังหวัดนครพนมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าพนมหรือตัวอำเภอเมืองเองเนี่ยก็จะมีจุดต่ำๆนะครับที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นได้หรือแม้กระทั่งตรงจังหวัดหนองคายนะครับก็มีจุดต่ำตรงนี้ของแม่น้ำโขงก็ทำให้น้ำท่วมแต่ต้องเรียนนะครับว่าคาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก 2-5 วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับ
19: ตอนนี้ในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเองจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนคะที่ในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอะคะ
20: ก็มีบึงกาฬหนองคายนครพนมนะครับผมซึ่งพื้นที่ที่สำคัญสำคัญก็ในตัวอำเภอเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬหนองคายนครพนมเนี่ยที่ดูจากการคาดการณ์แล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะร่วมนะครับแต่อาจจะมีจุดต่ำๆบ้างซึ่งทั้งจังหวัดต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีการเรียงกระสอบทรายกั้นน้ำที่จะไหลเข้าไปแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำติดที่จะสูบน้ำจากภายในออกไปสู่แม่น้ำโขงนะครับผมใน3จังหวัดเนี่ยครับที่มีความเสี่ยงเราอาจจะเห็นภาพในเรื่องของตลาดริมโขงนะครับซึ่งสร้างอยู่ในติดตลิ่งแม่น้ำโขงครับที่เป็นเหมือนสินค้าอินโดจีนนะครับผมก็อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่บ้างที่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องของแม่น้ำโขงซึ่งมักจะขึ้นสูงในช่วงนี้ครับผม
19: อย่างในโซเชียลค่ะมันมีความกังวลว่าน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นในแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดจากการที่ประเทศข้างบนปล่อยน้ำโดยไม่แจ้งอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะ
20: อันนี้ไม่จริงอะครับผมจากประเทศข้างบนเช่นประเทศจีนเนี่ยเกินจริงโขงเนี่ยปล่อยวันละ 1,800 เองนะครับผม1,800 ลูกบาศก์เมตรแล้วเขาก็แจ้งมานะครับเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับทาง MRC นะครับทั้ง13เขื่อนนี้ก็แจ้งนะครับผมแล้วก็มีการประสานล่วงหน้ามีการคาดการณ์นะครับมีการวิเคราะห์สถานการณ์จากทาง MRC แล้วก็ส่งมาให้ทางฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาฝั่งเวียดนามแล้วก็ตัวเราเองนะครับผมก็มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อาจจะต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราได้มีการประสานทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายที่เชียงแสนจังหวัดเลยที่เชียงคานนะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าครับผมแล้วก็จะมีการคาดการณ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยก็มีการคาดการณ์และแจ้งเตือนไปในสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำโขงนะครับได้รับทราบข้อมูลครับ
19: ค่ะสถานการณ์ภาคเหนือเองนะคะในหลายจังหวัดตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างแล้วคะแล้วพื้นที่ไหนที่เรายังต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะ
20: ถ้าเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมขังนะครับในบางที่ที่เป็นที่ต่ำเช่นอำเภอเทิงอำเภอพญาเมงรายนะครับหรือตัวดอยหลวงที่เคยท่วมอยู่เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วแล้วตอนนี้เองที่พะเยานะครับที่ดอกคำใต้ก็มีน้ำท่วมต้องเรียนนะครับว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้นะครับแต่ยังมีปริมาณน้ำไหลสู่แม่น้ำยมเราจะเห็นภาพน้ำที่ยังห่างจากกำแพงเนี่ยประมาณสักเกือบ50นะครับแล้วก็มีการติดตามตลอดท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีการติดตามนะครับในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็ที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีน้ำท่วมบ้างที่สวรรคโลกครับที่เป็นที่ลุ่มต่ำอะไรเงี้ยนะครับส่วนในแม่น้ำปิงนะครับที่เชียงใหม่เองเนี่ยก็มีการติดตามต่างก็ยังไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะน้ำท่วมนะครับผมในส่วนของจังหวัดน่านเองก็จะมีท่วมที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับในฝั่งตัวเวียงสาที่เป็นจุดที่เป็นฝัดเพนหรือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำครับตอนนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่แบบนี้แต่ในส่วนของภาคกลางเองนะครับก็ยังไม่มีกรณีน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยก็ยังมีไม่มากครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงจุดที่นครสวรรค์เนี่ยก็มีประมาณ 25% เองนะครับผมแล้วก็น้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อทีถือว่าน้อยมากนะครับแล้วเรากำลังบริหารการเพื่อที่จะรับสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็มีการที่จะลดการระบายน้ำขนเขื่อนต่างๆเพื่อที่จะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครับผม
19: ค่ะจากนี้ไปอะค่ะเราต้องเฝ้าระวังพายุที่พาดผ่านประเทศไทยยังไงบ้างคะ
20: ต้องเรียนนะครับปีนี้เป็นปีเอลนีโญนะครับสถานการณ์พายุที่เข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทิศทางที่จะขึ้นไปทางเหนือก็คือไปทางประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีซึ่งอย่างเช่นพายุดองฟินนะครับที่เข้ามานะครับก็ไปขึ้นฝั่งที่จีนทิศทางที่ดูภายในเดือนสิงหาเนี่ยยังไม่มีแนวโน้ม ที่จะมีพายุเข้าประเทศไทยเลยแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าในปีเอลนิโญเนี่ยส่วนใหญ่พายุจะไม่เข้าประเทศไทยซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดสภาวะเขาเรียกว่าภัยแล้งขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงเนี่ยครับผม
19: ค่ะนั้นแปลว่าอย่างนี้ก็คือในพื้นที่ภาคกลางหรือลุ่มน้ำเจ้าพระยายังค่อนข้างผ่อนคลายหรือสบายใจได้ค่ะเกี่ยวกับการรับน้ำเหนือ
20: ใช่ครับที่เราตรวจสอบเนี่ยปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียนนะครับว่าไหลมาแค่จากแม่น้ำปิงเนี่ยประมาณ 10% นะครับผมจากแม่น้ำน่านเนี่ยประมาณเกือบ 30% นะครับแล้วมารวมกันที่นครสวรรค์เนี่ยจะประมาณ 20% กว่านะครับประมาณ800ลูกบาศก์เมตรทีแล้วมาถึงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งเราเคยระบายสูงสุดได้ประมาณสัก 2,900 เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้เราระบายสูงสุดตอนนี้ที่400เคยระบายสูงสุดตอนเดือนพฤษภาที่690แล้วก็คาดว่าปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยน่าจะตกทางเหนือเขาเรียกเหนือนครสวรรค์ไปเนี่ยประมาณอีกสัก500กว่ามิลแล้วก็ตกมาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณอีกประมาณเกือบ400กว่ามิลซึ่งถ้าดูตัวปริมาณฝนที่ตกในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยคาดว่าเราสามารถบริหารจัดการแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปี68ครับแล้วก็เราไม่น่าจะระบายน้ำเกิน700ถึงพันลูกบาศก์เมตรต่อทีที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาครับผม
19: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้รองไพฑูรย์นะคะเน้นย้ำกับเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้น้ำในช่วงเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญหน่อยค่ะว่าต้องใช้อย่างไร
20: ครับก็ต้องขอเรียนนะครับว่าปีนี้เป็นปีเอลนิโญซึ่งถ้าเราดูจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่เอลนิโญ 3.4 เนี่ยอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากอาจจะประมาณ 2.5 ถึง 3ซึ่งตัวนี้จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยควรที่จะสำรองน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองให้พอแล้วก็งดการใช้น้ำในกิจกรรมที่สิ้นเปลืองนะครับผมในส่วนของเป็นที่เป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การปศุสัตว์การประมงต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยต้องวางแผนการจับการเลี้ยงให้ดีนะครับอย่าให้บ่อน้ำแน่นและปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะประสบภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยประมาณ 6-7 เดือนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีน้ำให้พอนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เกษตรกรระมัดระวังมากแล้วก็อย่าเสี่ยงปลูกพืชใดๆที่คิดว่าเรามีน้ำไม่พอนะครับเพราะจะทำให้เกิดเสียหายได้นะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เตรียมสำรองน้ำในพื้นที่ตัวเองเท่าที่ทำได้ในส่วนของรัฐเองก็จะบริหารสถานการณ์โดยเฉพาะท่านนายกตีเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการสำรองงบประมาณไว้ช่วยเหลือกรณีที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาครับ
19: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยค่ะ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติติดตามจากรายงานค่ะ
22: ตลอดเดือนสิงหาคมนี้กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจึงรวมพลังกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สืบสานพระราชปณิธานร่วมกันรักษามรดกของชาติซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่ากรมศิลปากรได้นำร่องเปิดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมประกอบด้วยอาคารกรมศิลปากรเดิมซึ่งขณะนี้ปรับปรุงเป็นอาคารเกียรติยศใช้เป็นสถานที่ต้อน ้อนรับแขกจากประเทศต่างๆจำหน่ายหนังสือที่ระลึกของกรมศิลปากรและร้านภูฟ้าเปิดการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์เป็นภาพดั้งเดิมไม่ต่ำกว่า30ภาพรวมถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสินพีระศรีจัดแสดงผลงานของบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยที่ทรงคุณค่าพร้อมกับการเยี่ยมชมอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงที่เป็นต้นกำเนิดของหอสมุดแห่งชาติภายในมีการแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะลายครามของจีนนำมาจากนักสะสมที่มีชื่อเสียงของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากพร้อมทั้งการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งมีการเปิดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัตตาภรณ์พิไลเทิดทายพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงอนุรักษ์พลิกฟื้นผ้าไทยมีการนำผ้าโบราณจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศมาจัดแสดงชิ้นสำคัญได้แก่ผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีซึ่งการเปิดงานวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยในสมัยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเนืองแน่น
0: ในตึกแต่ละหลังก็จะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปเป็นต้นว่าตึกกรมเก่าไฮไลท์จะเป็นเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ต้องเรียนว่าเป็นรูปต้นฉบับทั้งนั้นเป็นของนักสะสมที่มีชื่อเสียงที่นำมาให้เรายืนจันทร์มันก็จะเข้ากับบรรยากาศของตึกของกรมเก่าแล้วก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกร้านจำหน่ายหนังสือกับประวัติความเป็นมาของกรมอันนี้ก็ตึกกรมเก่านะครับติดกันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติของท่านอาจารย์สิงห์วีระศรีหลังจากนั้นจะมาต่อที่ตึกแดงตึกแดงหรืออาคารถาวรวัตถุจะเป็นอาคารที่จัดแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5จัดแสดงตู้พระธรรมลายรถน้ำสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ไม่ต่ำกว่า60ตู้
22: สำหรับพื้นที่จัดแสดงที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือการเปิดรอบโรงละครแห่งชาติจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติโดยการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรหมมาสซึ่งเป็นตอนแรกของการเปิดรอบการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพนอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงโดยวงออเคสตราและวงปี่พาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจองบัตรเต็มทุกที่นั่งทำให้ต้องเปิดรอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษอีกครั้งในวันที่23สิงหาคมซึ่งการนำร่องเปิดเส้นทางแรกนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ย้อนกลับไปวันวานบนถนนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจมาริชโยรายงาน
21: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยโรงเรียนในสังกัดอย่างเข้มงวดครอบคลุมด้านจิตใจและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่มั่นคงให้กับสถานศึกษาติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: สถานศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจึงไม่เพียงครอบคลุมแค่มาตรการป้องกันอาคารสถานที่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยทางด้านจิตใจและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การเฝ้าระวังภัยในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมองอย่างครอบคลุมรอบด้านซึ่งในประเด็นดังกล่าวนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครได้พิจารณาองค์ประกอบสำคัญทั้ง5มิติในการระวังภัยให้กับสถานศึกษาในปัจจุบันให้ครอบคลุมได้แก่การดูแลสภาพจิตใจของเด็กการเยี่ยมบ้านเพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมครอบครัวการปรับอัตราส่วนครูต่อเด็กให้เหมาะสมเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและมาตรการเฝ้าระวังการนำอาวุธเข้ามาในพื้นที่โดยทุกมิติจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคน
6: มันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบเราไม่สามารถจะพลาดตรงไหนได้เลยเรื่องแรกเลยเรื่องจากเด็กเองว่ามีปัญหาอะไรไหมเราต้องการความช่วยเหลือจากเราตรงไหนไหมอันที่สองก็คือบ้านครอบครัวแล้วเขามีความหนักใจปัญหาอะไรไหมเราต้องเข้าไปสังเกตโครงการที่เหมือนกับไปเยี่ยมบ้านให้ครูเนี่ยไปรู้จักพ่อแม่ของเด็กเข้าใจปัญหาของเด็กมากขึ้นอันที่สามเรามีอัตราส่วนเด็กต่อครูเนี่ยมากเกินไปไหมครูดูแลเด็กได้อย่างครบถ้วนไหมอันที่สี่คือการบูลลี่เกิดขึ้นจริงไหมในโรงเรียนมีการดูแลอย่างไรอันที่ห้าคือเรื่องนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนไหมนั่นเราต้องทำทั้ง5มิตินี้ให้ครอบคลุมสิ่งสำคัญคือมันต้องมีจุดที่เราสามารถแจ้งเหตุหรือว่ามีระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้ถ้าครูเองเห็นว่าเด็กมีปัญหาก็ต้องมีช่องทางที่มีความช่วยเหลือจากภายนอกเข้าไปได้สามารถให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้เนี่ยก็นี่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนักจิตวิทยาต่างๆเข้ามาช่วยด้วย
5: ขณะเดียวกันในด้านการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยดังกล่าวสู่การปฏิบัติเชิงรุกในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนั้นนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำมาตรการดังกล่าวมาปรับใช้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง437แห่งโดยมีกระบวนการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียนการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้อย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้งควบคู่กับการพัฒนาทักษะครูร่วมกับภาคีเครือข่ายและการนำแพลตฟอร์มมาใช้รับแจ้งเหตุเพื่อส่งต่อการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
7: เรามีการเพิ่มเติมเรื่องของการซักซ้อมการอบรมนะคะให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง437โรงเรียนตอนเช้าเนี่ยทุกโรงเรียนก็จะมีการตรวจคัดกรองตรวจค้นกระเป๋านักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องอาวุธก็มีการกำชับเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีการซักซ้อมเรื่องของหนีซ่อนสู้เป็นการปฏิบัติตนในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินภาคเรียนละ1ครั้งอยู่แล้วนะโดยเฉพาะคุณครูเราได้มีการเติมทักษะเรื่องของการคุ้มครองเด็กกระบวนการแจ้งระบบร้องเรียนผ่านโซเซฟเป็นแพลตฟอร์มนะคะเรื่องส่งต่อในงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาก็มีการแจ้งมาตามสำนักการศึกษาบ้างนี่เรามีการกระบวนการในความช่วยเหลือแล้วก็การส่งต่อกระทรวงพม.หรือโรงพยาบาลศูนย์ใกล้เคียงหรือสนามที่ตำรวจในบริเวณที่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้
5: จะเห็นว่าการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงต้องอาศัยทั้งการวางระบบที่รัดกุมและการดูแลอย่างเข้าใจรวมทั้งการส่งต่อนโยบายให้เกิดการปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็วและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมั่นใจในทุกๆวันชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังสร้างความกังวลว่าจะกลายเป็นเครื่องมือทำให้การโจมตีทางไซเบอร์มีความรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นด้วยติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
23: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นในฐานะเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับช่องโหว่และป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ AI โดยเฉพาะระบบที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองที่เรียกว่า AI Agent กำลังสร้างความกังวลว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจกลายเป็นเครื่องมือที่เพิ่มความรวดเร็วและความซับซ้อนของการโจมตีทางไซเบอร์ได้เช่นกันความกังวลดังกล่าวชัดเจนขึ้นหลังสถาบันความมั่นคงด้าน AI ของอังกฤษเปิดเผยว่าแบบจำลอง AI Agent รุ่นใหม่ของ OpenAI และ Anthropic ดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยถึง17ครั้งจากการทดสอบทั้งหมด122ครั้งโดย AI เหล่านี้ทำการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามโน้มน้าวผู้ดูแลโครงการซอฟต์แวร์ให้อนุมัติการใช้โค้ดดังกล่าวด้านนายอดัมเมเยอร์สหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามของ CrowdStrike ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบเพื่อดูว่า AI จะดำเนินการนอกเหนือจากสิ่งที่คาดการไว้หรือไม่มากกว่าจะสะท้อนถึงพฤติกรรมของระบบ AI ที่ประชาชนทั่วไปใช้งานแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าคือการที่มนุษย์นำ AI มาเพิ่มขีดความสามารถในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ตั้งแต่การค้นหาช่องโหว่วิเคราะห์และเลือกเป้าหมายสร้างมัลแวร์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายหรือเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนถึงการหลอกลวงที่มีความแนบเนียนมากขึ้น รายงานของ IBM บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐพบว่า1ใน4ของเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2568ถึงเดือนมีนาคม2569มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการก่อเหตุและการโจมตีในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ56จากปีก่อนหน้าภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นทำให้หลายประเทศเริ่มนำ AI มาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยนายโยอิจิอีดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาใช้ AI ขั้นสูงภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับผู้ก่อเหตุที่ใช้ AI ค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามมนุษย์จะยังเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายขณะที่สหภาพยุโรปออกกฎหมายเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจาก AI ผ่านกฎหมายควบคุม AI ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุม AI ตามระดับความเสี่ยงรวมถึงข้อกำหนดด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการประเมินและการทดสอบระบบ AI ขั้นสูงก่อนนำเข้าสู่ตลาดยุโรปเพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนนำไปใช้งานจริงความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นทั้งเครื่องมือของทั้งฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันในโลกไซเบอร์อย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่ที่การพัฒนา AI ให้มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการกำหนดขอบเขตและกำกับดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างภัยอันตรายเสียเองเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
9: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็ยังง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม15ค่ำเดือน8หลังปีมะเมีย
2: ครับ
1: วันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานำทีมโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสายชนนีสังครับดูแลเรื่องเทคนิคครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเรื่องของเหตุความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับแล้วก็เหตุสะเทือนขวัญ นะครับที่ศูนย์ราชการนนทบุรีก็คือทางด้านคุณฉลองเรี่ยวแรงนะครับใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจนนทบุรีเสียชีวิตนะครับเหตุเกิดจากอาวุธปืนทั้งสิ้นนะฮะตรงนี้ก็มีการเคลื่อนไหวของรัฐบาลเนี่ยในช่วงก่อนวันหยุดที่ผ่านมาท่านนายกก็มีดำริบอกว่าจะคุมเข้มเรื่องของปืนให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงจะมีการแก้ไขกฎหมายพรบ.อาวุธปืนนะครับก็ให้คุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูด้านกฎหมายเนี่ยไปจัดการเรื่องนี้ว่าพรบ.อาวุธปืนตอนนี้เนี่ยมันมีช่องโหว่ช่องว่างอย่างไรแล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้แก้กันมานานแล้วมีแนวทางที่จะทำให้การครอบครองอาวุธปืนในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยอย่างไ
2: ร
1: นะฮะอันนี้คือช่วงก่อนวันหยุดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะถึงวันหยุดท่านนายกก็ไปพูด
2: บ
1: อกว่าถ้ามีปืน อยู่ในบ้านนะครับถ้าไปยิงก็อาจจะมีความผิดได
2: ้
1: นะฮะชาวเน็ตก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ
2: ์
1: นะครับโดยเฉพาะนักกฎหมายก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เพราะว่านี่คือหากอยู่ในเคหสถานและป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะยกเว้นความผิดอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: เป็นหลักกฎหมายอยู่แล้วตามมาตรา68นะครับอันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในช่วง1วันที่ผ่านมานะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้า

0: พูดสั้นแล้วก็พูดไม่หมดเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะถูกนำไป
1: ตีความเป็นดราม่า
0: ตีความเป็นดราม่าพูดง่ายๆทัวลง
1: ครับ
0: พูดง่ายๆทัวลงคือสมัยนี้นี่ทัวลงง่ายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: พูดถูกพูดผิดพูดถูกเนี่ยทัวยังลงไงคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: คือพูดไม่หมดก็กลายเป็นว่าการตีความก็จะไปในทิศทางอื่นต่อไปอีก
0: ทิศทางนึงนะฮะนายกอาจจะพูดสั้นไปแต่เนื้อหลักใหญ่ใจความที่ท่านนายกพูดเนี่ยก็คือไม่อยากให้ใช้ปืนเนี่ยสุ่ม4สุ่ม5ในการเอาชีวิตคนนะฮะก็คืออยากให้เกิดความสงบเรียบร้อยนั่นแหละอันนี้คือเจตนาของท่านแต่ว่าการสื่อสารที่ออกไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่พูดกับสิ่งที่คิดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ตรงกันหรือเวลามันกระชั้นชิดก็ทำให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับแต่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการเซตซีโร่คือเริ่มต้นใหม่ในการที่จะคุมเข้มปืนทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะฮะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องของปืนเนี่ยก็มีทั้งปืนมีทะเบียนแล้วก็ปืนเถื่อนนะฮะปืนมีทะเบียนเนี่ยเราจะจัดระเบียบให้เรียบร้อยภายในเวลาอันสั้นนี้นะครับอันนี้คือแนวทางของรัฐบาลที่เตรียมพร้อมที่จะทำส่วนปืนเถื่อน
1: ครับ
0: ปืนเถื่อนตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นว่าจะทำยังไงในอดีตคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: ครับ
0: เท่าที่ผมจำได
1: ้
0: ปืนเถื่อนเนี่ยเคยมีการคล้ายๆกับนิรโทษกรรม
1: ครับ
0: คือใครที่มีปืนเถื่อนอาวุธผิดกฎหมายเนี่ยสามารถเอามาคืนให้กับราชการได
1: ้
0: โดยที่ไม่มีความผิดมียุคหนึ่งเนี่ยเคยทำ
1: ครับ
0: 5ปี10ปีที่แล้วนะฮะก็มีมาคืนจริงๆ
1: คืนแล้วก็ไม่มีความผิดอะไร
0: ไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษ
1: ครับ
0: ดีกว่าที่จะให้ตำรวจตรวจเจอถ้าตำรวจไปตรวจเจอปุ๊บเนี่ยมีความผิดซึ่งตรงนี้จริงๆอ่ะกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: ที่
0: อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเนี่ยก
1: ็
0: คงจะมีข้อมูลนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถ้ารัฐบาลจะสามารถที่จะออกกฎหมายในการนิรโทษกรรมใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเอามาคืนให้กับเจ้าหน้าที่นะครับจะได้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เคยทำมาแล้วนะฮะเคยทำมาแล้วซึ่งตอนนั้นผมเห็นออกมาใหม่ๆผมก็ขำจะมีใครเอามาคืนจริงวะปรากฏมีจริงๆฮะ
1: ครับ
0: มีแล้วก็นอกจากมีมาคืนเจ้าหน้าที่ยังมีบางส่วนไม่คืนเจ้าหน้าที่แต่ว่าเอามากองเอาไว้ตรงป่าหญ้าข้างทางลงข่าวในสมัยนั้นก็
1: ม
0: ีนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะจัดการกับปืนไม่ถูกกฎหมายนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวต้องติดตามกันดูนะครับทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายก็จะต้องมีการจัดระเบียบกันอย่างเข้มข้นนะฮะแล้วก็เรื่องดราม่าท่านนายกใช่ไหมเรื่องดราม่าท่านนายกที่ไปบอกว่าอ้าวมีปืนอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วไปยิงโจรตายเนี่ยอาจจะมีความผิดได้นะ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางกฎหมายก็จริงอยู่ครึ่งนึงนะฮะคือถ้าทำเกินกว่าเหตุถ้าทำเกินกว่าเหตุก็ศาลก็จะลงโทษ
1: ครับ
0: นะถ้าทำเกินกว่าเหตุนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะที่ทางตำรวจนะฮะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รจเรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงนะครับในคำกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับเหตุผู้บุกรุกบ้านและถูกยิงเสียชีวิตย้ำครับว่าเมื่อมีการเสียชีวิตจากการใช้อาวุธปืนเนี่ยตำรวจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่อันนี้จริงฮะเข
1: ้
0: าไปสืบสวนสอบสวนก่อนเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68มาตรา68คือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะฮะการป้องกันสิทธิตนเองหรือผู้อื่นที่เกิดภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและกระทำพอสมควรแก่เหตุถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายแต่พยานตรายสิ้นสุดแล้วยังใช้กำลังหรืออาวุธต้องพิจารณาตามข้อที่จริงเป็นรายกรณีซึ่งตำรวจจะตรวจสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีเหตุพยานตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่และตอบโต้พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางลำดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำครับว่าคำกล่าวของนายกไม่ได้หมายความว่าเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์ป้องกันตัวอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: นายกไม่ได้หมายความว่าเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์ป้องกันตัวแต่เป็นการใช้กำลังต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายพร้อมกำชับมาตรการห้ามพกอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรหรือความจำเป็นเร่งด่วนและจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดครับ
1: ครับก็ต้องดูกันว่าระดับการป้องกันตัวมากน้อยแค่ไหนเหมาะสมหรือไม
0: ่คือต้องดูพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะครับ68เนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญานี่คือสมควรแก่เหตุพยานตรายที่ใกล้จะมาถึงยกตัวอย่างเช่น
1: ค
0: ุณอยู่ในบ้านคนเดียวไม่เพียงแต่อาวุธปืนนะครับอาวุธมีดและอะไรต่าง
1: ๆ
0: ดีกาเมื่อปี ปีก่อนหลายปีก่อนเนี่ยมีผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยนอนอยู่ในบ้านคนเดียวอยู่ชั้น2ได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักอยู่ข้างล่างเดินลงมาปุ๊บปรากฏเจอชายชะกันอยู่ข้างล่างตัวเองก็มีมีดปลายแหลมเพราะว่าก็กลัวว่าจะมีโจรมีขโมยผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาผู้หญิงใช้มีดแทงสวนเข้าไปชายคนนั้นตายนะฮะศาลตัดสินฮะศาลฎีกาบอกว่านี่คือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นพยันตรายที่ใกล้ที่จะมาถึงนะครับอีกฎีกาหนึ่งอีกฎีกาหนึ่งฮะเจ้าของบ้านผู้ชายมีปืน
1: ม
0: ีปืนแล้วปรากฏว่าลงไปปุ๊บเจอขโมยอยู่ข้างล่างยิงโจรคนนั้นที่บ้านหนึ่งนัดเปี้ยงโจรล้มลงนะฮะแล้วก็เดินเข้าไปตามกล้องวงจรปิดนะฮะยิงไปอีก2นัดโจรตายศาลตัดสินบอกคุณยิงนัดแรกเนี่ยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศาลยกเว้นความผิดแต่นัดที่2นัดที่3เนี่ยพยันตรายมันจบลงไปแล้วคุณไปยิงซ้ำ
1: ครับ
0: นั่นนะฮะมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตาย
1: เกินกว่าเหตุ
0: เกินกว่าเหตุคือกฎหมายเนี่ยเขามองว่าพยันตรายที่ใกล้จะมาถึงและตอบโต้สมควรแก่เหตุหรือไม่อันนี้เป็นไปตาม68แต่ถ้าเกินกว่าเหตุจะไปอยู่มาตรา69คือศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดได้นะครับอีกอันนึง
1: ครับ
0: อันนี้คลาสสิกปี2518
1: ครับ
0: เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: มีชายคนหนึ่งเนี่ยนอนอยู่ในมุ้งนอนอยู่ในมุ้งแล้วปรากฏว่าดึกๆมีคนเปิดมุ้งเข้ามาเอามือมาลูบขา
1: ครับ
0: ตกใจเอาปืนยิง
1: เอ้า
0: ตกใจเอาปืนยิงนึกว่าขโมย
1: ครับ
0: พอเปิดไฟมาปุ๊บเป็นลูกเขยผิดไหม
1: ก็
0: คือเรามองไปปุ๊บเนี่ย
1: อาจจะ
0: โหฆ่าคนตายนี
1: ่
0: แล้วเขาก็ไม่ใช่โจรด้วย
1: นี่
0: แต่ไม่ได้เจตนา
1: ครับ
0: กฎหมายสันนิษฐานเมื่อปี2518ตามมาตรา62บอกว่าสำคัญผิดในข้อเท็จจริงคิดว่ามีภัยนั้นจริงศาลก็จะลงโทษน้อยกว่าถ้าไม่ใช่ประมาทนะครับ
1: ครับ
0: ศาลยกเว้นความผิดให
1: ้
0: ประกอบกับดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
1: ครับ
0: แม้จะไม่ใช่โจรจริง
1: ๆ
0: 62ประกอบ68ศาลยกเว้นความผิดให้ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือข้อกฎหมายคือต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะครับอีกกรณีนึงขออภัยสุดท้ายแล
1: ้
0: วอันนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องระวังมากนะครับ
1: ครับ
0: มีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยอยู่ในกลางทุ่งนาแล้วปรากฏว่าโจรขโมยชุกชุ
1: ม
0: เจ้าของบ้านรู้สึกว่าขโมยขึ้นทุกวันเลย
1: ครับ
0: ขโมยวัวขโมยวาควายตลอด
1: ครับ
0: ใช้สายไฟฟ้านะครับสายไฟเนี่ยนะครับเปลือยเหลือแต่ลวดทองแดงล้อมบ้านไว
1: ้ครับ
0: คิดว่าถ้าเกิดโจรขโมยมาปุ๊บจะโดนสายไฟนี่แหละ
1: ช็อตช็อต
0: แล้วปรากฏว่ามีจริงๆโจรมาปุ๊บโจรโดนไฟช็อตตาย
1: ครับ
0: แล้วศาลว่ายังไงศาลบอกนี่คือการฆ่าคนตายโดยเจตนา
1: ครับ
0: เพราะตัวท่านเนี่ยเจ้าของบ้านย่อมรู้อยู่แล้วว่านี่ถ้าเอามาวางไว้รอบบ้านคนจะต้องมาสะดุดและตายเสียชีวิตนี่คือการฆ่าคนตายโดยเจตนา
1: ครับ
0: นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคือการที่จะป้องกันตัวเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยต้องพอสมควรแก่เหตุและจะต้องมีเหตุในการที่จะทำด้วยคือพยานตรายต้องใกล้จะถึงตัวและไม่สามารถที่จะใช้วิธีอื่นวิธีใดได้นะครับเจ้าของบ้านตามหลักแล้วนะฮะ
1: ไม
0: ่จำเป็นที่จะต้องหนีโจรหนีขโมย
1: ครับ
0: อยู่ในเคหสถานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปัดป้องอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาถึงตัวได
1: ้
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสมควรแก่เหตุนี่คือตามหลักของประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ครับ
1: ครับส่วนท่านนายกก็ยืนยันนะครับว่าเจ้าของบ้านก็ยังมีสิทธิ์อยู่ที่จะป้องกันตัวแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนะครับ
0: ภรรยาท่านนายกก็มีหนึ่งกระบอกนะฮะตามบัญชีทรัพย์สินนะฮะ
1: ถูกกฎหมายนะคร
0: ับ ไปถามนายกเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: นายกบอกว่ายังไงรู้ไหมโอ้ยอย่างนี้ผมก็ต้องระวังตัวละสิ
1: ก็เป็นพูดคำๆไปนะ
0: ครับ
1: นะครับไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่กับการใช้อาวุธปืนอยู่นะครับกับใบอนุญาตนะใบป.3หลายคนก็มีกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้
0: ป.3เนี่ยคือจะออกให้เวลาคุณจะไปซื้ออาวุธปืน
1: ครับ
0: คือก่อนที่คุณจะไปซื้ออาวุธปืนเนี่ยนะคุณจะต้องยื่นเอกสารไปยังนายทะเบียนก่อนเขาเรียกว่าป.1กรอกแบบฟอร์มปุ๊บเนี่ยนายทะเบียนเขาก็จะดูว่าคุณมีคุณสมบัติตามนั้นไหมบรรลุนิติภาวะไม่มีประวัติอาชญากรรมพฤติกรรมไม่เป็นที่ต้องสงสัย
1: ครับ
0: ตอนนั้นนะพอได้ตามนั้นปุ๊บเขาถึงจะออกใบป.3ให้คุณไปซื้อปืนที่ร้าน
1: ครับ
0: นี่คือตั้งต้นเลยฮะอันนี้เขาก็จะพูดถึงใบป.3
1: เป็นเหมือนใบที่รองรับว่าคุณเนี่ยมีการไปลงทะเบียนยื่นที่ฝั่งมหาดไทยแล้วเพื่อที่ไปกับที่ร้าน
0: คือจะไปซื้อปืนเนี่ยสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได
1: ้
0: พี่ครับผมขอซื้อปืนไม่ได้เหมือนซื้อเหล้าซื้อบุหรี
1: ่
0: คุณต้องมีใบป.3ที่ไปขออนุญาตจาก ทางด้านของนายทะเบียนเสียก่
1: อ
0: นนะครับเขาอนุญาตให้คุณซื้อคุณถึงจะเอาใบเนี่ยไปซื้อที่ร้านได
1: ้ครับซึ่งล่าสุดนะครับในส่วนของทางกรมการปกครองนะครับก็มีการสั่งนายอำเภอทั่วทั้งประเทศนะครับให้ตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบก็คือมีการระงับแบบป.3ชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันหลังจากนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้คุณณฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีการลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศนะครับกำชับให้นายทะเบียนท้องถิ่นทุกที่ดำเนินการมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมทั้งกระบวนการการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและก็การปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยนะครับสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนนี้นะครับให้ระงับอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3เป็นการชั่วคราวไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีการพูดคุยหรือว่าการลงมติจากทางคณะรัฐมนตรีอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังคงค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันหลังจากนี้สำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีการใช้อาวุธปืนแบบป.4ด้วยนะครับ30วันหลังจากนี้จะต้องไปทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องนะครับนับตั้งแต่วันที่ท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติออกมานะครับก็ต้องรอดูก่อนว่าการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมีความคืบหน้ายังไงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับจะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายปืนรวมถึงเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งครับหากพบว่ามีสิ่งผิดปกติก็จะมีการดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเรียกภาษีควบคู่ไปด้วยนะครับการเสียภาษีต่างๆไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวนะครับจะมีการมอบหมายให้มีการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนคือมีมาตั้งแต่ปี2490แล้วนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนใน60วันหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์รวมถึงการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปีรวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันด้วยนะครับอันนี้คือการรายงานการยืนยันเป็นการข้อสั่งการด่วนนะครับจากทางอธิบดีกรมการปกครองครับ
0: ครับไปซื้อปืนเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปซื้อแถววังบูรพานะฮะ
1: ครับ
0: ร้านเพื่อนผมเนี่ยอยู่แถวนั้นเหมือนกันนะฮะตรงนี้เนี่ยพอฟังปุ๊บนะผลกระทบเนี่ยนะเกิดกับร้านขายอาวุธปืน
1: ครับ
0: กล่าวคือถ้าระงับใบป.3ปุ๊บเนี่ยซื้อกันไม่ได้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: นับตั้งแต่ถ้าออกมาจริงๆเนี่ยกฎหมายออกมาจริงๆบอกเฮ้ยระงับแบบป.3เป็นการชั่วคราวชั่วคราวเนี่ยนานแค่ไหนคือหมายความว่าถ้าระงับป.3ปุ๊บเนี่ยซื้อปืนกันไม่ได
1: ้ครับจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอย่างอื่น
0: นั่นสิอันนี้ร้านปืนเดือดร้อน
1: ครับ
0: รัฐบาลทำได้ไม่นานจะต้องมีการแก้กฎหมายโดยเร็ว
1: เป็นวาระเร่งด่วน
0: คือถ้าไปแช่แข็งใบป.3ปุ๊บเนี่ยใครไปซื้อปืนก็ซื้อไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปซื้อปืนต้องไปยื่นเอกสารป.1เนี่ยกับนายทะเบียนนายทะเบียนออกป.3ปุ๊บเนี่ยเราถึงจะเอาใบป.3เนี่ยไปซื้อกับร้านค้า
1: ครับ
0: แล้วร้านค้าให้ปืนอะไรเรามาเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องเอาปืนอันนั้นแหละแล้วก็ใบป.3เนี่ยไปให้นายทะเบียนให้เขาออกใบป.4ในการที่จะให้ครอบครองอาวุธปืนได
1: ้
0: นะฮะหลักการมันเป็นแบบนี้แต่ว่าพอไปตัดตอนตั้งแต่ป.3ปุ๊บเนี่ยร้านขายปืน
1: ขายไม่ได้
0: เขาก็โวยอ่ะเขาก็โวยอ่ะเพราะเขาเสียภาษีเขาอะไรกันหมดนะ
1: ครับ
0: ร
1: ายได้ก็หายไปเยอะ
0: และเจ๊งเจ๊งเลย
1: เพราะมันอย่างบอก
0: คือคุณขายอาวุธปืนอ่ะแล้วไม่มีคนมาซื้ออ่ะเจ๊งไหมล่ะ
1: ต่อให้เร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันก็ต้องมีอะไรมาเรียกว่าคือรายได้มันไม่มีอ่ะ
0: ใช่แต่แนวทางรัฐบาลเมื่อกี้ออกมาปุ๊บเนี่ยบอกว่าเฮ้ยจะมีการจัดเก็บภาษีใครที่ครอบครองอาวุธปืน
1: ครับ
0: คือคนที่มีอาวุธปืนเนี่ยนอกจากป้องกันตัวก็มีสะสมนะฮะอะไรที่มีเกินกว่า2ชิ้น
1: ครับ
0: แสดงว่าคุณสะส
1: ม
0: ถูกป่ะ
1: ครับ
0: มีมากกว่า1ชิ้นเนี่ยสะสมแล้วถูกไห
1: ม
0: ที่มันเกินความจำเป็นคนอะไรจะมีปืน 2-3 กระบอกอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมนั่นคือสะสมก็อาจจะมีการตรวจสอบแล้วก็เรียกเก็บภาษีอันนี้เป็นแนวทางที่ดีคนจะได้มีปืนน้อยลง
1: ใช่
0: แต่แนวทางเนี้ย
1: ป้องกันตัวจริง
0: ๆแต่ในประเทศไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะที่นายกมองแบบนี้ก็คือจะหยุดเอาไว้ก่อนไม่ให้มีปืนใหม่ขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วปืนเก่าก็จะต้องมีการชำระล้างแล้วก็คุมเข้มให้มันเสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือแผนในระยะสั้น
1: ครับ
0: ที่จะต้องจัดระเบียบคืองดของใหม่แล้วก็จ จัดการของเก่าซะก่อนนะฮะภายในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่งั้นร้านปืนเดือดร้อนนะฮะถ้าเป็นอเมริกานี่เขาประท้วงกันตายเลยนะครับ
1: ครับ
0: อเมริกาเนี่ยไม่เหมือนประเทศเรานะฮะ
1: ครับ
0: ประเทศเขาเนี่ยสร้างประเทศด้วยปืนผ่าหน้าไม
1: ้
0: ทุกบ้านเนี่ยมีปืน
1: ครับ
0: ทุกบ้านมีปืน
1: แต่ถูกกฎหมายก็ด้วย
0: ถูกกฎหมาย
1: ครับ
0: แบบถูกกฎหมายผมบอกเลยอเมริกาเกือบทุกบ้านเนี่ยมีปืนและมีปืนที่ถูกกฎหมาย
1: ครับ
0: แล้วหลักการเขาไม่เหมือนของเรานะครับหลักการของเขายิงก่อนถามที่หลังมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเดินเข้าบ้านปุ๊บเขายิงเลยนะครับ
1: ครับ
0: ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกามีเสรีภาพในการครอบครองอาวุธปืน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะคือคุณจะเห็นว่าเฮ้ยเขากลัวมากนะเวลาเขาจะเดินเข้าไปดุสุ่มสี่สุ่มห้าในบ้านใครเขาอะ
1: ครับ
0: บ้านเขาก็จะไม่มีรั้วรอบขอบชิดเพราะนี่แหละ
1: นี่แหละส่วนอยู่ทุกบ้าน
0: แล้วประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาสร้างประเทศเนี่ยไม่ได้สร้างประเทศเขาสร้างประเทศจากปืนเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ
1: ครับ
0: คือเขาเป็นอังกฤษที่ย้ายถิ่นฐานมาแล้วทวีปอเมริกาณวันนั้นเนี่ยมีชนพื้นเมืองหรือดินแดงเนี่ยอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะอยู่แล้วแล้วก็อังกฤษคนอเมริกาเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็นั่นแหละสังหารด้วยอาวุธสังหารด้วยอาวุธเคยดูไหมหนังคาวบอยอ่ะหนังคาวบอยพกปืนกันหมดน
1: ั่
0: นแหละสหรัฐอเมริกานะมันแตกต่างจากประเทศไทยของเราดังนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายของไทยเนี่ยตอนนี้ต้องไปดูว่าถ้าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องแก้อะไรเพราะผมดูแล้วคุณสมบัติคนที่ครอบครองอาวุธปืนตามประมวลกฎตามพรบอาวุธปืนแล้วก็กฎของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันก็ดีเรียบร้อยนะฮะ
1: ครับ
0: บรรลุนิติภาวะมีคุณสมบัติก็คือไม่มีประวัติอาชญากรรมและอะไรอื่น
1: ๆแต่ว่าเขาอาจจะเพิ่มในเรื่องของการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
0: อ๋อนี่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาคุณไปซื้ออาวุธปืนคุณไปซื้ออาวุธปืนปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ให้ปืนคุณไปเลยนะเขาให้คุณเอาปืนเนี่ยไปยิงอยู่หลังร้านก่อน
1: ครับ
0: ยิงกระป๋องยิงถัง
1: ครับ
0: เพื่อที่จะดูดีเฟกต์หรือว่าดูเขาจะถ่ายรูปตัวเข็มแทงชนวนหรือว่าอาวุธปืนของคุณว่าคุณยิงใส่ถังปุ๊บเนี่ยมันจะมีตำหนิอะไร
1: ครับ
0: เหมือนเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นลายนิ้วมือของอาวุธปืนชนิดนั้นและสามารถระบุตัวตนได้ว่าถ้าปืนเนี่ยที่มันมีลักษณะนี้แล้วก็มีขีดเขาเรียกว่าแนวกระสุนแบบนี้เนี่ยจะเป็นปืนตัวนี้แล้วก็ใครเป็นผู้ครอบครอง
1: ครับ
0: คือประเทศเขาเนี่ยมีอิสระเสรีในการครอบครองอาวุธปืนแต่เขาก็คุมเข้ม
1: ครับ
0: ตั้งแต่อาวุธปืนเนี่ยจ่อจากร้านกล่าวคือถ้าเกิดเจอกระสุนแบบนี้หน้าตาแบบนี้รู้ทันทีว่าใครคือเจ้าของ
1: ครับ
0: แล้วก็ลงโทษสถานหนักนะฮะอันนี้คือสหรัฐอเมริกาแต่ของไทยเนี่ยยังไม่เห็นยังไม่มี
1: ตอนนี้ก็ระงับใบป.3ชั่วคราวแต่ว่า
0: ป.3ชั่วคราว
1: เสี่ยงเรื่องปืนเถื่อนไหมคุณสมพล
0: ปืนเถื่อนเนี่ยมันเสี่ยงอยู่แล้วป
1: ื
0: นเถ
1: ื่อนไม่มีขายแบบเนี้ย
0: ปืนเถื่อนเนี่ยมันก็คืออยู่นอกกฎหมายอ่ะ
1: นะอาจจะมี
0: เรื่องต้องดูว่าจะมี
1: เรื่องตัวสักทำไห
0: มเพราะคนก็กังวลว่าเฮ้ยปืนมีทะเบียนเนี่ยก็จัดระเบียบถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วปืนเถื่อนเนี่ยจะทำยังไงจัดการยากปืนเถื่อนจัดการยาก
1: ครับครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีการเร่งด่วนยังไงกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นในส่วนของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับที่รัฐบาลเนี่ยมีการถูกวิจารณ์ออกมานะครับกรณีการคุมมาตรการคุมปืนนะครับตรงนี้เนี่ยมีในส่วนของทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องราวดังกล่าวนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับร่างสำหรับร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนนะครับวัตถุระเบิดต่างๆตรงนี้ก็จะมีการพูดถึงแล้วก็เข้าสู่สภาในการแก้ไขเรื่องราวเหล่าต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณสุภชัยใจสมุทรครับส.ส.บัญชีรายชื่อประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยมีการโพสต์โซเชียลส่วนตัวนะครับพูดถึงกรณีดังกล่าวนี่แหละว่าทางพรรคภูมิใจไทยก็มีการเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนฉบับที่พ.ศ.นะครับเพื่อเป็นการเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขและก็ให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการร่างกฎหมายกำหนดไว้ถึง24ข้อด้วยกันนะครับในการแก้ไขพ.ร.บ.อาวุธปืนตรงนี้นะครับคือจะมีการแก้ไขในปี2490ก็คือโอ้โหก่อนที่คุณจะเกิดก่อนที่ผมจะเกิดอีกนะ
0: ครับ
1: นะครับต้องมาอัปเดตกันตรงนี้จะมีการนำมาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอยู่ประมาณ24ข้อนะครับการบังคับใช้กฎหมายนี้เนี่ยมีการทำมานานแล้วนะครับ กฎหมายพรบอาวุธปืน2490เนี่ยนะครับมีการทำเอาไว้นานนะครับไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญบทบัญญัติหลายมาตราก็มีความไม่เหมาะสมนะครับตามยุคตามสมัยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีได้มีการวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีการส่งผลในเรื่องของกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ตลอดทำให้กฎหมายดังกล่าวเนี่ยไม่สอดคล้องนะครับเนื่องจากว่าในการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีบ้างนะครับหรือว่าในเรื่องของสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปก็ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายตลอดจนในเรื่องของการส่งผลกระทบต่อความไม่สงบเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนในหลายประการก็จะต้องมีการมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนด้วยจึงจำเป็นจะต้องมีการตราพระราชบัญญัตินี้นะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของฝั่งคณะทำงานด้านกฎหมายของภูมิใจไทยนะครับพรรคเรียกว่าเป็นแกนนำรัฐบาลที่จะมีการแก้ไขเรื่องของพรบอาวุธปืน
0: พูดง่ายๆก็คือมีพิมพ์เขียวด้านกฎหมายแล้วนะครับที่นำเสนอโดยพรรคเพื่อไทยนะครับแต่จริงๆนายกมอบท่านรองปกรณ
1: ์ครับ
0: มอบท่านรองปกรณ
1: ์รองนายกปกรณ
0: ์รองนายกปกรณ์ก็คืออดีตเลขากฤษฎีกาแหละก็ให้ไปร่างกฎหมายตรงนี้นะคือที่คุณณัฐพงษ์พูดบอกว่าเฮ้ยพ.ศ.2490เนี่ยบังคับใช้มานานแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือกฎหมายทุกฉบับเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีพ.ศ.อยู่ต่อท้าย
1: ครับ
0: คือพ.ศ.เนี่ยมันคือการกำเนิดของกฎหมายฉบับนั้นแต่ว่าการแก้ไขก็จะมีเป็นระยะเช่นกฎหมายอาญาณวันนี้เขาเรียกว่ากฎหมายประมวลกฎหมายอาญา
1: ครับ
0: นะครับกำเนิดพุทธศักราช2499แต่ว่ามันมีการแก้ไขระหว่างนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันมีการแก้ไขเป็นระยะเหมือนพ.ร.บ.อาวุธปืน2490เนี่ยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแช่แข็งแล้วไม่เคยแก้เลยแก้กันมาเรื่อยๆวิธีดูว่าแก้ยังไงคุณก็เปิดดูประมวลกฎหมายแล้วก็จะมี
1: เพิ่มเติม
0: ด้านล่างอยู่ด้านล่างสุดเลยจะมีตัวเล็กๆแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อเท่าไหร่นั่นแหละก็คือกฎหมายที่มีการแก้ไขนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เห็นว่าเฮ้ยบางทีกฎหมายเนี่ยมันก้าวเก
1: ่
0: านะฮะแต่กฎหมายเก่าเนี่ยมันมีการแก้ไขเป็นระยะนะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาหรือพ.ร.บ.อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมีการแก้ไขกันเป็นระยะนะฮะอ่ะมาดูเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมั่งนะฮะเสียงโอ้ทัวลงทัวลงท่านนายกนะฮะจนโฆษกต้องออกมาแถลงนะฮะทางด้านของรัฐบาลนะฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะฮะก็ออกมาบอกครับว่าเรื่องของกระแสวิจารณ
1: ์ครับ
0: ปมมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนนะครับเรื่องของการครอบครองอะไรต่างๆนะฮะก็บอกว่าเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนเนี่ยมีข้อเสนอให้ตรวจสุขภาพกายสุขภาพใจหรือคือสุขภาพจิตนั่นแหละให้กับผู้ครอบครองอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยเอามาคัดกรองใหม
1: ่
0: เรียกมาตรวจจิตกันทั้งหมดนะก็เป็นข้อเสนอที่สามารถนำมาศึกษาได้แต่ต้องพิจารณาทั้งข้อกฎหมายผลกระทบเพราะความพร้อมของหน่วยงานด้วยนะครับรัฐบาลพร้อมรับฟังแล้วก็จัดการตั้งแต่ต้นทางนะครับในการจัดการใบอนุญาตนะครับส่วนข้อกังวลเนี่ยแหละที่ประชาชนบอกว่าจะไม่สามารถใช้วุฒิปืนป้องกันตนเองได้แม้อยู่ในบ้านตัวเองย้ำว่าแนวทางของรัฐบาลไม่ได้ลบล้างกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันมันคือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ยังคงมีผลอยู่นะครับโดยพิจารณาข้อเท็จจริงและความสมควรแก่เหตุเป็นรายกรณีไปนะฮะยังไม่มีกฎหมายใหม่ที่กำหนดห้ามป้องกันตัวเช่นนั้นแต่การอ้างว่ามีปืนไว้ป้องกันตัวต้องไม่ถูกใช้เป็นเหตุผลในการพกปืนในที่สาธารณะเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะไม่รู้ว่าคนที่ถือปืนเพื่อป้องกันตัวข่มขู่หรือเตรียมที่จะก่อเหตุนะครับส่วนเป้าหมายรัฐบาลไม่ได้จะทำให้คนดีกลัวกฎหมายแต่ต้องการให้ทุกคนตระหนักว่าการมีปืนเนี่ยมีพร้อมกับข้อจำกัดและความรับผิดชอบที่สูงมากปืนไม่ควรเป็นสิ่งที่พกติดตัวในชีวิตประจำวันหรือหยิบออกมาแสดงเพื่อข่มขู่กันได้ง่ายๆดังนั้นรัฐบาลจะคุมตั้งแต่ต้นทางทั้งการครอบครองการพกพาการใช้งานการค้าแล้วก็เครื่องกระสุนและปราบปรามปืนเถื่อนอย่างจริงจังไม่ใช่เพื่อการเอาชนะข้อถกเถียงทางการเมืองแต่ทำให้ปืนออกจากชีวิตประจำวันของประชาชนได้มากที่สุดเพื่อให้สังคมปลอดภัยยิ่งขึ้นนะฮะนี่เรื่องปืน
1: นะครับส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับรัฐมนตรีสุชาตินะครับไปดูในเรื่องของการแจงทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยมีการเผยออกมาว่าอาวุธปืนที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยสะสมอยู่เนี่ย12 กระบอกเยอะมากนะครับถ้า
0: ยังน้อยกว่าคุณชาดาไทยเศรษฐ
1: ์
0: คุณชาดา23 กระบอก
1: ครับ
0: เกือบครึ่งนะฮะ
1: อันนี้คือเขาสะสม
0: สะสมฮะ
1: ครับเรื่องนี้นะครับก็มีการไปถามมวยนักข่าวไปถาม
0: อันนี้ผมตามเองนะ23 กระบอกผมมีข้อมูลอยู
1: ่นักข่าวไปถามคุณสุชาตินะครับว่าเป็นยังไงพอมีการออก เรียกว่าท่านนายกมีการขับเคลื่อนเรื่องราวเหล่านี้ออกมานะครับคุณสุชาติบอกว่าพร้อมรับนโยบายท่านนายกนะครับภาพเรื่องการห้ามพกปืนรับว่าจริงๆเนี่ยมีหลายกระบอกอย่างที่มีการยื่นปปช.ไปนะครับแต่ว่าเป็นของสะสมแล้วก็ของที่ทางคุณสุชาติเนี่ยเล่นกีฬามาก่อนที่จะมาเป็นท่านรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกนะครับตรงนี้ก็ไม่กังวล นะครับว่าจะยังไงก็ต้องเด้งรับในส่วนของนโยบายที่มีการพูดออกมาจากทางท่านนายกนะครับแล้วก็ต่อให้มีการลงพื้นที่ใดก็แล้วแต่มีการโดนทำร้ายอะไรที่เกิดขึ้นคุณสุชาติบอกว่าถือว่าเป็นโชคร้ายของเรารนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับ
0: นะฮะสังเกตไหมครับ
1: ครับ
0: สสนี่มีปืนเยอะนะฮะ
1: ครับ
0: คุณอนุชาสะสมทรัพย์เนี่ย
1: ครับ
0: 40กระบอกนะฮะสะสมปืน
1: ครับ
0: เป็นคุณอนุชาสะสมทรัพย์เนี่ย40กระบอกนะฮะจากข้อมูลบัญชีทรัพย์สินนะคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลพ่อคุณสุดาวรรณนะ
1: ครับ
0: 26กระบอกจากข้อมูล
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็คือสะสมคือสะสมเนี่ยมันไม่ผิดหรอก
1: ครับ
0: สะสมมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีแล้วก็คืออย่าไปพกพาเพราะว่าเหตุสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เกิดขึ้นคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยถ้าคุณฉลองเรี่ยวแรงไม่มีปืนปุ๊บเนี่ย
1: ครับ
0: พันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้ถูกไหม
1: ครับ
0: ปืนเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาอารมณ์ร้อนหรือมีโทสะปุ๊บเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้ไปหยิบไปใช้ได้เนี่ยแล้วพกพาออกไปข้างนอกเนี่ยตำรวจไม่ตรวจไม่จับเนี่ย
1: ครับ
0: มันเอาชีวิตคนอื่นได้ไงฮะ
1: อ
0: ันนี้มันคือประเด็นสำคัญในสังคม
1: ครับ
0: นะที่ถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่มีปืนเนี่ยบางทีมันอาจจะแค่ทำร้ายร่างกายกัน
1: ครับ
0: ทำร้ายร่างกายกันไม่ถูกอกถูกใจก็เต็มที่ก็ทำร้ายร่างกายแต่ถ้าเกิดมีปืนปุ๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได
1: ้ครับ
0: ถึงขั้นไปยิงคนเนี่ยเสียชีวิตทะเลาะกันในบ้านอย่างเงี้ยผัวเมียเนี่ย
1: ครับ
0: โกรธยิงเสียชีวิต
1: แล้วมันรู้สึกทีหลังนี้ไม่
0: หรือภรรยาสามีไปมีชู้อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เอาปืนไปยิงเขาอย่างเงี้ยนั่นคือคนมีปืนเนี่ยเวลามีโทสะมีอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเตลิด
1: ครับ
0: เอาไปเอาชีวิตคนอื่นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นป.3 อ่ะ
1: ครับ
0: ระงับไว้ก่อนไหมคนมีปืนกันเยอะแล้วนะนี่คือการคุมเข้มอาวุธปืนเดี๋ยวติดตามดู
1: ครับ
0: ว่าแนวทางต่างๆนั้นจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะเพราะร้านปืนเขาก็รอเหมือนกัน
1: ครับ
0: รอเหมือนกันถ้าเกิดไประงับป.3 เนี่ยคนก็ไม่มาซื้อแล้วก็ทำยังไง
1: ครับ
0: ต
1: ้องดูแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าติดตามกันต่อบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
2: พบปลอกแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซ์เรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
2: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
2: ไม่ทำลายอนาคตร่วม
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่21ถึง24กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับรายละเอียดการประชุมนี้เป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านฉัตรวดีจินดาวงศ์รองอธิบดีกรมอาเซียนครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
9: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดการประชุมยังไงบ้างครับ
9: ค่ะอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะคะเป็นการประชุมประจำปีนะคะแบ่งคร่าวๆจริงๆแล้วแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนแรกก็คือส่วนที่อาเซียนคุยกันเองนะคะ11ประเทศซึ่งครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็น11ประเทศของการประชุมต่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพราะว่าติมอร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเข้าเป็นผู้สังเกตการนะคะแล้วเราเพิ่งรับติมอร์เป็น full member นะคะเป็นสมาชิกเต็มตัวเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะที่มี11ประเทศนะคะอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนที่อาเซียนเนี่ยเจอกับประเทศนอกอาเซียนนะคะเราจะเรียกว่าคู่เจรจานะคะจนอันนี้จะเป็นอาเซียนเจอกับคู่เจรจาทั้งหมดเนี่ย11คู่เจรจานะคะก็เช่นได้แก่จีนสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียออสเตรเลีย EU แคนาดานิวซีแลนด์รัสเซียแล้วก็สหราชอาณาจักรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเวทีที่มันกว้างเข้าไปอีกนะคะเรียกว่าอาเซียน Regional Forum นะคะที่มีทั้งหมด27ประเทศนะคะมันก็คือจะเป็นขยายวงออกไปเรื่อยๆนะคะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่อาเซียนเท่านั้นอาเซียนกับคู่เจรจานะคะอาเซียนกับคู่จาและอื่นๆอีกนะคะซึ่งการหารือเนี่ยก็จะไม่ได้มีการคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะนะคะเพราะว่าเวทีระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นการหารือที่มันครอบคลุมหลายมิตินะคะตั้งแต่เรื่องสันติภาพความมั่นคงการค้าการลงทุนนะคะความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะรวมไปถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเพราะว่ามันเป็นกลไกที่เป็นศูนย์รวมของเรื่องต่างๆนะคะคล้ายๆกับของผู้นำอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการประชุมกลไกระดับสูงที่สำคัญอันนึงนะคะที่คุยกันเรื่องต่างๆครอบคลุมค่ะ
0: ครับการหารือกันละครับมีประเด็นอะไรเป็นหลักแล้วก็มีผลลัพธ์สำคัญด้านใดบ้างฮะในการประชุมในครั้งนี้ฮะ
9: ค่ะขออนุญาตแบ่งกลุ่มการหารือออกมาเป็นสักสี่เรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกก็แน่นอนนะคะเรื่องสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะก็ทุกคนก็เห็นพ้องกันว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ระหว่างประเทศเนี่ยมีความผันผวนมากขึ้นนะโดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อทางเรื่องความมั่นคงการค้าการเดินเรือนะคะแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานซึ่งทุกประเทศนะคะที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็เน้นความสำคัญนะคะของการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะคะการตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะรวมไปถึงมีการเน้นย้ำอย่างมากก็คือการรักษาเสรีภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินเรือนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินมิติแรกนะคะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และการเมืองความมั่นคงนะคะ รื่องที่สองที่มีการหารือกันในกลุ่มอาเซียนค่อนข้างมากแล้วก็กับคู่เจรจาเนี่ยก็คือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า economic resilience นะคะซึ่งมันรวมไปตั้งแต่เรื่องพลังงานอาหารห่วงโซ่อุปทานนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตอนออกกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างมากทั้งกับอาเซียนเองแล้วก็กับคู่เจรจานะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็เห็นตรงกันว่ามันต้องมีการเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงนะคะมีการ diversify แหล่งที่มาต่างๆมากขึ้นซึ่งมันจะเป็นประเด็นสำคัญนะคะต่อไปในอนาคตนะคะอันที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมืออื่นๆนะคะที่อาเซียนประสงค์จะผลักดันกับคู่เจรจาอย่างเช่นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยนะคะอาเซียนก็จะลงนามกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนนะคะซึ่งเป็นความตกลงฉบับแรกในโลกระดับภูมิภาคนะคะที่ทำเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องการค้าการลงทุนนะรวมไปถึงเรื่องการปรับปรามไก่พวกแก๊งหลอกลวงออนไลน์หรือออนไลน์แกมนะคะรวมไปถึงเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนนะคะการท่องเที่ยวนะคะการศึกษานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่3นะคะที่เรามีการคุยกันนะคะเรื่องสุดท้ายที่ถือว่ามีความสำคัญในครั้งนี้นะคะก็คือเรื่องสถานการณ์ในเมียนมานะคะซึ่งเรื่องเมียนมาเนี่ยก็ยังคงเป็นวาระสำคัญของอาเซียนนะคะโดยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องเห็นว่าเมียนมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของอาเซียนแล้วอาเซียนเองก็ยังย้ำถึงความสำคัญของสันธรรมติ5ข้อหรือ5 point consensus นะคะที่จะเป็นกรอบหลักของอาเซียนในการแก้สถานการณ์แต่ว่าความคืบหน้าเนี่ยก็คืออาเซียนยังมีการคุยกันว่าเราจะช่วยพม่าให้ช่วยเมียนมาให้มีความคืบหน้าในประเทศได้ยังไงรวมไปถึงกับการที่จะสร้างเงื่อนไขในการที่จะมีการให้อาเซียนกับเมียนมาเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะตามหลักการที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีหรือว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านศิริศักดิ์ได้เสนอไว้นะคะก็คือ Calibrated Re-engagement นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ยังจะต้องมีการหารือกันต่อไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือเราได้รับตุรกีนะคะเป็นคู่เจรจารายที่12นะคะแล้วก็มีรับเยอรมนีแล้วก็กาตานะคะเป็นสถานะที่เรียกว่า Structural Dialogue Partner หรือเป็นคู่เจรจาเฉพาะสาขานะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญหรือความน่าดึงดูดของอาเซียนนะคะต่อประเทศต่างๆในโลกนี้ค่ะ
0: ครับในการประชุมครั้งนี้ไทยได้มีการผลักดันหรือมีทีท่าที่จะผลักดันประเด็นใดเป็นพิเศษในการประชุมนี้บ้างครับ
9: ค่ะก็ประเด็นที่ไทยผลักดันน่ะนะคะในทุกกรอบการประชุมเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นตามก็เรียกว่าประเด็นหลักนะคะเราเรียกว่า 3R นะคะแนวทาง 3R นะคะR ที่1ก็คือ regionalism นะคะหรือภูมิภาคนิยมนะคะ R ที่2คือ resilience นะคะคือการสร้างความเข้มแข็งนะคะR ที่3ก็คือ relevance นะคะก็คือการที่อาเซียนจะยังคงความสำคัญของตัวเองอยู่ได้นะคะอันแรกเนี่ยก็คือเราย้ำถึงความสำคัญของการรวมตัวกันในอาเซียนนะคะการรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่ามกลางสภาวะปัจจุบันที่พหุภาคีเนี่ยนะคะมันถูกสั่นคลอนนะคะจากประเทศมหาอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นที่ประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องย้ำนะคะถึงการรวมตัวกันในภูมิภาคเพื่อที่ว่าจะได้ร่วมกันรับมือกับความท้าทายต่างๆนะคะอันที่สอง resilience หรือความเข้มแข็งเนี่ยนะคะก็คือทำยังไงให้อาเซียนจะสามารถรับมือกับวิกฤตต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารพลังงานนะคะหรือความเขาเรียกว่าความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจนะคะหรือห่วงโซ่อุปทานรวมไปถึงพวกภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะคะรวมไปทั้งเรื่องออนไลน์สแกมนะคะอันที่3คือ relevance นะคะทำยังไงที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยยังสามารถคงความสำคัญในภูมิรัฐศาสตร์โลกได้อยู่นะคะยังเป็นผู้เล่นที่สำคัญนะคะรวมไปถึงทำยังไงให้กับอาเซียนเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์นะคะของประชาชนนะช่วยประชาชนแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันต้องไม่ใช่แค่การออกเอกสารหรือแถลงการแต่ต้องมีการนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนะคะซึ่งในรายละเอียดแล้วเนี่ยไทยเนี่ยก็ได้เน้นย้ำนะคะเรื่องความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหลอกลวงออนไลน์หรืออาชญากรรมไซเบอร์นะคะซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกประเทศเนี่ยนะคะต่างพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างมาก นะคะแล้วเราเองเนี่ยในฐานะประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการเสนอให้มีความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับผู้เจรจารวมถึงผ่านกลไกต่างๆของอาเซียนนะคะเพื่อให้มีการร่วมกันสืบสวนนะคะแล้วก็จับกุมแล้วก็แก้ไขปัญหารวมทั้งป้องกันด้วยนะคะนอกจากนั้นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็พลังงานนะคะการใช้ความสัมพันธ์นะคะกับผู้เจรจาในการไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งพลังงานใหม่ๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงการมีเทคโนโลยีเพื่อที่จะพัฒนาพลังงานสะอาดนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีนะคะให้กับประเทศไทยมากขึ้นค่ะ
0: ครับประเทศไทยหรือคนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
9: ค่ะต้องขออนุญาตเรียนก่อนเลยว่าการประชุมเนี่ยนะคะของที่สำคัญอาเซียนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการหารือเยอะนะคะประโยชน์ส่วนใหญ่เนี่ยคงอาจจะไม่ได้เป็นคล้ายๆกับว่าเห็นทันทีนะคะว่าแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกนได้ทันทีนะคะหรือจะสามารถมีพลังงานสะอาดได้ใช้ได้ทันทีแต่ว่าอันนี้มันเป็นการสร้างกรอบแล้วก็วางรากฐานความร่วมมือนะคะเพื่อไปสู่ผลประโยชน์ในระยะยาวนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะคะอย่างเช่นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติหรือเรื่องออนไลน์สแกนเนี่ยนะคะไอ้การที่เราเริ่มวางเครือข่ายเอาไว้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหรืออย่างเรื่องความมั่นคงทางอาหารหรือพลังงานเนี่ยนะคะในสถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยนะคะราคาพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้าต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะคะการที่เรามีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเรามีซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นมีความเข้มแข็งที่จะตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็คือการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะคะก็เป็นการเสริมกับทางแทร็กเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์นะคะในเรื่องของ FTA นะคะมันเป็นเรื่องของการให้การเขาเรียกว่าแรงกระตุ้นทางการเมืองนะคะที่จะช่วยให้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันไปได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตเรียนว่าอาจจะไม่ได้เห็นว่าประชาชนนะได้ประโยชน์หรือได้เห็นอะไรที่มันเป็นจับต้องได้ภายในทันทีนะคะแต่การเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมันหมายถึงการที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถใช้เวทีระดับภูมิภาคนะคะเพื่อสร้างโอกาสนะคะรักษาผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวนะคะลดความเสี่ยงจากเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยนะคะผลกระทบทางเศรษฐกิจพลังงานอาหารเทคโนโลยีแล้วก็การเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศค่ะ
0: ครับนี่คือการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ทางรายการขอบคุณท่านฉัตรวดีจินดาวงศ์รองอธิบดีกรมอาเซียนที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่อาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนนทบุรีนะฮะก็มีผู้ประกอบการประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักฮะโอกาสนี้ท่านนายกก็ได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวง The Palace ด้วยนะฮะสร้างบรรยากาศเป็นกันเองประทับใจให้กับผู้ร่วมงานนะครับแผนคือนายกท่านนี้นะฮะคุณอนุทินเนี่ยมีความพิเศษมีความพิเศษในด้านดนตรีนะครับเป่าแซกโซโฟนก็ได้ร้องเพลงก็เก่งนะฮะก็ถือว่าสร้างสีสันแหละสร้างสีสันให้กับงานนี้เป็นอย่างมากนะครับโดยโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยงานนี้ก็ใช้สิทธไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยนะฮะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันฮะก็จัดงาน 8-16 สิงหาคมนี้นะครับ10โมงถึง3ทุ่มนะฮะที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีฮะ
1: ครับไปเที่ยวกันได้นะนะครับจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคร
0: ับ
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับรัฐบาลก็กำลังขับเคลื่อนอยู่นะครับสำหรับพลังงานสะอาดนะครับการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดไปใช้รถยนต์ EV นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการสนับสนุนนะครับแล้วก็เตรียมนำเม็ดเงินจากการกู้นะพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเน
0: ี่
1: ยมาสนับสนุนในค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่จะใช้บริการรถแท็กซี่แล้วก็รถจักร ยานยนต์รับจ้างด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับก็รัฐบาลเองก็มีการออกมาตรการจูงใจและก็ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV นี่แหละนะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเตรียมนโยบายนำเงินกู้รอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนที่2มาใช้ในการขับเคลื่อนนะครับการสนับสนุนผู้ที่สนใจจะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยเน้นการสนับสนุนในกลุ่มของขนส่งสาธารณะอาทิเช่นรถยนต์ที่เป็นแท็กซี่หรือว่ารถจักรยานยนต์รับจ้างนะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของค่าเงินดาวเริ่มต้นที่จะมีนโยบายออกมาว่าจะเป็นอย่างไรในการลดภาระนะครับแล้วก็สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านสู่นวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดนั่นเองนะครับแล้วก็รายละเอียดรวมถึงเงินอุดหนุนเบื้องต้นรอการพิจารณาก่อนนะครับสรุปชัดเจนเมื่อไหร่กระทรวงการคลังก็จะมีการออกมาแถลงก่อนที่จะมีการส่งเรื่องให้ทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยดำเนินเรื่องนี้กันต่อไปนะครับ
0: นะยานยนต์ไฟฟ้านี่เขาตั้งใจให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าหน่วยงานรัฐเนาะ200,000 ล้านบาท
1: 200,000 ล้านบาทเนี่ยที่ตามข่าวนะครับจะสนับสนุนรถยนต์ที่เป็นแท็กซี่ก่
0: อ
1: นนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์รับจ้างก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อถ้าจะเอามาใช้ก็จะมีแรงจูงใจในการใช้เบื้องต้นไปก่อน
0: ดีดีเพราะว่าแท็กซี่เยอะนะแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะรถเมย์ก็เยอะเหมือนกัน
1: ใช่
0: นะแล้วก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยนะ
1: ฮ
0: ะอันนี้ก็ได้อานิสงส์กันไปนะฮะคือแท็กซี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: เราเคยสนับสนุนให้เขามาใช้แก๊ส NGV กัน
1: ครับ
0: ติดแก๊ส NGV แล้วก็จะติดราคาพิเศษเมื่อก่อนเขา LPG ใช่ไหม
1: ครับ
0: LPG กับ NGV ต่างกันที่ว่า LPG เนี่ยเติมเร็ว
1: คร
0: ับเดียวเสร็จแล้วแต่ NGV เนี่ยมันประหยัดกว่าราคาถูกกว่าแต
1: ่
0: เติมนานและถังก็หนัก
1: ครับ
0: นี่คือคุณสมบัติของ NGV แล้วปั๊ม NGV สมัยก่อนเนี่ยก็มีน้อยนะน้อยกว่า LPG ปัจจุบันก็มีน้อยกว่า LPG เราจะเห็นสภาพแท็กซี่เนี่ยไปต่อคิวกันเติมเนี่ยแถวหมอชิดแถวรัชดาเนี่ยยาวเต็มไปหมดคิวอย่างกับรถไฟนะฮะนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการสนับสนุนรถสาธารณะเปลี่ยนผ่านให้ไปใช้พลังงานในรูปแบบหนึ่งที
1: ่
0: รัฐบาลต้องการส่วนถ้าจะไปใช้ EV ปุ๊บเนี่ยการเติม EV เนี่ยนะฮะนานนะครับรถ1คัน
1: ครับ
0: เต็มถังเนี่ย20นาที
1: ครับหน้าบ้านผมเนี่ยตรงแถวๆพระราม5มีปั๊มที่เป็นปั๊ม LPG
0: ครับ
1: สำหรับเติมรถแท็กซี่นะครับก็มีตอนเปิดตลอด24ชั่วโมงเลย
0: L เหรอ
1: LPG แต่ว่าตอนเนี้ยคือเห็นครับพอผมได้มีโอกาสเข้าไปในปั๊มนะ
0: เ
1: ทนชาร์จรถไฟฟ้าประมาณ30
0: เตรียมแล้วใช่มั้ย
1: 30อันเลยคุณทุกคน
0: แสดงว่าเตรียมรอง
1: เครื่องเลยอ่ะ
0: โอ้
1: เยอะมาก
0: เยอะเยอะ
1: ถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเติม
0: มันต้องมีโดยเฉพาะอ่ะ
1: อ
0: ู่แท็กซี่ควรมีอ่ะผมบอกเลย
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นโอ้โหเติมทีเนี่ยมันไม่ทันกินเขาอ่ะ
1: ครับ
0: คุณเช่ารถไปใช่ไหมหกชั่วโมงกะหนึ่งอ่ะกะหนึ่งคุณเติม ค
1: ุ
0: ณไปเสียเวลาเติม1ชั่วโมงแล้วอ่ะ
1: โ
0: อ้ยคุณเสียไปกี่บาทอ่ะ
1: นะโอ้โหเสียเวลาไปประมาณ
0: แต่จริงๆแท็กซี่ EV ตอนนี้มีแล้วนะ
1: ครับ
0: มี2ยี่ห้อ MG กับ Eon เคยนั่งแล้วทั้ง2อัน
1: ครับ
0: ก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้าจะสนับสนุนให้เขาเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนี่ยต้องนอกจากแรงจูงใจแล้วเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราต้องพร้อมด้วยเราต้องพร้อมด้วยเพราะรถแท็กซี่ในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะนะ
1: ครับ
0: เยอะมากแล้วก็ในเอาเฉพาะในกรุงเทพนะปริมณฑลมอเตอร์ไซค์อีก
1: ครับ
0: มอเตอร์ไซค์ยิ่งเยอะ
1: ใช่แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเนี่ยแต่ผมเห็นนะสมัยนี้จะมีการเปลี่ยนแบตตามแบบที่มีจุดบริการต่างๆนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าแบตเนี่ยมันไม่รู้ว่าใช้นานเท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องน
0: ี้ไม่แน่ใจแต่เรื่องดีแหละในการที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเพราะถ้าไม่เริ่มวันนี้ก็ไม่รู้จะไปเริ่มเมื่อไหร่นะที่สำคัญเนี่ยมี200,000 ล้านละเป็นเงินเนี่ยการที่จะนำเงินกู้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เปลี่ยนผ่านพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็ลดภาระและสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดอย่าให้ตกกับประชาชนในการเป็นภาระในการที่จะโอ้อยากจะน้ำมันแพงเป็นเรื่องของเธอไม่ใช่หารถไฟฟ้ามาใช้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไง
1: ครับ
0: นี่ก็ทางรัฐบาลนั่นแหละสิ่งที่อยากให้รัฐบาลสนับสนุนอีกอันนึงก็คือแท่นชาร์จไม่อย่างนั้นมันไปออกันอยู่แถวนั้นอ่ะ
1: เพื่อนผมเนี่ย ผมยังมีโอกาสไปต่างจังหวัดเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนั่งรถไฟฟ้าไปบางทีอ่ะไปเนี่ยเห็นแท่นว่างนะคร
0: ับ
1: เข้าไปเติมไม่ได
0: ้ทำไม
1: ต้องจองผ่านแอปก่อนนี่แหละคือเป็นปัญหาเพราะว่ายังมีปริมาณที่น้อยอยู
0: ่
1: แล้วเวลาเติมเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าน้ำมัน
0: ครับต้องดูนะต้องดู
1: ครับ
0: เอามาดูข่าวอีกข่าวหนึ่งนะฮะเมื่อวานตอนบ่ายแล้วเห็นมีข่าวออกมาในโลกออนไลน์ก่อนนะฮะว่าบอกว่ารองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เนี่ยอยู่ที่นครศรีธรรมราชโดนสสตบ
1: ครับ
0: บ้องหูกลางงานศพข้อหาไม่ไปช่วยหาเสียง
1: ครับ
0: อันนี้ทางออนไลน์เขาว่าอย่างนั้นแน
1: ่
0: ทางออนไลน์เขาว่าอย่างนั้นไอ้คนก็สงสัยตกลงสสขอไปตกลงสสคนนั้นเป็นใคร
1: ครับ
0: รองผู้กำกับคนนั้นคือใคร
1: ครับ
0: นะฮะโดนตบบ้องหูจริงไห
1: ม
0: นะฮะเจ้าตัวทั้งคนที่เป็นข่าวอ่ะถูกตบกับคนตบเนี่ยนะฮะสรุปแล้วเนี่ยข่าวก็ออกมาแล้วบอกว่าคนที่ตกเป็นข่าวถูกกล่าวหาว่าเป็นมือตบเนี่ยก็คุณชัยชนะเดชเดโช
1: ครับ
0: ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต
1: ้ครับ
0: นะฮะออกมาปฏิเสธบอกไม่เคยทำไม่จริงในเรื่องเนี้ยส่วนรองผู้กำกับเนี่ยก็บอกว่าไม่จริง
1: ครับ
0: ไม่ได้ถูกตบไม่มีอะไรเลยนะก็เลยงงกันอยู่อ้าวแล้วตกลงมันมายังไง
1: แล้วข่าวออกมายังไง
0: ข่าวออกมายังไง
1: ครับ
0: แล้วเรื่องไม่ได้เกิดเมื่อวานนะเรื่องเกิดก่อนนั้น
1: แล้วสมัยหาเสียงมันนานมาแล้วด้วย
0: แล้วมันนานมาแล้วด้วยก็ตบคือจริงไม่จริงเนี่ยไม่ทราบ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าเรื่องพวกนี้ถ้าจริงแล้วบอกว่าไม่จริงปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนมีคลิปอ่ะเดี๋ยวนี้อันตรายเนาะ
1: ใช่
0: มีคนมีคลิปหรือว่าก
1: ล้องวงจรติด
0: หรือคนออกมาบอกข่าวเนี่ยทางออนไลน์มันขัดกับความเป็นจริงเนี่ย
1: ครับ
0: โอไม่ได้นะคือสมัยนี้โกหกกันยาก
1: ครับ
0: บอกมีแล้วไม่มีเนี่ยไม่ได
1: ้หลักฐานมันมี
0: หรือไม่มีแล้วไปบอกว่ามีเนี่ยมันก็ไม่ได้
1: ครับ
0: นะฮะคือเดี๋ยวนี้หลักฐานมันเยอะอ่ะแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ออกมาปฏิเสธทั้งคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: พลตำรวจเอกพงพิชานชยานนพิริยะผู้กำกับนะฮะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะฮะก็ชี้แจงนะฮะเรื่องดังกล่าวบอกว่าเฮ้ยยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่พอไม่มีไม่ใช่ไม่รู้เรื่องไม่
1: ม
0: ียังไม่รับรายงานเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าไม่มีประชาชนรายใดแจ้งมาประชาชนเขาก็แจ้งไม่ได้นะเขาจะผู้เสียหายนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดแต่จากการนี่ต้องถามว่าจากการสอบถามรองผู้กำกับการสืบสวนโดยตรงยืนยันชัดเจนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงก็สรุปแล้วผู้กำกับไปถามรองผู้กำกับที่เป็นข่าวว่าถูกตบเนี่ยรองผู้กำกับยืนยันเลยบอกว่าไม่จริงครับรู้จักคุ้นเคยกับสสชัยชนะเดชเดโชอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขมานานหลายปีเป็นเครือญาติกันด้วยมีความสนิทสนมชิดเชื้อเคารพนับถือกันเสมือนพี่น้องนะฮะส่วนเรื่องนี้ถ้าตกลงแล้วมันมาได้ยังไงเขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องการเมืองไห
1: ม
0: คือผู้กำกับเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับจำเป็นที่จะต้องรับฟังข้อมูลจากเจ้าตัวตามข่าวที่ระบุเหตุการณ์ขึ้นเมื่อ 2-3 วันก่อนได้สอบถามอย่างเจ้าตัวโดยตรงได้รับการยืนยันอย่างหนักแน่นว่าข่าวที่ออกไปไม่เป็นความจริงอันนี้ฝั่งของตำรวจ
1: นะ
0: ที่เป็นข่าวว่าถูกตบบอกว่าไม่จริงปฏิเสธไม่เป็นความจริงฮะส่วนเจ้าตัว
1: ผู้กำกับมาพูดเนาะเมื่อกี
0: ้ผู้กำกับมาพูดแทนแล้วรองผู้กำกับ
1: ครับ
0: เพราะไปถามรองผู้กำกับแล้วนะก็ไม่เป็นก็ไม่มีอะไร
1: ครับส่วนคุณชัยชนะนะครับบอกว่าเรื่องกรณีตบบ้องหูเนี่ยไม่จริงแน่นอน
0: ครับ
1: นะครับเป็นเรื่องที่มีการสื่อตีความไปเองนะครับแล้วก็ย้ำว่าในส่วนของรองผู้กำกับที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยสนิทกันเหมือนญาติเลยเกิดเป็นแทนโดนตลอดแทนเนี่ยคือชื่อเล่นของคุณชัยชนะเดชเดโชนะครับก็ทวงความเป็นธรรมของคนเขียนข่าวว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงนะครับคุณชัยชนะบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเขากับคุณท่านรองผู้กำกับคนนี้เนี่ยสนิทสนมกันปกติโทรคุยกันอยู่แล้วนะครับคุยกันเป็นปกติอยู่แล้วสนิทกันเหมือนญาติก็คุยกันอยู่แล้วถ้าสมมติยิ่งนักข่าวไปถามว่ากรณีว่าเขาเนี่ยมีข่าวออกมาด้วยกันเนี่ยมีการเคลียร์กันหรือยัง
0: บ
1: อกว่าไม่ต้องมาเคลียร์แต่ว่าคุยกันตลอดนะครับแล้วก็พูดคุยกันดีๆไม่ได้มีปัญหากันแต่ว่าสื่อเนี่ยเอาไปเขียนข่าวทำว่าทั้งสองคนเนี่ยมีปัญหากันสุดท้ายเนี่ยมันอะไรกันแน่เกิดเป็นแทนเนี่ยผิดตลอดนะครับย้ำนะเพราะว่าเป็นประเด็นที่อยู่ดีๆก็เป็นประเด็นขึ้นมาถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาเสียงช่วยกันเนี่ยมันก็โอ้โหการเลือกตั้งมันตั้งแต่ต้นปีนะ
0: ไม่ใช่ข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใช่หร
10: อ
0: คุณอยู่หา
1: สิ่งก็ไม่ใช่อีกใช่ไหม
0: เฮ้ยเดี๋ยวข้าราชการเนี่ยต้องวางตัวเป็นกลาง
1: ยิ่งถ้าเป็นตำรวจนี่ก็ต้องไม่ใช่
0: คุณจะไปช่วยหาเสียงได้ยังไงเออแต่เออ
1: นะ
0: เอออ
1: ันนี้เป็นประเด็นที
0: ่หรือจริงๆเขาทำกันอยู
1: ่นี่ไงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำแต่ว่า
0: เขาบอกเขาไม่ได้ทำ
1: สื่อเนี่ยไปเขียนได้ยังไงจะรับผิดชอบอย่างนี้ยังไงกับเกิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นประเด็นที่ดราม่าชั่วข้ามคืน
0: ก็จบอะเพราะว่าทางคนที่เป็นข่าวทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายบอกไม่จริงสนิทกันเหมือนญาติสนิทกัน
1: แต่ว่าอย่างคุณทรงพลบอกก็คือเป็นข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง
0: ต้องวางตัวเป็นกลางคุณจะไปช่วยหาเสียงไม่ได
1: ้ไม
0: ่
1: ได
0: ้ส่วนเรื่องของผลสอบท้องถิ่นนะฮะคุณประกรณ์ก็บอกว่าโอ้โหทุกขั้นตอนฮะช
1: ี
0: ้ช่องโหว่ทุกขั้นตอนนะฮะทุกขั้นตอนเลยก
1: ็
0: คืออัตราการว่างเนี่ย 8,548 อัตราแต่บรรจุไป 15,520 อัตรา
1: ครับ
0: เกินกว่าที่มันว่างมันยังไงเออแล้วก็มีอะไรเยอะเลยสำเนาข้อมูลอะไรการสอบบอกมีช่องโหว่เยอะมาก
1: ครับ
0: ฮะ
1: อันนี้ก็เป็น

0: พิบูลครับระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยสธนช.คาดการระดับน้ำจะลดลงภายในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยคาดการระดับน้ำลดลงภายในสัปดาห์นี้พร้อมเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวัง
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยถึงสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สธนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได้วาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างรอบด้าน
8: นางสาวกิตติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังย.ยศพร อัคไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงในอ่าวไทยจนถึงวันที่17สิงหาคมนี
9: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสา

0: ฐานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงวันนี้ถึง17สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือทั้งนี้ขอให้เรือทุกประเภทหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: Hit.
1: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินเพื่อตรวจสอบตั้ง2ล้าน
2: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
1: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแต่มีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
2: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
1: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
2: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOCเขาช่วยเช็คให้ได้นะ
1: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
2: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนคงเอาไว
1: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

ทัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะก็มาเจอกันในยามเช้าวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดวันแม่แห่งชาติทุกคนก็ได้พาคุณแม่ไปทำกิจกรรมไปทานอาหารร่วมกันนะคะเมื่อวานบรรยากาศในช่วงวันหยุดนัดเองก็ไปทานอาหารแล้วก็เจอว่าหลายๆครอบครัวเนาะเป็นใช้ในช่วงวันหยุดเมื่อวานนี้พาคุณพ่อคุณแม่ไปทานอาหารกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศอีกหนึ่งความรู้สึกดีๆแล้วก็อีกหนึ่งห้วงโอกาสดีๆที่ลูกหลายๆท่านนะคะจะได้ใช้โอกาสนี้ในการบอกรักคุณแม่แล้วก็หลายคนก็กลับมาเยี่ยมคุณแม่ที่บ้านกันนะคะก็อยากให้ทุกคนส่งความรักดีๆให้แก่กันในทุกๆวันเลยแล้วกันค่ะมาเจอกับรายการอันดามันวันนี้คุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวข่าวสารหยิบยกมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะถึงแม้ว่าข่าวสารจะไม่เหมือนเดิมนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเนาะก็พยายามจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันว่าในแต่ละวันเนี่ยมีข่าวสารอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็พยายามจะเฉลี่ยกันไปทั้งข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเองก็ดีหรือว่าข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันก็นำมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันด้วยหรือว่าข่าวไหนที่กำลังเป็นกระแสก็นำมาพูดมาเล่าให้ฟังกันในช่วงเช้าแบบนี้นะคะสลับกันไปกับการรับฟังผลงานเพลงเพราะๆค่ะเพราะว่าฟังข่าวอย่างเดียวก็อาจจะไม่สุนทรีสักเท่าไหร่ในช่วงเช้านี้นะคะบางคนบอกว่าอยากเติมเต็มแบบพลังสักหน่อยอยากฟังเพลงเบาๆสบายๆทำงานไปด้วยเปิดฟังวิทยุไปด้วยนะคะก็สามารถเปิดฟังรายการของเราได้ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดระนองก็ทักทายกันไปด้วยนะคะช่วงเช้านี้บางคนก็เพิ่งกลับมาจากตัดยางพื้นที่ไหนตัดยางได้บ้างก็กำลังแบบทำยางกันอยู่เลยค่ะฟังรายการของเรากันไปเพลินๆได้หรือใครที่ขับรถอยู่บนท้องถนนก็สามารถเปิดฟังได้ให้เราอยู่เป็นเพื่อนไป1ชั่วโมงด้วยกันนะคะกับรายการอันดามันวันนี้ก่อนอื่นมาดูฝนฟ้าอากาศสักนิดนึงค่ะดูคร่าวๆนะกวาดสายตาภาพรวมวันนี้เนี่ยจะมีปริมาณฝนสูงสุดค่ะอยู่ที่ 60% นะคะทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร 60% นะคะส่วนในพื้นที่ภาคกลางค่ะภาคกลางวันนี้มีปริมาณฝน 40% ส่วนในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอ้โหฝนเขาน้อยตลอดเลยนะที่อ่าวไทยเนี่ยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่ที่ประมาณ 40% ค่ะแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% นะคะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าในพื้นที่ระนองนะคะก็จะมีฝนตกเลยมาตกลงมาเล็กๆน้อยๆนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นแดดนะคะก็วันนี้อยากให้เป็นอีกหนึ่งวันแล้วกันที่มีแดดออกจริงๆแดดออกตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแหละก็คาดหวังว่าจะออกไปตลอดทั้งวันเนาะแต่ก็ยังประมาทไม่ได้อะคุณผู้ฟังเพราะว่าฝั่งอันดามันวันนี้ 60% น่ะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะจะไปตกช่วงบ่ายหรือจะไปตกช่วงเย็นหรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันค่ะใครจะเดินทางไปไหนวางแผนการเดินทางให้ดีๆแล้วกันนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมยิ่งช่วงนี้เรื่องของสุขภาพเนาะร่างกายสุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายก็เจอคนที่แบบมีอาการป่วยเยอะมากแล้วก็เขาบอกว่าช่วงนี้อะไรนะเป็นฤดูการโควิดหรอใช่ไหมหลายคนเริ่มกลับมาเป็นโควิดอีกแล้วนะคะแต่ว่าอาการก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับช่วงที่มีการระบาดแรกๆใน 2-3 ปีก่อนหน้านู้นนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยแล้วกันนะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงไหนก็แล้วแต่หรือว่าในช่วงนี้ก็ตามที่เขาบอกว่าเป็นฤดูการของโควิดเนาะให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็พักผ่อนเยอะๆแล้วกันคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามีภูมิต้านทานที่ดีอ่ะไม่ว่าโรคอะไรเราก็จะไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้นนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับคนที่ป่วยอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยเป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทระนองค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวสารกันบ้างค่ะนโยบายของรัฐบาลเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะเรื่องของการจัดตั้งคณะทำงานที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวการเกษตรมารวมกันได้ยังไงมาดูแคมเปญนี้ของคุณสุภจีกันบ้างค่ะนำทีมโดยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเป็นการประชุมกับ
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนค่ะก็นั่นแหละอย่างที่บอกมันเป็นแคมเปญใหม่ของคุณสุภจีก็เป็นการประชุมคณะทำงานครั้งที่1กันไปนะคะเขาบอกว่าจะได้ต่อยอดนโยบายของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในการวางโครงสร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน4คณะขึ้นมาเยอะมากนะคุณผู้ฟังมาดูกันว่า4คณะที่เขาตั้งขึ้นมาสำหรับแคมเปญนี้มีคณะไหนกันบ้างค่ะคณะแรกก็จะเป็นคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ด้านที่สองคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงคณะทำงานที่สามค่ะเป็นคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME คณะที่สี่คณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะซึ่งมีทางด้านของคุณวีรศักดิ์โคสุวรรณโคสุรัตน์นะคะเป็นประธานคณะกรรมการที่1และคณะกรรมการที่4ค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะในการมาทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการทั้ง4ชุดนี้นะคะเขาบอกว่าหัวใจสำคัญของทั้ง4คณะนี้เนี่ยคือให้ทุกคณะร่วมกันจัดทำนโยบาย Quick Big Win ให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนจนถึง1ปีโอ้โห6เดือนจนถึง1ปีก็ระยะเวลาก็พอสมควรนะคะเรามาดูว่าโครงการย่อยๆของเขาจะทำอะไรบ้างนะคะโดยมีการ6เดือนถึง1ปีนี้เนี่ยเน้นการทบทวนและเป็นการปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคก็น่าจะเป็นเรื่องของภาคการค้าขายการขนส่งหรือเปล่าเนาะการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็การขนส่งการส่งออกไปยังต่างประเทศมาตรการไหนที่มันยังติดขัดอยู่ข้อกำหนดไหนที่มันยังแบบดูก่อให้เกิดความล่าช้ามันไม่ทันต่อการส่งออกหรือมันไม่ทันต่อภาคการท่องเที่ยวก็คงจะต้องมีการปรับให้มันอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นในลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะคุณผู้ฟังอันนี้คร่าวๆนะเราก็ไม่รู้ว่าชัดเจนของเขาเป็นยังไงแต่เบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะคะก็นั่นแหละแล้วก็มีการปรับโครงสร้างเรื่องของการยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมเองพร้อมจะนำทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีผ่านศิลปะวัฒนธรรมและผ่านอัตลักษณ์ของไทยค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวหลายท่านเขาชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนหรือการท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัสวิถีวัฒนธรรม culture ของแต่ละพื้นที่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่น่าสนใจและต้องบอกว่าการท่องเที่ยวชุมชนคุณผู้ฟังน่าสนใจมากตอนนี้เนี่ยหลายๆชุมชนเมืองหรือว่าชุมชนเก่าแก่ที่มีความโบราณเขาก็อัปเกรดยกระดับชุมชนของเขาให้มีการจัดงานหรือมีการจัดทริปการท่องเที่ยวให้มันน่าสนใจให้มันมีกิจกรรมมีไฮไลท์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ดีเหมือนกันเนาะสำหรับการดูแลในส่วนนี้ค่ะส่วนทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันบ้างค่ะก็มีการนำเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและยังมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอีกที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นค่ะแน่นอนว่าไทยเที่ยวไทยพลัสหลายคนรออยู่ใช่ไหมคะอยากจะไปท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นนี้ในราคาถูกๆที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนให้เราด้วยทั้งค่าที่พักค่าอาหารเนาะก็รอดูอีกทีนึงนะคะแต่ว่าน่าสนใจแล้วก็หลายคนก็ตอนนี้รออยู่ยังไม่ออกไปท่องเที่ยวยังไม่จองแพ็คเกจท่องเที่ยวเพราะว่ารอไทยเที่ยวไทยพลัสของรัฐบาลอยู่นะคะก็รอติดตามกันได้ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็มีการดูแลในด้านต่างๆด้วยทั้งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะเบื้องต้นเองเนี่ยทางรัฐบาลเองก็จะมีการจ่ายเงินสมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมในส่วนของค่าที่พักต่างๆอันนี้เป็นไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยจะช่วยสมทบให้ 50% นะคะแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนเองก็ที่เหลือเราก็จะมีการสมทบเองไปด้วยนะคะก็เป็นสัดส่วนที่มีการสนับสนุนให้นะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงดูอยู่นะคะว่าจะแบ่งออกเป็นพื้นที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็อ๋อเขาบอกว่าเขาไม่แบ่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เมืองหลักหรือเมืองรองก็แล้วแต่รัฐก็จะมีการสนับสนุนให้ตอนนี้เนี่ยกำลังดูอยู่ว่าจะเป็นแคมเปญ50 50หรือว่า60 ต่อ40
พราะว่ากระแสการใช้จ่ายที่ผ่านมา60-40ใช่ไหมคะไทยช่วยไทยเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันคิดยุ่งยากไปไหมมันได้ประโยชน์ก็จริงแหละแต่เวลาพอเราคิดเงินออกมามันดูคิดยุ่งยากไปหน่อยเอา50-50ไหมนะคะก็แปลกดีนะบางคนก็บอกว่าไปรัฐบาลสนับสนุนให้มากไปมันก็คิดยุ่งยากไปเอาแบบ50-50เหมือนเดิมดีกว่าจะได้แบบคิดได้ง่ายขึ้นนะคะก็ว่ากันไปรอดูว่าคุณเอกนิติธรรมประภาสท่านจะตัดสินใจยังไงวันนั้นท่านก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวจะลองนำกลับไปพิจารณาดูว่าไอ้60-40ที่มันจ่ายกันยากๆที่ทุกคนงงๆเนี่ยลองกลับไปพิจารณาดูว่าเปลี่ยนเป็น50-50เหมือนเดิมดีไหมนะคะก็รอฟันธงจากท่านเอกนิติแล้วกันค่ะเรื่องของไทยเที่ยวไทย plus ก็อย่างที่บอกนะคะว่า50-50 หรือ60-40ก็ต้องรอคำตอบแต่ที่ออกมาฟันธงแน่แล้วคือเขาไม่แบ่งว่าจะเป็นเมืองหลักหรือเมืองรองค่ะก็คือคุณจะไปเที่ยวเมืองไหนเมืองหลักเมืองรองคุณก็สามารถใช้สิทธิ์ในแคมเปญนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นการลดภาระแล้วก็กระตุ้นให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยออกไปท่องเที่ยวกันมากขึ้นผู้ประกอบการก็จะได้ยิ้มได้ใจชื้นนะคะยิ่งในช่วงกรีนซีซั่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่หลายคนไม่ค่อยท่องเที่ยวแต่เอาจริงๆนะกรีนซีซั่นที่จังหวัดระนองเนี่ยคือปังมากนะคนมาท่องเที่ยวเยอะมากคุณผู้ฟังเพราะเขาชื่นชอบบรรยากาศกลิ่นอายของการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนอากาศดีๆได้มาสัมผัสกับสายหมอกหรือว่าได้มาแช่น้ำร้อนออนเซ็นแบบนี้ค่ะกรีนซีซั่นของจังหวัดระนองไม่เหงาเลยต้องบอกอย่างนี้นะใครที่คิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีก็ลองให้ระนองเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ได้หรือว่าในพื้นที่ของฝั่งอันดามันไปได้หมดเลยคุณผู้ฟังน่าท่องเที่ยวแล้วแต่อยู่กับว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนชื่นชอบแบบไหนแล้วกันเนาะแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องราวแล้วกันต้องรอดูแคมเปญออกมาทั้งหมดนะคะว่าคณะทำงานทั้ง4ชุดนี้เนี่ยเขาประชุมกันไปเรียบร้อยแล้วเขาจะมีนโยบายยิบๆย่อยๆอะไรออกมาเพื่อที่จะดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวการค้าการเกษตร SME นะคะให้เราได้เห็นผลเขาสัญญาเอาไว้และตั้งเป้าเอาไว้แล้วว่าจะทำให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีก็รอติดตามผลงานจากคุณสุภจีได้นะคะก็รอติดตามกันไปเลยค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันกำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้เรื่องของประเด็นนักการเมืองครอบครองอาวุธปืนนะคะจะต้องทำอย่างไรก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลั่นวาจาออกมาแล้วว่าใครที่ครอบครองอาวุธปืนก็ผิดหมดน่ะต่อให้เรายิงโจรที่เข้ามาในบ้านเราก็ผิดอยู่ดีนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นพอสมควรแล้วก็หลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาจนท่านนายกรัฐมนตรีต้องออกมาเปิดเผยว่าวันนั้นพูดสั้นไปหน่อยจริงๆแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ต่อให้เรายิงโจรในบ้านของเรามันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วก็ให้ศาลพิจารณาต่อไปว่าใครผิดหรือใครถูกกันแน่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆอีกทีหนึ่งนะคะท่านก็บอกว่าออกมาขยายความเพิ่มเติมไม่ให้ทุกคนเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ค่ะมาดูเรื่องของการครอบครองปืนของนักการเมืองกันบ้างค่ะโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าได้กำชับให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดไม่มีการยกเว้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องของการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะไม่เอามาเกี่ยวข้องกันแต่ถ้าเป็นประเด็นเรื่องของการพกพาอาวุธปืนออกมาข้างนอกเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายที่ประกาศใช้นะคะพร้อมย้ำว่านักการเมืองเนี่ยควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้จริงๆอันนี้เห็นด้วยอันนี้ถูกต้องค่ะหากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจจะมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและผลกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตอันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเปรยมาให้ฟังแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณยังมีการฝ่าฝืนอีกเนี่ยมันก็อาจจะพิจารณาเรื่องของจริยธรรมไหมคุณเป็นคนที่อยู่ในสังคมนะอยู่ในแวดวงยิ่งในส่วนของการเมืองอย่างเงี้ยคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนนะไม่ใช่ว่าใช้อภิสิทธิ์ในด้านของการเมืองแล้วจะทำอะไรก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำมานะคะสำหรับประเด็นเรื่องของการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้
ี้เนี่ยยังคงระงับไว้อยู่ค่ะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรราวๆ70ล้านคนนะคะจะเป็นสัดส่วนที่เยอะมากและน่าตกใจว่าไอ้10ล้านกระบอกเนี้ยอยู่ที่ใครที่ไหนอะไรยังไงทุกคนน่าจะเห็นผลโพที่มีเขามีการไม่ใช่ผลโพสิเป็นรายละเอียดของการครอบครองว่ามีนักการเมืองท่านไหนครอบครองปืนไว้จำนวนเท่าไหร่บ้างสูงสุดที่เห็นเมื่อวันนี้ผ่านตาประมาณคนเดียวนะคุณผู้ฟังประมาณ40กระบอกนะคะอ่ะแต่ก็ว่ากันไปเนาะอันนี้เราไม่ก้าวก่ายถ้าเกิดว่ามันถูกต้องตามกฎหมายก็ให้เป็นไปตามนั้นแต่เรื่องของกฎระเบียบที่ท่านนายกออกมาก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะคะก็ต้องมีการควบคุมคุณผู้ฟังในเมื่อสถิติมันออกมาประมาณนี้มันน่าตกใจมากนะคะโดยท่านนายกก็บอกทิ้งท้ายเอาไว้ว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างว่าเป็นเหตุจำเป็นหรือเป็นการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลต่อไปไม่สามารถตัดสินได้ในทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่า อะไรเกิดขึ้นนะคะคือบางคนที่แบบว่าพกอาวุธปืนแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่นะแล้วเขาก็ยิงออกไปลั่นไกลออกไปแล้วเขามาบอกว่าเฮ้ยเขายิงเพื่อป้องกันตัวนะอันนี้ไม่สามารถเอาไปเป็นข้อแก้ตัวอะไรได้ทุกอย่างต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วก็ให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยอีกทีนึงว่าคุณทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคือมันมีเคสอย่างนี้คุณผู้ฟังคือนัทเองก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ไปเจอเคสนึงในประมาณแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมาหรืออะไรสักอย่างเนี้ยค่ะเป็นเหตุการณ์ปล้นร้านทองอะค่ะแล้วก็ทางเจ้าของร้านทองเนี่ยเขาก็ใช้อาวุธปืนในการยิงคนที่เข้ามาปล้นร้านทองอะนะคะแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยศาลก็พิจารณาแล้วก็ตัดสินออกมาว่าเจ้าของร้านทองเนี่ยไม่ได้กระทำเกินไปกว่าเหตุแต่เป็นการกระทำที่สมเหตุสมผลเพราะว่าฝั่งคนร้ายที่เขาเข้ามาปล้นเนี่ยเขาก็ใช้อาวุธปืนในการยิงเข้ามาในพื้นที่ร้านทองด้วยเช่นกันอันนี้มันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคนที่ครอบครองปืนแล้วก็ไม่ได้เป็นคนก่อเหตุก่อนไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนเนี่ยจะถูกเสมอไปนะคุณผู้ฟังมันขึ้นอยู่กับแต่ละเหตุการณ์ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนที่ครอบครองปืนอยู่ก็มีสติใจเย็นๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันถูกกฎหมายเนาะก็มีการควบคุมสติด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือหลายคนเนี่ยไม่มีความยับยั้งชั่งใจเวลาแบบอาวุธมันอยู่ในมือแล้วอ่ะคือเลือดมันร้อนอ่ะพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็เอาไปใช้กันในเหตุการณ์ที่มันผิดๆจนทำให้เกิดการสูญเสียก็ว่ากันไปภายในเรื่องนี้นะคะเรื่องของอาวุธปืนค่ะก็ต้องรอกฎชัดเจนยืนยันอีกทีนึงว่าอะไรยังไงสำหรับคนที่ถือครอบครองอาวุธปืนอยู่นะคะก็นำมาเล่าให้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงไหมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามาติดตามข่าวเบาๆสบายๆในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันบ้างช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน์
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย

ยังอยู่ในใจเธอไหมค่ะผลงานเพลงจากส้มโอนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะเพลงอะไรแล้วนะเธอคือปลายฝันจากพี่แอมซีทรูค่ะเหลือบตาไปมองไม่ทันนะคะสองผลงานเพลงใครชื่นชอบเพลงไหนกันบ้างหรือว่าชื่นชอบผลงานเพลงอื่นขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคุณผู้ฟังขอผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะคะก็เราพยายามจะจัดสรรให้อยู่ถ้าเกิดเวลาทันนะคะคุณผู้ฟังมาในช่วงที่2กันต่อเลยแต่ว่าที่ทันแน่ๆเลยคือข่าวสารที่นำมาฝากกันมาดูที่ภูเก็ตก่อนเลยนะคะไปกันแบบรวดเร็วใครที่เป็นสายท่องเที่ยวใครที่เป็นสายกีฬาคุณต้องสมัครเข้าร่วมงานนี้แล้วล่ะค่ะสำหรับงาน MI Night Run 2026การเดินวิ่งยามค่ำคืนภายใต้แนวคิดการจัดงานนะคะคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพดีบรรยากาศของกิจกรรมเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะคะจากการแถลงข่าวทราบมาว่าจะมีการไปจัดกิจกรรม MI Night Run 2026นะคะในย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะคะแล้วก็มีการวางไฮไลท์ต่างๆตอนนี้เนี่ยแถลงข่าวกันมาเป็นเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนก็อยากจะฟังรายละเอียดว่าสมัครได้วันไหนที่ไหนอะไรยังไงค่ะซึ่งงานแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าลามชามภูเก็ตนะคะที่ตำบลหลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะโดยทางจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเวทีการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลการประกาศจัดกิจกรรมเดินวิ่งยามค่ำคืน MI Night Run 2026นะคะในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหินเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีคนเข้าร่วมงานในงานนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,000 คนค่ะก็เป็นการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็มามีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันแล้วกันนะคะแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬาด้วยการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ระยะค่ะมีมินิมาราธอน10กิโลนะคะปล่อยตัวในช่วง2ทุ่มค่ะค่าสมัครเนี่ยอยู่ที่ประมาณ499บาทนะคะแล้วก็ระยะทางอีก1ระยะก็คือฟันรัน5กิโลเมตรค่ะปล่อยตัวในช่วงเวลา2ทุ่ม10นาทีห่างกัน10นาทีนะคะก็ค่าสมัครของฟันรันเนี่ย5กิโลเมตรอยู่ที่ประมาณ399บาทนอกจากนี้ก็ยังมีบัตร VIP อีกนะคะราคา 2,000 บาทซึ่งจะได้รับสิทธิ์คุณจะเลือกวิ่งรายการไหนก็ได้มินิมาราธอน10กิโลก็ได้หรือฟันรัน5กิโลเมตรก็ได้นะคะแล้วก็จะได้รับเสื้อสวยๆไปนะคะสำหรับการสมัครเข้าร่วมไม่ว่าประเภทไหนก็แล้วแต่ค่ะใครสนใจก็สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวานไปจนถึงวันที่11กันยายน2569ก็เดือนหนึ่งพอดีนะคุณผู้ฟังมีระยะเวลาให้ได้สมัครกันอยู่แต่ว่าเอาจริงๆสมัครตั้งแต่แรกๆเริ่มต้นอย่างเงี้ยชัวร์กว่าชัวร์กว่าเนาะเพราะถ้าเกิดว่าห่างหายไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะลืม เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใกล้วันจัดงานอีกทีนึงเดี๋ยวเราก็จะมาประชาสัมพันธ์กันให้นะคะส่วนช่องทางของการรับสมัครค่ะผ่านทางสามารถสมัครได้ผ่านทางระบบ Soft Event นะคะหรือว่า LINE ID พิมพ์เข้าไปที่ ID นะคะ @linesoftevent ค่ะหรือว่าจะติดตามเรื่องราวข่าวสารผ่านทางแฟนเพจ Facebook MI Night Run ค่ะแล้วก็มีการกำหนดรับอุปกรณ์การแข่งขันในช่วงวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะคะก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เขาบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยคือตั้งใจจัดขึ้นมาเป็นไฮไลท์สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับสากลของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติได้มาร่วมวิ่งกระทบไหล่กับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจากทั่วโลกค่ะพร้อมสัมผัสกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองภูเก็ตไปพร้อมๆกันนะคะก็น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะมาดูที่พังงาสักหน่อยไหมคะพังงาเนี่ยพาไปเที่ยวที่ตะกั่วป่ากันหน่อยค่ะเพราะว่าเขามีการจัดงานขึ้นมาโดยกลุ่มกั่วป่าโพนะคะจัดงานกั่วป่าโพจีโชจีโชเมืองค่ะภายใต้โครงการ Creative Cultural District นะคะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็การต
ตั้งใจจัดขึ้นมาจากหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะคะที่ตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าเขาได้รับรางวัลมาด้วยนะที่นี่แล้วก็น่าสนใจเลยตอนนี้หลายคนกำลังให้ความสนใจแล้วก็อยากจะไปท่องเที่ยวที่นี่กันนะคะคือก็มีหลายกิจกรรมมากคุณผู้ฟังกลิ่นอายของบรรยากาศความเก่าแก่บ้านโบราณหรือว่ากิจกรรมของชาวโพทะเลที่ยังมีมาจนถึงทุกวันนี้ให้ทุกคนได้ไปร่วมสัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโพชิมโพชิมเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่คือชาวโพหรือว่าเจ้าของบ้านอ่ะเขานำของกินเขาสรรหาของกินมาเสิร์ฟให้กับเราที่เป็นผู้มาเยือนถึงที่เลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมพิธีเปิดแบบชาวโพด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมThe Post Talk นะคะคือหลายกิจกรรมมากคุณผู้ฟังอ่านผิดอ่านถูกอะไรยังไงขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเป็นชื่อที่เราไม่ค่อยคุ้นชินแต่ถ้าเกิดว่าชาวตะกั่วป่าเขาก็นี่แหละกิจกรรมของชาวโพหรือวิธีของเขาอ่ะเขามีความเป็นไปเป็นมาอย่างยาวนานแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากแล้วเขาก็ได้รับรางวัลมาด้วยนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนอ่ะคือถ้ามีโอกาสเนาะลองไปเที่ยวตะกั่วป่าสักครั้งบางทีมันอาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆหรืออย่างที่เราบอกในตอนแรกว่าการท่องเที่ยวในเชิงแบบวิถีวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนไปเที่ยวในพื้นที่ของตะกั่วป่าพังงากันก็แล้วกันนะคะซึ่งกิจกรรมของเขาเนี่ยจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้ปักหมุดไปได้เลยที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะกิจกรรมแน่นกิจกรรมเยอะแล้วก็มีความหลากหลายมากและแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณไปเนี่ยนอกจากคุณจะได้ความประทับใจแล้วคุณยังได้ของติดไม้ติดมืออาหารพื้นถิ่นกลับไปด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกิจกรรมดีๆแบบนี้กันค่ะน่าสนใจนะสนใจถึงแม้ว่าใครไปไม่ทันในช่วงนี้เนาะก็ไม่เป็นไรก็ลองไปแวะเวียนไปเที่ยวดูได้ตลอดทั้งปีแหละพื้นที่ของเขาน่าสนใจมากจริงๆนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราอยากจะสนับสนุนแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปเที่ยวกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะ

0: ฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากเสพสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: วันที่ได้คำตอบค่ะผลงานเพลงจากคุณมินตราอินทิรานะคะคุณผู้ฟังมาอยู่ในช่วงที่3ของรายการกันต่อค่ะช่วงสุดท้ายแล้วแล้วก็เวลาเหลือน้อยแล้วด้วยนะคะมาดูข่าวสารที่กระบี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะกระบี่ตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเตรียมความพร้อมกันแล้วที่จะรับแรงหนุนท่องเที่ยวปลายปีหลังจากที่สายการบินฟินแอร์กลับมาเปิดการบินเส้นทางบินตรงจากยุโรปสู่จากยุโรปเหนือสู่จังหวัดกระบี่ค่ะจะแลนดิ้งที่กระบี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าภูมิใจมากๆเลยค่ะคือกระบี่ตอนนี้เนี่ยเขาเตรียมความพร้อมแล้วคุณผู้ฟังในช่วงของไฮซีซั่นหลังจากที่สายการบินฟินแอร์เนี่ยเขาก็อยู่ที่เป็นเส้นทางบินตรงนะคะที่เมืองเฮลซิงกิค่ะเฮลซิงกิเนี่ยอยู่ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางการบินที่บินตรงมาที่กระบี่เลยเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการบินที่ได้รับความนิยมเยอะมากๆค่ะยิ่งช่วงก่อนโควิดเนาะก็ได้รับความนิยมเยอะมากเลยนะคะแล้วก็หยุดทำการบินไปในช่วงโควิดที่ผ่านมาและตอนนี้ข่าวดีว่ากลับมาอีกแล้วค่ะเส้นทางการบินนี้นะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นนะคะขณะที่ท่าอากาศยานกระบี่เองตอนนี้ก็บอกว่ามีความพร้อมเต็มที่แล้วนะในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยทางวิ่งยาวประมาณ 3,000 เมตรค่ะรองรับเครื่องบินลำตัวกว้างอย่างตัว Airbus A350แล้วก็ Boeing 777รองรับผู้โดยสารได้มากถึง8ล้านคนต่อปีพร้อมระบบขนส่งเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวสำคัญด้วยค่ะซึ่งเขาบอกว่าการกลับมาของ Finnair เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสัญลักษณ์บวกอ่ะให้เห็นให้ทุกคนเห็นภาพว่าเฮ้ยมันเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะสำหรับภาคการท่องเที่ยวของกระบี่แล้วก็เป็นการตอกย้ำบทบาทของจังหวัดเองในฐานะที่เป็นประตูสู่อันดามันค่ะสำหรับตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปเนี่ยจะก็สอดรับกับนโยบายของการยกระดับสนามบินในภูมิภาคให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวรวมถึงการเดินทางต่างๆนะคะก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะใครท่องเที่ยวกระบี่แล้วก็เจอนักท่องเที่ยวยุโรปเยอะๆเนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้ได้เลยว่าเป็นช่วงปังของจังหวัดกระบี่แล้วแหละเพราะว่าเขามีเส้นทางการบินตรงในเส้นทางนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ระนองกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังระนองตอนนี้ก็เตรียมที่จะจัดงานยิ่งใหญ่แล้วนะคะเป็นงานเทศกาลดนตรีระนอง Music Festival 2026ให้ทุกคนได้มาแตะขอบฟ้าไปด้วยกันเนองานนี้จัดใหญ่มากจริงๆนะคะก็อยากให้เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันใครที่วางแพลนไว้แล้วว่าอยากจะไปท่องเที่ยวที่ไหนสักแห่งในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้แนะนำให้มาที่จังหวัดระนองค่ะคอนเสิร์ตฟรีคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแล้วคือวงที่เขามาเล่นภายในงานเนี่ยโอ้โหไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะวันแรกนะคะก็มีกิจกรรมที่หลากหลายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันดีกว่าว่าวันไหนมีวงไหนมาบ้างวันแรกเลยค่ะในวันพรุ่งนี้ศุกร์ที่14สิงหาคมนะคะก็เจอกับบอดี้สแลมค่ะกัญชาลีค่ะเฟลโลนะคะ3วงที่ได้อรรถรสในหลากหลายรูปแบบคุณเป็นแนวเพลงไหนได้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนวันเสาร์ที่15สิงหาคมค่ะพบกับ Retrospect ค่ะ Freehand ค่ะแล้วก็วงมีนนะคะก็3วงเช่นกันค่ะ2วันนี้เนี่ยให้คุณได้สนุกแบบครบรสแล้วก็ได้อยากให้เชิญชวนทุกคนมาแตะขอบฟ้าแตะขอบฟ้าระนองไปด้วยกันผ่านทางงานนี้ระนอง Music Festival ค่ะจัดขึ้นในช่วงเวลาสักประมาณบ่ายสามคุณก็สามารถเข้างานได้แล้วเจอกันได้ที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองทำเลดีมากคุณผู้ฟังไปฟังดนตรี ไปกระโดดโลดเต้นไปแตะขอบฟ้าระนองไปด้วยกันแล้วคือสถานที่จัดงานอยู่ริมคลองหาดส้มแป้นเลยค่ะโอ้โหอากาศดีมากแล้วก็ของขายเนี่ยตอนนี้พ่อค้าแม่ขายจองพื้นที่ขายของกันเต็มตลอดเส้นทางแล้วนะคะใครสนใจเชิญชวนทุกคนมาได้เลยระนองมิวสิกเฟสติวัลค่ะในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ14-15 สิงหาคม 2569ค่ะถ้าพลาดปีนี้ไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีอีกหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องมาให้ได้ชาวภูเก็ตชาวพังงาชาวชุมพรชาวสุราษฎร์หรือมาไกลๆจากกรุงเทพหรือที่ไหนก็แล้วแต่ชาวระนองยินดีต้อนรับทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนัทและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ตั้งใจนำเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังกันแบบเต็มที่แล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราหยิบยกมาฝากกันด้วยนะคะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงสำหรับวันนี้นัทและรายการอันดามันวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ค่ะหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิด
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้ากนิษฐาแก้วใสรายงาน
6: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำเอ็ม7สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่าก้อไผ่อำเภอวดินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัชมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
6: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังฝนตกชุกต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น
9: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำลำเซบายบริเวณบ้านดอนว่านตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพานล่าสุดระดับน้ำลำเซบายที่สะพานบ้านดอนว่านต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ 1.67 เมตรผู้ว่าราชการจังหวัดจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมแผนแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเซบายพร้อมให้เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจ จริญเปิดเผยว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง4แห่งและ1เขื่อนของจังหวัดและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆมีปริมาณน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากโดยได้สั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือในทุกมิติทั้งการเฝ้าระวัง

0: และบริหารจัดการน้ำพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณสูงให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมเพื่อรองรับน้ำใหม่โดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมทั้งได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลหนักไว้ตามจุดเสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมขังพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
4: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: สวัสดีครับ
8: อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
9: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: าล่ะครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับผมรายการเล่าข่าวน้ำมันออกอากาศเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับมีการถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันใน4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระไสครับก็วันนี้นะครับผมอยู่กับพี่ๆทีมงานสวทภูเก็ตนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับที่มาร่วมฟังทางวิทยุเองก็เช่นกันแล้วก็ทางเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอนะครับผมสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยหรือว่าแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับในขณะที่เราได้เล่าข่าวกันไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: เปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอนามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องของข่าวสารที่เป็นจากท่านอนุทินก่อนเลยละกันนะครับก็พูดถึงบรรยากาศเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับหรือก็คือเมื่อวานนี้12สิงหาคม2569นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มนะครับเมื่อท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยท่านธนันนันขอไปครับธนันนุนชาญวีรกูลนะครับประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมครับให้กำลังใจผู้ประกอบการแล้วก็พบปะพี่น้องประชาชนในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับประจำปีงบประมาณขอไปครับประจำปี2569นะครับที่ชัดเลนเจอร์ฮอลล์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะครับต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญเลยนะครับผมอยู่ที่เวทีกลางครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชัยวรกูลได้ขึ้นเป็นศิลปินรับเชิญนะครับร่วมกับงานขอไปครับร่วมกับวงดนตรีชื่อดังระดับตำนานนะครับวง The Palace ครับร้องบทเพลงยอดฮิตสร้างความสุขแล้วก็รอยยิ้มนะครับผมให้กับประชาชนถึง18บทเพลงเลยนะครับโอ้โห18บทเพลงนี่ถือว่าเยอะนะครับท่านฟังผู้ชมครับเยอะมากๆเลยนะครับผม18บทเพลงในงานโอท็อปนะครับผมศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับผมกับวง The Palace นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงเพียงกระซิบสาวรำวงลักสิบล้อรอสิบโมงมนุษย์ค้างคาวนะครับไปจนถึงเพลงเมเล่สุขสนานท่านอนุทินก็ได้ร่วมกันร้องเพลงร่วมกันสุขสนานภายในงานไปด้วยเลยนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นด้วยนะครับแล้วก็คึกคักมากๆนะครับผมประชาชนเนี่ยทุกเพศทุกวัยเลยมาเที่ยวงานกับครอบครัวตามเขาเรียกว่ามาร่วมร้องร่วมรำนะครับผมร่วมสนุกสนานกันเยอะมากๆนะครับผมเต้นตามกันอย่างมีความสุขนะคุณพ่อคุณแม่คุณแม่กับลูกนะครับผมก็มาแสดงความสนุกสนานกันในงานนะครับก็เต็มไปด้วยความรักอบอุ่นไปด้วยความรักจริงๆนะครับภาพรวมการจัดงานในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติเนี่ยมีประชาชนพาคุณแม่และครอบครัวมาร่วมงานแบบนึงแน่นเลยแหละมากกว่า 5,000 คนเลยครับส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพตลอด4วันแรกเนี่ยก็คือวันที่8ถึง11สิงหาคมนะครับยอดเนี่ยทะลุสูงถึงโอ้แอบตกใจกับตัวเลขนะครับผม310ล้าน 528,052 บาทเยอะมากท่านฟังท่านผู้ชมครับ300ล้านเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเลยนะเยอะมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่จะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของโอท็อปแล้วก็อยากจะอุดหนุนเกี่ยวกับเรื่องการศิลปะนะครับผมหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นโอท็อปเนี่ยก็ไปกันได้นะครับผมเพราะว่างานเนี่ยยังไม่จบนะครับงานมีจนถึงวันที่16สิงหาคม2569นะครับหรือก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเองเพราะวันนี้วันพฤหัสที่13นะครับวันศุกร์ก็14วันเสาร์15วันอาทิตย์วันที่16วันสุดท้ายของงานนะครับไปร่วมกันชิมช้อปใช้ไปร่วมกันอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายกันนะครับเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่านะครับจบไปแล้วกับงานของท่านอนุทินนะครับมาต่อในเรื่องของข่าวเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการเกษตรกันบ้างกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการรับมือกับสภาวะโลกร้อนครับทางด้านท่านปิยรัตติยภัยรัตน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการสัมมนาการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรครับ พื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาคารหอประชุมจังหวัดเชียงรายโดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันนะครับระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษาครับเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางยกระดับภาคการเกษตรไทยให้ก้าวทันความท้าทายระดับโลกด้วยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับก็ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยภาคเกษตรกำลังเผชิญกับความผันผวนของตลาดต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแล้วก็วิกฤตความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนะครับ climate change จึงจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนจากการเน้นปริมาณมาเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ใช้แนวทางเกษตรอัจฉริยะ smart agricultural นะครับก็รวมทั้งระบบ climate smart agriculture นะครับ CSA เพื่อให้เกษตรกรบริหารจัดการดินน้ำพลังงานและวางแผนการผลิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งต้องบอกว่ามันจะช่วยในการลดต้นทุนนั่นแหละแล้วก็เพิ่มผลผลิตด้วยนะครับผมและที่สำคัญเลยคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเกษตรผมว่ามองว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยน่าจะพัฒนาให้มากขึ้นนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามีการพัฒนาขึ้นในหลากหลายด้านมากๆแล้วเหมือนอย่างครั้งนี้ครับผมก็เป็นเรื่องของ climate change หรือว่าสภาวะโลกร้อนนะครับถ้าเราสามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเกษตรได้มากขึ้นนะครับผมเสริมสร้างความรู้ของเกษตรกรให้สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยได้อย่างดีไม่แน่นะครับผมการเกษตรของไทยอาจจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดไปมากกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเอาใจช่วยจริงๆครับกับเกษตรกรของประเทศไทยของเราแล้วก็ผู้ที่กำลังผลักดันการเกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ยกระดับสิ่งต่างๆของเกษตรกรไทยการเกษตรต่างๆเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยขออนุญาตเอาใจช่วยจริงๆนะครับเพราะทุกอย่างนะครับผมประเทศไทยของเราจริงๆเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมในหลากหลายด้านนะครับผมอาจจะไม่ใช่สเกลที่ใหญ่มากหรือว่าไม่ได้สูงที่สุดแต่เรามีความพร้อมรอบด้านนะครับผมพร้อมที่จะพัฒนาขึ้นไปในสิ่งที่ดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับในเรื่องของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคืออย่างที่บอกไปนะครับเราจะพยายามลดทอนลงสักนิดนึงแหละในเรื่องของข่าวส่วนกลางแล้วก็จะมาพูดในช่วงของข่าวใต้รายวันให้เยอะมากขึ้นเพื่อเป็นการอัปเดตข่าวสารในส่วนของภาคจังหวัดของเรานะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเดี๋ยวยิงยาวกันเลยจนถึงจบรายการนะครับผมในช่วงของข่าวใต้รายวันพักกันสักครู่ครับ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: ได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไว้และพบกันที่โกฟัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: นะครับที่ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมเอาละครับมาเริ่มกันในจังหวัดภูเก็ตเช่นเคยนะครับด้านนี้เนี่ยขออนุญาตพูดถึงเป็นคนชาวจังหวัดภูเก็ตเป็นเยาวชนชาวภูเก็ตแล้วกันนะครับผมกับเรื่องของความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวใต้แล้วก็ชาวภูเก็ตกับเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลนะครับหรือน้องเนเน่นะครับผมหรือรัติการอำลอยนะครับสาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีนี่แหละจากจังหวัดภูเก็ตนะครับที่เคยสร้างปรากฏการณ์สับกีตาร้องเพลงซอมบี้นะครับจนกวาดคำชมสะเทือนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกาสกอตชาเลนจ์2026ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยน้องก็ได้รับเลือกให้เข้ารับรางวัลลูกกตัญญูครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะครับน้องเนนี่เยาวชนคนเก่งจากเมืองไข่มุกอันดามันเปิดใจด้วยรอยยิ้มเลยนะครับว่าดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยแหละที่ทำเพื่อครอบครัวนะครับพร้อมกับเล่าถึงความผูกพันกับคุณแม่ว่าตั้งแต่เด็กยามที่เล่นดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนั้นในภูเก็ตเนี่ยก็จะมีคุณแม่นี่แหละครับที่คอยดูแลแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจน้องเนเน่มาโดยตลอดและแม้วันนี้นะครับจะต้องเดินทางไปแข่งขันไกลถึงสหรัฐอเมริกาคำสอนของคุณแม่ที่ว่าให้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อย่าทำให้ความฝันของเขาเรียกว่ายังไงดีความฝันของตัวเองเนี่ยล้มเหลวนะครับยังคงเป็นพลังใจสำคัญที่ทำให้ขยันฝึกซ้อมเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นศิลปินระดับโลกครับแล้วก็นำชื่อเสียงเนี่ยมาสู่จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยต่อไปนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผลรางวัลเขาเรียกดีผลการแข่งขันของน้องเนเน่ผ่านเข้ารอบไลฟ์โชว์แล้วนะครับผมขออนุญาตแสดงความดีใจกับน้องเนเน่คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวน้องมากๆแน่นอนนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับเป็นหนึ่งแรงหนึ่งพลังใจให้กับน้องเนเน่แล้วกันนะครับผมทีมงานสวทภูเก็ตเนี่ยก็เป็นพลังใจให้กับน้องเนเน่ให้สามารถก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้อย่างภาคภูมิสามารถทำตามความฝันของน้องได้นะครับก็นี่แหละครับผมเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของคนจังหวัดภูเก็ตและที่สำคัญเลยนะครับของคุณแม่ด้วยนะครับผมสมกับเป็นลูกกตัญญูประจำปี2569มากๆเลยนะครับผม อวยยศได้ถูกคนมากๆเลยนะผมว่าเพราะว่าจากที่ผมได้สัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยน้องมีความรักในต่อตัวของคุณพ่อคุณแม่มากๆนะครับเป็นคนที่ใส่ใจคุณพ่อคุณแม่เลยแหละนะครับผมก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของน้องเรเน่นะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวใหญ่และกันครับของจังหวัดภูเก็ตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับเมื่อวานนี้12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์อิสระไทย ATIF หรือ ATIF นะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายได้เปิดตัวโครงการภูเก็ต Creative Community นะครับที่ TCDC ภูเก็ตภายใต้แนวคิดเมืองที่ดีต้องมีคนดีคนเก่งและคนสร้างสรรค์นะครับเพื่อเป็นการวางระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเชื่อมโยงพลังสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับครอบครัวสถานศึกษาไปจนถึงระดับอาชีพนะครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วข่าวนี้นะครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พี่จูเรวดีนะครับได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ไปทำข่าวด้วยตนเองเลยนะครับผมก็คือได้ข่าวมาว่างานเนี่ยมีการเสวนาที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์แล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญของการเปิดตัวเนี่ยอย่างที่บอกไปคือการเสวนา Creative Talk ซึ่งจะมาในหัวข้อที่ว่าเดิมเราสร้างเมืองวันนี้เราจะสร้างคนนะครับก็ต้องบอกว่าแค่ชื่อหัวข้อเนี่ยก็ได้ข้อคิดหรือว่าเป็นสิ่งที่เปิดมุมมองจากคำพูดได้ดีเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยท่านอรุณศักดิ์อ่องละออนะครับผู้กำกับภาพยนตร์และผู้ริเริ่มโครงการตลอดจนตัวแทนจากภาคการศึกษานะครับดนตรีและภาคเอกชนร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างหลากหลายเลยแหละครับหัวใจของโครงการนี้นะครับคือการเปลี่ยนผ่านภูเก็ตจากการพึ่งพาเพียงปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับไปสู่ value creation economy หรือเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นคุณค่าและประสบการณ์ครับโดยเป็นการเชื่อมโยงของ TCDC เข้ากับ Tourism Lab นะครับเพื่อจะเป็นพื้นที่ทดลองจริงสำหรับนำไอเดียต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอาหารดนตรีและเทคโนโลยีนะครับมาต่อยอดกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับร่วมกันต่อยอดและก็สร้างเป็นสินค้าบริการและนวัตกรรมใหม่ๆออกมานะครับการขับเคลื่อนครั้งนี้เนี่ยไม่เพียงแต่วัดผลที่จำนวนกิจกรรมนะครับแต่มุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์ปลายทางนั่นคือการค้นหาทาเลนต์หรือพรสวรรค์การพัฒนาทักษะแล้วก็การสร้างผลงานจริงๆออกมานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์เนี่ยยังไงดีให้กลายคือเป็นการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ต่างๆให้กลายเป็นอาชีพธุรกิจใหม่นะครับแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ต้องบอกเลยว่ายั่งยืนนะครับโดยคนภูเก็ตเนี่ยอยากไม่ใช่โดยคนภูเก็ตครับขอไปครับหมายถึงว่าโดยทางผู้จัดงานเนี่ยอยากให้คนภูเก็ตนะครับผมสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ออกมาโดยคนภูเก็ตเองแล้วก็เพื่อคนภูเก็ตด้วยนะครับผมเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านี้ครับผมก้าวเข้าสู่ระดับโลกให้สู่เขาเรียกว่าได้เป็นที่ประจักษ์ละกันในสายตานานาชาติในสายตาสากลในสายตาโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเป้าหมายเนี่ยใหญ่มากๆแต่มันเป็นไปได้ท่านผู้ฟังผู้ชมครับผมมั่นใจครับว่าชาวภูเก็ตเองแล้วก็ทุกท่านเนี่ยที่ฟังอยู่ณตอนนี้มีศักยภาพคนภูเก็ตเก่งทุกคนจริงๆผมยอมรับนับถือจริงๆครับทุกคนที่อยู่ภูเก็ตทั้งที่เป็นคนภูเก็ตเองด้วยแล้วก็คนที่มาอาศัยอยู่ในภูเก็ตเนี่ยทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตไปในหลายๆด้านนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะผมว่านะครับผมการจะสร้างสรรค์ภูเก็ต Creative Community การจะสร้าง Value Creation Economy นะครับผมว่าทำได้แน่นอนนะครับผมขออนุญาตเอาใจช่วยอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ตนะครับผมมาต่อกันที่จังหวัดกระบี่กันบ้างครับจังหวัดกระบี่นะครับเตรียมรับอานิสงส์และแรงหนุนเศรษฐกิจช่วงปลายปีอย่างเต็มที่เลยครับหลังสายการบินฟินแอร์นะครับเตรียมกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงจากกรุงเฮลซิงกินะครับผมเป็นประเทศฟินแลนด์นะครับผมสู่จังหวัดกระบี่นี่แหละอีกครั้งนะครับผมก็คือเปิดอีกครั้งนั่นแหละครับในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ก็คือเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมนะครับหลังจากที่มีการหยุดทำการเนี่ยหยุดบินเนี่ยไปนานกว่า3ปีเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งการกลับมาครั้งนี้นะครับจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกแล้วก็ยุโรปเหนือเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งอันดามันเป็นจำนวนมากนะครับทางด้านท่านพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ร่วมกันประชุมหารือกับผู้บริหารสายการบินฟินแอร์นะครับแล้วก็กรมท่าอากาศยานด้วยนะครับเพื่อเช็คความพร้อมนะครับผมในการรองรับเที่ยวบินซึ่งในอดีตเนี่ยเส้นทางบินนี้นะครับเคยสร้างสถิติอัตราการบรรทุกผู้โดยสารเนี่ยหรือ passenger load factor นะครับสูงถึง 85-95% นะครับผมก็คือทุกผู้โดยสารเนี่ยเกือบจะเต็มลำซึ่งต้องบอกว่าการที่จะสามารถยังไงดีเครื่องบินลำหนึ่งอะนะครับผมที่จะสามารถให้คนเต็มลำได้เนี่ยยากนะยากมากๆเลยนะครับยิ่งเป็นสายการบินข้ามประเทศแล้วด้วยแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมแสดงให้เห็นว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ยังถือนะครับว่าเป็นจุดหมายปลายทางของชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับคนเลือกที่จะบินกับฟินแอร์นะครับผมเพื่อจะลงมาที่จังหวัดกระบี่เนี่ยเยอะ 85-95% ไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นศักยภาพของจังหวัดกระบี่ในการรับมือนักท่องเที่ยวนะครับผมต้องบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะครับผมต้องบอกว่าเปิดแผงด้านข้างข้อมูลแบบเยอะมากๆนะครับผมก็ต้องบอกว่ายืนยันความพร้อมไว้แบบเต็มที่เต็มเหนี่ยวเต็มร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรันเวย์ความยาว 3,000 เมตรที่รองรับเครื่องบินลำตัวกว้างนะครับผมอย่าง Airbus A350 ซึ่งทุกท่านก็จะรู้แล้วว่า Airbus A350 เนี่ยเป็นเครื่องบินที่ลำตัวกว้างขวางนะครับผมถ้าเปรียบกับคนนี่ก็คือเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์เนื้อหนังมังสาแน่นปักอะไรอย่างเงี้ยครับคือมีพื้นที่เยอะมากๆในการที่จะบินไปกับเครื่องบินนะครับรวมถึงก็มีความสะดวกสบายด้วยนั่นเองก็ต้องบอกว่านอกจากนี้นะครับมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารสูงได้ถึง8ล้านคนต่อปีเลยนะครับถือเป็นสัญญาณบวกครั้งสำคัญนะครับว่าจะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมีการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ตอกย้ำบทบาทของกระบี่นะครับในฐานะประตูสู่อันดามันสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับนี่แหละครับผมจังหวัดกระบี่นะครับยังโชว์มาเหนือตลอดเวลาเลยนะครับผมไม่แผ่วเลยจริงๆนะครับสำหรับจังหวัดกระบี่นะครับมากันที่จังหวัดระนองนะครับผมในเรื่องของบรรยากาศความอบอุ่นแล้วก็ความคึกคักนะครับผมในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้นะครับเวลา 14:30 น.ที่สนามกีฬาจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่นะครับ Bike for Mom ภายใต้โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนั่นเองนะครับต้องบอกว่าชื่อกิจกรรมเนี่ยไม่ได้ตั้งยากมากเลยแต่ว่าจำง่ายมากๆนะครับคืออบจ.ชวนปั่นประจำปี2569นะครับซึ่งต้องบอกว่า ขออภัยครับจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับร่วมกับชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับ ขออภัยครับทางด้านท่านสีหราชสรรพกุลนะครับผมนายกอบจ.ระนองนะครับท่านก็ได้เปิดเผยนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับพร้อมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนระนองเนี่ยสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพนะครับผมหรือเวลเนสซิตี้นั่นเองนะครับต้องบอกว่ามีนักปั่นจักรยานทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตในผมสงขลารวมถึงกรุงเทพด้วยแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมาร่วมกันปั่นแบบพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดไหนก็เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันแบบด้วยหัวใจอะครับคือต้องบอกว่ามาด้วย ความตั้งใจของตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะครับผมสำหรับจุดหมายปลายทางของกระบวนจักรยานนะครับอยู่ที่ภูเขาย่านะครับผมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของระนองนะครับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยล่ะครับต้องบอกว่าพื้นหญ้าที่เขียวขจีท้องฟ้าที่สดใสหรือท้องฟ้าที่ฝนตกเนี่ยก็ได้อารมณ์ที่แบบเรียกไงดีสงบได้อารมณ์อีกแบบนึงคือเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญมากๆของชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับผมใครที่มาระนองเนี่ยถ้ามาถามผมอ่ะผมก็อยากจะพาไปภูเขาย่าช่วงเย็นๆไปลองวิ่งเล่นคืนความเป็นเด็กให้ตัวเองเนี่ยที่ภูเขาย่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องบอกว่านอกจากจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของที่ดำเนินการไบค์ฟอร์มัมเป็นเวลเนสซิตี้เนี่ยครับผมเป็นสปอร์ตซิตี้เนี่ยคือยังมีในเรื่องของแบบความสุขใจเรื่องของ mental health ด้วยนะครับก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับของจังหวัดระนองนะครับผมอ๋อจริงๆแล้วระนองเนี่ยมี1กิจกรรมสำคัญเลยแหละครับที่เป็นที่ฮือฮาโด่งดังในปัจจุบันนะครับผมก็คือเรื่องของการประกวดคลิปนะครับผมแนวตั้ง 1-3 นาทีนะครับเป็นกิจกรรมที่รวบรวมความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ความสร้างสรรค์นะครับผมมาให้ทุกท่านได้ร่วมกันแข่งขันซึ่งต้องแบ่งเป็น3รุ่นครับตอนนี้มีรุ่นประชาชนทั่วไปเยาวชนแล้วก็เยาวชนม.1ถึงม.3นะครับสามารถไปแข่งขันกันได้เพราะเงินรางวัลสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 100,000 บาทเงินรางวัลรวมเนี่ยโอ้โหหลายแสนเลยนะครับรุ่นเยาวชนเนี่ยก็มีหลัก 30,000 10,000 กันอยู่นะครับผมรางวัลชนะเลิศเนี่ยเยอะมากๆเลยก็ให้ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองครับสามารถโทรไปก็ได้นะครับผมหรือจะทักเพจ Facebook ไปก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าให้ลองโทรศัพท์ไปดูก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการพูดคุยให้ทราบได้ว่าถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆของกิจกรรมของงานนั่นเองนะครับเอาล่ะจังหวัดระนองขยับมาที่จังหวัดตะกั่วป่ากันบ้างขออภัยครับจังหวัดพังงาอำเภอตะกั่วป่านะครับผมอำเภอตะกั่วป่านะครับได้มีการจัดงานกั่วป่าโพจีโชว์เมืองนะครับเป็นการขับเคลื่อนย่านเมืองเก่าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเคยเลยนะครับที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับโดยกลุ่มกั่วป่าโพนะครับขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA นะครับแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดงานกั่วป่าโพจีโชว์เมืองภายใต้โครงการ Creative Cultural District นะครับหรือ CCD ที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่านะครับผมจังหวัดพังงาโดยมีท่านดำรงชิมทัพนะครับผมในอำเภอตะกั่วป่าให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดทั้งประชุมครับพร้อมด้วยคุณนักส่วนราชการภาคเอกชนนะครับแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมงานกันบอกเลยว่าหนาแน่นแล้วก็คึกคักมากๆเลยนะครับงานดังกล่าวนะครับจะขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคม2569นะครับมุ่งเน้นในการเชื่อมโยงศิลปะผู้คนแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยผ่านกิจกรรมหลากหลายเลยนะครับอย่างเช่นต้องบอกว่ายังไงดีเกี่ยวกับการเดินชมวิถีชีวิตย่านเมืองเก่านะครับง่อคาคีต้องขออภัยนะครับถ้าที่เว้นจังหวะไว้คือพยายามอ่านอยากจะอ่านชื่อสิ่งต่างๆเนี่ยให้ถูกนะครับผมเพื่อที่จะสื่อสารออกไปให้ทุกท่านได้เขาเรียกว่าได้พูดกันอย่างถูกอักขระวิธีนะครับก็คือการเดินชมวิถีย่านเมืองเก่าง่อคาขี่นะครับเป็นการเปิดบ้านโบราณ3หลังเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเวทีเสวนา The Po Talk นะครับผม The Po Talk นะครับกิจกรรมดนตรีแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นเนี่ยรวมถึงสินค้าเมืองเก่านะโดยกลุ่มกัวป่าโพซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในพื้นที่นะครับผมก็เป็นการหวังว่าจะใช้พลังความคิดสร้างสรรค์นี่แหละคืนชีวิตให้กับย่านเมืองเก่าแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนของอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับผมทวนกันใหม่นะผ ราะว่าชื่อต่างๆเนี่ยก็คืองานกัวป่าโพจีโชเมืองนะครับผมซึ่งมันจะมีเวทีเสวนาที่ชื่อเดอะโพทอล์กนะครับเป็นเวทีที่เด็กรุ่นใหม่ของตะกัวป่ากลุ่มกัวป่าเนี่ยมาขับเคลื่อนความสร้างสรรค์ให้กับตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับผมหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสวิถีชีวิตในอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับแต่สำหรับผมผมบอกเลยนะครับว่าตะกัวป่านี่แหละความสงบวิถีชีวิตความคัลเจอร์ความวัฒนธรรมมันอบอวลในทุกๆเส้นทางทุกๆทางเดินที่ทุกคนย่างก้าวไปเลยแหละนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมก็ลองขับรถผ่านดูในตะกัวป่านะครับแถวๆย่านเมืองเก่านะครับผมบอกเลยว่าได้กลิ่นอายอ่ะนะครับผมกลิ่นอายความแบบวิถีชีวิตอะไรบางอย่างคืออาจจะไม่ได้เห็นแบบเป็นคนแต่งตัวย้อนยุคมาเดินหรือว่าบ้านเมืองที่แบบคนพลุกพล่านในการสวมคอสตูมที่แบบแสดงเป็นคนเมืองเก่าไม่ใช่นะครับทุกอย่างมันฝังด้วยความรู้สึกด้วยบรรยากาศคือคนเราเนี่ยก็คือใส่ชุดเสื้อยืดกางเกงยีนส์กางเกงขาสั้นปกตินี่แหละแต่ผมรู้สึกได้ครับผมว่าย่านเมืองเก่ามันขลังมันให้ความรู้สึกว่านี่แหละย่านเมืองเก่าจริงๆนะครับผมอยากจะเชิญชวนกันดูนะครับตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับผมเป็นที่ที่ดีมากๆนะครับผมสำหรับผมเนี่ยก็มีเพื่อนอยู่จังหวัดพังงา นะครับผม2คน3คนด้วยกันนะครับผมที่อำเภอตะกัวป่าแล้วก็อำเภอเมืองนะครับที่ตะกัวป่าคนนึงนี่แหละก็เคยมาพูดกับผมนี่แหละครับว่าเฮ้ยตะกัวป่ามันไม่ได้มีแค่แบบความสงบนะคือมันสงบนั่นแหละแต่ความหมายคือมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับผมย่านเมืองเก่าลองไปเดินกันดูนะครับลองไปสัมผัสวิถีชีวิตอาหารการกินนะครับผมลองดูได้เพื่อบางคนเนี่ยอาจจะเบื่อแล้วแหละการเที่ยวเมืองคนเยอะๆพลุกพล่านเดินกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจอกันเยอะแล้วที่ภูเก็ตเองคนภูเก็ตเองเนี่ยถ้าอยากลองสัมผัสก็ลองไปกันได้นะครับขับไปไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวผมชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับลองไปกินอาหารพื้นเมืองดูนะครับผมนะก็ไปกินไม่มั่นใจชื่อเมนูเหมือนกันแต่เหมือนจะเป็นคล้ายๆไส้อั่วแต่รสชาติเนี่ยจะเป็นรสชาติที่เป็นของพื้นถิ่นมีความหวานเค็มนัวเผ็ดนิดๆนะครับผมอร่อยมากๆยังจำรสชาติได้ไม่ลืมเลยนะครับวันนั้นถ้าไม่ติดว่าจะมีไปกินอาหารต่อไปกินแบบมีนัดกับคนอื่นในการทานข้าวแล้วเนี่ยจะซื้อกลับไปกินที่บ้านคนเดียวเนี่ยโอ้โหสัก 3-4 เส้นเลยนะครับผมเส้นนึงก็ใหญ่อยู่นะครับอันนี้ก็โจ๊กกันไปเป็นเซลล์กันไปนะครับผมประมาณนี้ครับผมในช่วงของข่าวใต้รายวันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่อยากนำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยแอบได้รับฟีดแบ็กมานิดนึงว่าอาจจะพูดเร็วไปในส่วนนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวจะพยายามลดจำนวนหรือว่าพยายามกระชับเนื้อข่าวให้นะครับเพื่อจะได้พูดช้าๆได้ฟังกันง่ายๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าข่าวที่อยากจะนำเสนอมันเยอะจริงๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมันมีแต่เรื่องดีๆอ่ะครับผมอยากจะนำเสนอทุกท่านฟังก็เลยอาจจะต้องแบบบางทีเผลอพูดยาวไปนิดนึงแล้วก็อาจจะเลยเวลาไปหน่อยนะครับจนต้องมารีบในบางช่วงบางตอนในการพูดคุยในการเล่าข่าวทุกท่านฟังนะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วการฝากไว้ประมาณนี้ครับในวันนี้นะครับจบไปแล้วนะครับกับรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสามารถติดตามรับฟังนะผมหรือรับชมในทางเพจสวทภูเก็ตวิดีโอเนี่ยในวันอื่นๆได้นะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับเชื่อมสัญญาณ4จังหวัด5สถานีนะครับผมวันนี้นะครับตัวของผมเองน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับแล้วก็พี่ต่าธีรพลนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับการจัดประชุมกสทช.ในวันนี้ล่มเป็นครั้งที่5หลังองค์ประชุมไม่ครบขณะประธานกสทช.ระบุไม่ได้ทำการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

0: ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: การจัดประชุมกสทช.ในวันนี้ล่มเป็นครั้งที่5หลังองค์ประชุมไม่ครบคณะประธานกสทช.ระบุไม่ได้ทำการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายการจัดประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ครั้งที่24/2569ในวันนี้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนับเป็นการประชุมล่มครั้งที่5หลังกรรมการกสทช.3รายได้แก่พลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิตติคุณพี่รองรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์สุพัฒสุพัฒชลาใสไม่มาเข้าร่วมประชุมโดยประธานกสทช.เดินออกมาจากห้องประชุมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกล่าวว่าไม่ได้ทำอะไรขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายแล้วก็ทำตามมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพเท่านั้นซึ่งการประชุมที่ล่มในวันนี้จะกระทบโดยตรงต่อวาระสำคัญทั้งการจัดสรรคลื่นความถี่การกำกับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอนุมัตินโยบายค้างท่อรวมกว่า143วาระผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือแม่น้ำโขงล้นตลิ่งกำชับทุกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม
5: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณริมลำน้ำห้วยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยติดตามเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยน้ำโขงล้นตลิ่งพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและแก้ไขปัญหาในทุกจุดโดยสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นและมีโอกาสล้นตลิ่งนั้นจังหวัดเลยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในพื้นที่อำเภอเชียงคานมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณลำน้ำห้วยซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงพบแนวตลิ่งบางช่วงมีลักษณะเป็นฟันหลอหรือมีระดับต่ำกว่าระดับตลิ่งปกติหากระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงมากจะทำให้น้ำเข้ามาในพื้นที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยโครงการชลประทานเลยได้เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำอีกทั้งพื้นที่ตำบลบุโฮมอำเภอเชียงคานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงมีประมาณ 4-5 ครัวเรือนที่อาจได้รับผลกระทบหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดจึงได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมยกหม้อแปลงไฟฟ้าให้สูงขึ้นป้องกันความเสียหายและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนส่วนลักษณะพื้นที่ในอำเภอปากชมมีความคล้ายคลึงกันจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้เตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงหากได้รับการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังหรืออพยพปณภัทรแสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
4: ทางการโคลัมเบียประกาศเข้าสู่ช่วง72ชั่วโมงสุดท้ายสำหรับภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศนายอเลฮันโดรเอเดอร์นายกเทศมนตรีเมืองซานดิเอโกเดกาลิในจังหวัดบาเยเดลกาวกาทางตะวันตกของโคลัมเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลัมเบียกำลังเข้าสู่ช่วง72ชั่วโมงสุดท้ายของปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย265รายบาดเจ็บอีก 3,500 รายและสูญหายเกือบ500รายพร้อมให้คำมั่นว่าจะยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังต่อไปขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าแห่งโคลัมเบียประกาศให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจพร้อมประกาศไว้ทุกทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำประเทศกลับคืนสู่ความมั่นคงและความรุ่งเรืองอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
3: มาเต้นมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกันชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกกรีแฮนและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเจียง 15:00 น.เป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
4: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

ยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษา

0: วยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราค่ะได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมีหลากหลายเรื่องราวเลยล่ะค่ะที่น้องปลายนะคะจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้น้องปลายก็มีเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเพื่อยกระดับการป้องกันรับมือเหตุและสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศค่ะโดยให้สถานศึกษานำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ค่ะเพื่อไปดำเนินการทันทีเลยนะคะเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันป้องปราบเฝ้าระวังลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจประกอบด้วย7มาตรการดังนี้ค่ะมาตรการแรกนะคะให้มีการจัดตั้งศูนย์พักศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษาค่ะมาตรการที่2ให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการตรวจตาความปลอดภัยค่ะและมาตรการที่3ค่ะให้มีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาครูแนะแนวให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะมาตรการที่5ค่ะให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการมาตรการที่6ให้มีการสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษาและมาตรการที่7ค่ะมาตรการสุดท้ายค่ะให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัย School Safety Zone ห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นใดค่ะนำพาหรือพกพาอาวุธปืนยาเสพติดให้โทษเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดค่ะซึ่งหากไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการตรวจสัมภาระหรือสิ่งของที่พกติดตัวมานะคะให้รีบแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดเหตุภัยพิบัติสาธารณะ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาค่ะให้สั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยทันทีค่ะคุณผู้ฟังคะนี่นะคะก็คือเรื่องราวความปลอดภัยในโรงเรียนค่ะซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของครูหรือสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนในสังคมเลยล่ะค่ะที่เรานะคะจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อให้บุตรหลานของเราค่ะได้ไปโรงเรียนอย่างมั่นใจและมีความปลอดภัยในทุกๆวันค่ะค่ะมาต่อกันที่ข่าวสำคัญด้านไซเบอร์ค่ะใกล้ตัวพวกเราทุกคนเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลค่ะด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย Multi Factor Authentication หรือ MFA ค่ะเช่นการใช้ดิจิทัล Identity หรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.เสนอค่ะเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนและประเทศไทยมีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ทัดเทียมกับระดับสากลโดยให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ค่ะดำเนินการตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2562ค่ะประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะได้เห็นชอบ3มาตรการนะคะที่เป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมช.ค่ะเสนอเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ดังนี้ค่ะมาตรการแรกนะคะ False Reset Password ค่ะโดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐค่ะกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีค่ะเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลนะคะไปสวมรอยใช้งานได้อีกค่ะมาตรการที่2ค่ะรวมทั้ง System Cleansing ค่ะใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมค่ะตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วค่ะให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบหรือ Back End ถาวรภายใน15วันค่ะเนื่องจากที่ผ่านมานะคะหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วค่ะแต่ระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่ได้นะคะและมาตรการสุดท้ายมาตรการที่3ค่ะยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยค่ะหรือระบบ MFA ค่ะในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลค่ะคุณผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ของภาครัฐนะคะถือเป็นก้าวสำคัญมากเลยนะคะเพราะข้อมูลของพวกเราทุกคนที่อยู่กับภาครัฐนะคะจะได้รับการคุ้มครองอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการล้างระบบครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยตัดวงจรแฮกเกอร์ได้นะคะแต่ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งประชาชนค่ะถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ไทยให้ทัดเทียมสากลอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามข่าวใหญ่ด้านเศรษฐกิจกันต่อนะคะข่าวนี้นะคะถือเป็นข่าวดีที่น่าจับตามองมากเลยล่ะค่ะเพราะรัฐบาลเตรียมเดินหน้าอัดฉีดและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแบบจัดเต็มเลยล่ะค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569ค่ะเพื่อต่อยอดนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยจัดตั้งคณะทำงาน4 คณะได้แก่คณะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวิซิเตอร์อีโคโนมีคณะด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงคณะด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME และคณะด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะซึ่งมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานคณะที่1และ4และดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นประธานคณะที่2และที่3หัวใจสำคัญของทั้ง4คณะนะคะคือการจัดทำ Quick Big Win ค่ะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน6เดือนถึง1ปีโดยเน้นการทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการวางบิ๊กวินสำหรับการปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีค่ะอีกทั้งค่ะกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าอาชีพรายได้ให้ท้องถิ่นค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะได้นำเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะที่ตั้งเป้าเริ่มดำเนินการให้ทันในช่วงกรีนซีซั่นนี้ค่ะโดยให้ความสำคัญกับการเยียวยาควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นรัฐบาลค่ะจะ สมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมที่พักโดยรัฐช่วยสมทบที่50%/50%หรือ60%/40%ค่ะโดยไม่แบ่งเมืองหลักหรือเมืองรองนะคะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมลดภาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวหมุนเวียนลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่1/2569ในวันที่14 สิงหาคม 2569นี้ค่ะโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในการประชุมค่ะคุณผู้ฟังคะนับได้ว่าเป็นทิศทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่น่าสนใจและตรงจุดมากเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะการดึงทุนทางวัฒนธรรมนะคะมาสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่ไปกับการปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจค่ะแถมยังกระจายโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะทั้งเมืองหลักและเมืองรองอย่างเท่าเทียมเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และบริษัทบอสคัสไทยเทลิวิชั่นจำกัดค่ะขอเชิญชวนสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความทรงจำและพรหมลิขิตค่ะผ่านภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าแฟนตาซีค่ะ Her in Frame เธอในภาพนั้นที่ถ่ายทอดทุกความรู้สึกผ่านภาพถ่ายที่บันทึกความทรงจำเหนือกาลเวลาซึ่งนับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะที่กฟผ.ร่วมสร้างเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคือการได้น้องต่อธนภพค่ะและลีน่าและลีน่าชูเอ็ดมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่อบอุ่นลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความหวังผ่านตัวละครตะวันและมินตราค่ะที่จะนำพาคุณผู้ชมนะคะค่อยๆเดินทางไปพร้อมกับความทรงจำความผูกพันและความหมายของการรอคอยพร้อมกับสอดแทรกเล่าเรื่องความงดงามของเขื่อนสิริกิติ์ค่ะและบ้านห้วยต้าซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆเหนือเขื่อนที่สมเด็จพระบรมมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปถึง11 ครั้งค่ะซึ่งรวมออกเดินทางไปกับเรื่องราวที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพ็กกรุ๊ป 4 จังหวัดค่ะ รวมจำนวน10รอบพิเศษค่ะในวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569นี้ค่ะวันละ1รอบฉายฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายทุกที่นั่งค่ะโดยคุณผู้ฟังนะคะสามารถไปรับชมได้ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะโรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพ็กและเมเจอร์รัชโยธินค่ะรอบฉาย 13:00 น.ค่ะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เมเจอร์เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ค่ะโรงภาพยนตร์ที่4รอบฉาย 13:00 น.ค่ะและจังหวัดขอนแก่นนะคะเมเจอร์โลตัสขอนแก่นประตูน้ำโรงภาพยนตร์ที่3รอบฉาย 13:00 น.เช่นกันค่ะและจังหวัดสงขลาค่ะโรงภาพยนตร์หาดใหญ่ซินีเพ็กโรงภาพยนตร์ที่6ค่ะรอบฉาย 13:00 น.ค่ะซึ่งสามารถกดจองตั๋วนะคะได้แล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอนค่ะหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ Facebook บรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจและเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ
1: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวผลงานการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรากันบ้างค่ะจังหวัดพังงาเดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Day พาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอย่างเข้มข้นค่ะหลังได้รับเบาะแสและข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่โดยเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะภายใต้การอำนวยการของนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดนายอำเภอท้ายเหมืองและป้องกันจังหวัดพังงามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำโดยร้อยโทจิรายุทธยงยุทธผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเจ้าพนักงานปปส.นายอดินันท์คดชโสพันธ์ปลัดอำเภอท้ายเหมืองเจ้าพนักงานปปส.พร้อมด้วยสมาชิกอส.ร้อยบก.บร.และร้อยอส.อท้ายเหมืองลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะหลังได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าบริเวณทางเข้าบางยวนตำบลตากแดดอำเภอเมืองพังงามีชายวัยรุ่นค่ะซึ่งเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำมีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแผนล่อซื้อยาเสพติดค่ะกระทั่งวันที่11สิงหาคม2569เวลาประมาณ22นาฬิกาค่ะสามารถจับกุมนายท็อปอายุ30ปีชาวบ้านตำบลตากแดดพร้อมของกลางยาบ้า2มัดกับ5ถุงรวมจำนวน 4,702 เม็ดค่ะและเศษยาบ้าอีก 0.4 กรัมเงินสด 12,180 บาทเงินสดที่ใช้ในการล่อซื้อ 19,000 บาทและโทรศัพท์มือถือ2เครื่องค่ะเบื้องต้นค่ะแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าค่ะโดยการขายและจำหน่ายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนค่ะโดยพี่น้องประชาชนนะคะสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่โทร082-425-9441หรือ064-180-7328ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ต้องชื่นชมนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอส.และที่สำคัญที่สุดค่ะคือพลังประชาชนในพื้นที่ค่ะเพราะการแจ้งเบาะแสนะคะก็สามารถช่วยชีวิตวัยรุ่นนะคะและลูกหลานของเราไม่ให้ตกเป็นทาสยาเสพติดได้นะคะและทางจังหวัดพังงาค่ะที่นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้ากวาดล้างอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายกันที่ข่าวดีนะคะความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาค่ะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ค่ะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 9:29 นาทีค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ค่ะณห้อง Exhibition Hall 6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะโอกาสนี้ค่ะนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนางสรัญญาเพชรยวนประธานแม่บ้านมหาดไทยค่ะจังหวัดพังงาเฝ้ารับเสด็จเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พร้อมกันนี้ค่ะนายไพรัชเพชรยวนเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญสำหรับการจัดงานวันแม่แห่งชาตินะคะโดยคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นครั้งแรกค่ะเมื่อวันที่12สิงหาคม2519ซึ่งเป็นปีที่ได้กำหนดให้วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะและได้จัดสืบเนื่องมากระทั่งถึงในปัจจุบันโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีของแม่ผู้เป็นมารดาของบุตรรวมถึงบุตรผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อมารดาค่ะซึ่งในส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีค่ะขานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะและถือเป็นเกียรติประวัติอันน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะงานวันแม่แห่งชาติที่สภาสังคมสงเคราะห์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานนอกเหนือจากการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่และลูกกตัญญูแล้วนะคะหัวใจสำคัญก็ยังเป็นการย้ำเตือนให้พวกเราทุกคนนะคะได้ตระหนักถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราทุกคนมุ่งทำความดีและตอบแทนพระคุณแม่ในทุกๆวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวท.พังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
2: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
6: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
9: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
8: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
10: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยเอาชนะโปแลนด์3ต่อ1เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณปศ2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีโดยกล่าวว่า

0: ข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือใบพ.3พร้อมขอให้ร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจังขณะเดียวกันรัฐบาลได้มอบหมายให้นายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้ยังกำชับให้ปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
1: ขอให้เน้นในเรื่องของการตรวจจับการพกพาอาวุธผิดกฎหมายดำเนินคดีอย่างเต็มที่ในส่วนของรัฐบาลก็กำลังมอบหมายให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์ลินประพันธ์ได้ทำงานยกร่างสังคายนาหรือแม้กระทั่งออกพ.ร.บ.ว่าด้วยอาวุธปืนใหม่ขึ้นมาขอยืนยันว่าให้ท่านทั้งหลายได้เข้มงวดกับการปราบปรามอันธพาลเหล่านี้องค์กรอาชญากรรมผู้บงการผู้สนับสนุนผลประโยชน์ต่างๆที่อยู่เบื้องหลังในภารกิจทั้งหมดนี่นะครับอบายมุขสถานบันเทิงผิดกฎหมายยาเสพติดค้ามนุษย์ไซเบอร์อิทธิพลนอมินีหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขอให้ท่านใช้หลักที่ผมได้มอบหมายให้ท่านได้มีความเป็นอิสระอย่างสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับไม่ต้องสนใจโทรศัพท์ใครที่จะโทรเข้ามาน
0: ายกรัฐมนตรียังขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้มุ่งวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและวัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่จะช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นคณิตาขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียร่วมการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อขยายการค้าการลงทุนและเตรียมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์การทูตไทยรัสเซียในปีหน้าน
3: ายศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียหรือ JC ครั้งที่9ระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมนี้โดยจะใช้โอกาสนี้พบหารือกับบุคคลสำคัญของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างรอบด้านตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับรัสเซียอีกทั้งจะนำคณะนักธุรกิจไทยจากภาคต่างๆอาทิอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารพลังงานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะร่วมเดินทางเพื่อหาลู่ทางการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศโดยในวันนี้นายศรีศักดิ์จะเริ่มภารกิจทันทีโดยมีกำหนดพบกับประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียรวมถึงพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียและจะประชุมหารือกับประธานสภาธุรกิจรัสเซียไทยด้วยทั้งนี้ประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างยาวนานโดยรัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนประเทศไทยมากที่สุดในภูมิภาคยุโรปและทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีหน้าปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เปิดให้ตรวจสอบคะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เร่งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568หลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่สท.จึงได้จัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เปิดให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีใหม่สามารถยื่นคำร้องขอดูคะแนนสอบของตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการหรือ 8:30 น.ถึง 16:30 น.

0: ่านสองช่องทางได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการเปิดให้ตรวจสอบคะแนนในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนโดยสถ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อรับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนอย่างเป็นระบบและยึดหลักถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้กระบวนการสอบแข่งขันท้องถิ่นเดินหน้าต่อไปอย่างเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเสนอแนะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายให้5หน่วยงานตรวจสอบเส้นทางการเงินให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าคดีเรียกรับเงินและทุจริตการสอบท้องถิ่นหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าตรวจสอบพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยระบุว่าขณะนี้มีข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อทั้งหมดให้ปปช.ปปง. DSI ปปท.และ CIB ตรวจสอบทันทีทั้งเส้นทางการเงินผู้ร่วมขบวนการผู้บงการและผู้ได้รับประโยชน์พร้อมย้ำว่าหลังทั้ง5หน่วยงานลงนาม MOU แล้วต้องดำเนินการให้เกิดผลจริงผู้กระทำผิดต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมระบุว่าประชาชนแจ้งความไว้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแต่คดียังไม่มีความคืบหน้าจึงขอให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าต่อและดำเนินคดีให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้ผู้บริสุทธิ์ที่ตั้งใจสอบและทำคะแนนได้ดีได้รับโอกาสเข้ารับราชการส่วนผู้ทุจริตต้องถูกนำชื่อออกจากระบบและไม่ได้รับราชการคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรติดตามโครงการ THAI Passport โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่4เตรียมพิจารณาใช้อำนาจเรียกมาชี้แจงและอาจนำเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: นางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามโครงการ TSAI Passport วันนี้ว่ากรรมธิการติดตามการแก้ไขสัญญาระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับคู่สัญญา2บริษัทพร้อมขอเอกสารการประมูลโดยเฉพาะรายละเอียดการประชาสัมพันธ์หลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับ TOR และเกณฑ์ให้คะแนนขณะนี้ได้รับเอกสารเพียง2บริษัทส่วนเอกสารอีก2บริษัทรวมถึงรายงานการประชุมและเกณฑ์ให้คะแนนด้าน AI การประชาสัมพันธ์การอบรมและ call center ยังไม่ได้รับโดย TOR กำหนดให้จอประชาสัมพันธ์ออฟไลน์ระดับท็อป5ของประเทศแต่เอกสารไม่ระบุว่าจะใช้จอของบริษัทใดซึ่งขอให้กองทุน DE ชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่4และมอบหมายปลัดกระทรวงมาแทนหากครั้งต่อไปยังไม่มาและเอกสารยังไม่ครบคณะกรรมการอาจใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกชี้แจงพร้อมระบุว่าเรื่อง TSAI Passport อาจเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้า
3: อย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆนะคะของโครงการนี้คือโครงการนี้เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่พร้อมแต่แรกมีปัญหาทั้งเรื่องของ TOR แล้วก็สัญญาเพราะว่าถ้าโครงการนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยเสียงของพวกเราเนี่ยไม่ว่าพวกเราจะพูดดังแค่ไหนอ่ะมันไม่มีทางที่จะชะลอโครงการให้ออกมาได้นานคิดว่าการมาชี้แจงกับกรรมธิการแล้วก็การตอบคำถามตรงไปตรงมากับกรรมธิการในเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมันก็อาจจะทำให้คุณชัยชนกเนี่ยออกจากภาพที่จะต้องเป็นไข่ในหินหรือว่าเป็นลูกแง่หรือว่าเป็นคนที่จะต้องมีผู้พิทักษ์คอยห้อมล้อมปกป้องตลอดเวลาได้โตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็มาชี้แจงกับกรรมธิการด้วยตัวเองได้แล้วอันนี้ก็แน่นอนค่ะก็คงจะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราจะต้องเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเพราะว่าดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ทุกอย่างมันชัดเจนหมดแล้ว
2: นางสาวรัชนกยังตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้มีปัญหาตั้งแต่ TOR และสัญญามีการเลื่อนเปิดลงทะเบียนและเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงิน จึงตั้งคำถามว่าการแก้ไขสัญญาเป็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อปกปิดข้อบกพร่องวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยภาคธุรกิจไทยตื่นตัวขอรับการส่งเสริมการลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่สมาร์ทอินดัสทรีกว่า 1,300 โครงการมูลค่ากว่า 146,000 ล้านบาทยกระดับอุตสาหกรรมไทยรับมือกติกาสากล
4: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยถึงความสำเร็จในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่ภายใต้มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Smart และ Sustainable Industry ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างล้นหลามโดยนับตั้งแต่เริ่มมาตรการในปี2566จนถึงครึ่งปีแรกของปี2569มียอดขอรับการส่งเสริมแล้วจำนวน 1,397 โครงการคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า 146,000 ล้านบาทภาคธุรกิจได้เร่งปรับตัวครั้งใหญ่ผ่านการลงทุนยกระดับกระบวนการผลิตสู่สมาร์ทอินดัสทรีด้วยการนำระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดข้อผิดพลาดควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านสู่กรีนอินดัสทรีที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการนำพลังงานทดแทนมาใช้และการปรับปรุงโรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมทางนี้ BOI เน้นย้ำว่าการปรับตัวสู่แนวทาง Smart and Green ถือเป็นหัวใจสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโจทย์ของธุรกิจยุคใหม่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่ต้นทุนแต่ยังรวมถึงความยืดหยุ่นประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อโลกซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนหยัดแข่งขันบนกติกาสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: รัฐบาลเผยยอดขายงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี5วันยอดสะสมกว่า367ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีพื้นที่ตลาดเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและสามารถสร้างรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการและชุมชนโดยตรงซึ่งผลตอบรับจากการจัดงานศิลปอาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันที่12สิงหาคมเพียงวันเดียวมียอดจำหน่ายรวมกว่า 82,735,853 บาทสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดงานแบ่งเป็นยอดจำหน่ายหน้าร้าน 73,952,767 บาทยอดสั่งซื้อ 5,779,439 บาทและยอดจำหน่ายออนไลน์ 3,3647 บาทขณะที่ยอดจำหน่ายรายวันตั้งแต่วันที่8ถึง12สิงหาคม2569ยอดสะสม5วันอยู่ที่367,933,077 บาทเมื่อพิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑ์ยอดจำหน่ายสะสมส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายประมาณกว่า193ล้านบาทรองลงมาเป็นอาหารประมาณกว่า66ล้านบาทของใช้ประมาณกว่า41ล้านบาทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารประมาณ8,800,000 บาทและเครื่องดื่มประมาณ 7,500,000 บาททั้งนี้งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมียังจัดต่อเนื่องถึงวันที่16สิงหาคม2569รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้ ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในหลายจังหวัดริมแม่น้ำโขงสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สทนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได้
7: แนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงเนี้ยก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงแต่ทั้งเนี้ยในเรื่องของการบริหารการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC กับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีดอนตะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับทำให้เราสามารถที่จะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้าง แต่ทั้งนี้สถานการณ์ฝนตกหนักในบางจังหวัดก็จะมีจุดต่ำๆที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทอะเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำกันได้คาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก 2-5 วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้
6: รองเลขาธิการสทนช.ยังกล่าวถึงแนวโน้มเอลนีโญว่าอาจทำให้ฝนตกน้อยและเกิดภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม2570จึงขอให้เกษตรกรสำรองน้ำไว้ใช้ลดการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองและวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานบริการจับตาสถานการณ์น้ำใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมที่พบน้ำโขงสูงเกินขีดวิกฤตหากจำเป็นประสานหน่วยทหารช่วยอพยพผู้ป่วย
8: นายพัฒนามกองพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดริมน้ำโขงได้แก่จังหวัดนครพนมมุกดาหารและบึงกาฬล่าสุดได้รับรายงานว่าขณะนี้จังหวัดนครพนมระดับน้ำโขงอยู่ที่12เมตร4เซนติเมตรสูงกว่าเกณฑ์วิกฤต4เซนติเมตรแล้วและคาดว่าจะสูงสุดวันนี้เวลาประมาณ 12:13 นาทีจึงสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลนครพนมเร่งเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ที่อยู่ชั้นล่างจัดพื้นที่จอดรถและรถพยาบาลในจุดปลอดภัยพร้อมเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยาเวชภัณฑ์จำเป็นออกซิเจนเลือดและระบบไอทีสื่อสารและกำลังคนตลอดจนแผนดูแลผู้ป่วยวิกฤตกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงเส้นทางอพยพและระบบส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงการวางเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรในโซนแยกประปาเพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนและพื้นที่สำคัญพร้อมระบบสำรองกรณีฝนตกหนักหรือน้ำโขงหนุนสูงโดยให้รายงานสถานการณ์ทุกวันเวลา 8:00 นนอกจากนี้ส่วนกลางโดยกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้เตรียมประสานขอความร่วมมือจากกองทัพไทยหรือหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนกำลังคนยานพาหนะยกสูงหรือเรือพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้าย ขนส่งผู้ป่วยและญาติเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนครพนมหรือโรงพยาบาลชุมชนกรณีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบแต่ระบบบริการยังสามารถให้บริการได้ตามปกติหรือจำเป็นต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปยังโรงพยาบาลตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหากน้ำท่วมโรงพยาบาลจนไม่สามารถให้บริการได้หรือหมอนอุดมพรรายงาน
6: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
9: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำเอ็ม7สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่าก้อไผ่อำเภอวดินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัจฉมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
6: จังหวัดตรังประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อหยุดยั้งความเสียหายภาคเกษตร
10: นางสาวกิตติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังย.ยศพร อัคคไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการประเมินผลผลิตของข้าวในฤดูกาลผลิตปีนี้ที่คาดว่าจะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญเตรียมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังจากที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.ได้ประเมินผลผลิตข้าวในฤดูการผลิต 2569/2570 จะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญและจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงจากต้นทุนการผลิตที่ผันผวนรวมถึงราคาในช่วงฤดูการที่ผ่านมาไม่จูงใจรัฐบาลในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.จากที่ประชุมไปครั้งล่าสุดเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ได้มีการพูดคุยในรูปแบบนอกรอบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืนซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบในคณะอนุกรรมการด้านการผลิตข้าวอยู่ระหว่างการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะมีการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวเร็วๆนี้เพื่อหาข้อสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมต่อไป
12: ตอนนี้เราก็มีการประชุมนอกรอบกันไปว่ากำลังจะดูว่าพยายามจะรวบรวมความต้องการที่ทางด้านของข้อเรียกร้องของชาวนาเขาต้องการอย่างไรนะครับแล้วข้อเสนอคือทางกระทรวงพาณิชย์ก็พูดทำนองเหมือนกับว่าเรื่องที่จะช่วยไร่ละพันบาทเนี่ยนะก็คงอาจจะต่อไปอาจจะทำไม่ได้ทีนี้มันก็ต้องว่าให้แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยช่วยพวกเกษตรกรในลักษณะอย่างไรบ้างก็ให้ทางฝ่ายกรมการค้าภายในทางด้านของกระทรวงการคลังดูมาตรการต่างๆว่าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็เป็นการคุยกันนอกรอบอยู่นะครับและยังไม่ประชุมอนุนะครับเดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็คงจะประชุมอนุ
11: ขณะที่นายทัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยได้ให้ความเห็นว่าสืบเนื่องจากการประชุมนบค.ครั้งที่ผ่านมาแม้ที่ประชุมจะมีการอนุมัติโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวซึ่งเป็นมาตรการปลายน้ำด้านการตลาดที่จะเห็นผลหลังการเก็บเกี่ยวแต่กลับยังไม่มีมาตรการด้านการช่วยเหลือด้านการผลิตหรือต้นน้ำออกมาอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและที่ประชุมนบค.เร่งตัดสินใจและประกาศนโยบายที่ชัดเจนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ชาวนาสามารถวางแผนการทำเกษตรให้สอดคล้องกับการสนับสนุนของภาครัฐพร้อมทั้งต้องมีมาตรการชดเชยรองรับในการแก้ปัญหารากลึกทางเรื่องต้นทุนการบริหารจัดการน้ำและหลักประกันทางราคาที่ไม่ทำให้เกษตรกรต้องขาดทุนชาวนันมาลีรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2เพื่อสร้างความมั่นคงวัคซีนและให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
13: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระการพิจารณาถึงความก้าวหน้าโครงการสร้างประสิทธิภาพการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาครวมถึงพิจารณาการสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนภายในประเทศตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและพิจารณาความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนตำรับTRCS botulinum antitoxin และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด9สายพันธุ์นายทรงศักดิ์กล่าวว่าคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติถือเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางวัคซีนและส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมขอเชิญชวนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ที่จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่โรงแรมอัศวินการคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมในวันนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะนำเสนอความก้าวหน้าให้ที่ประชุมรับทราบและขอรับความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาการพัฒนาวัคซีนให้ประเทศมีความพร้อมที่จะใช้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวัคซีนแห่งชาติจึงขอให้คณะกรรมการช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัคซีนแห่งชาติสักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN โดยเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียในช่วงฤดูหนาวโดยให้เหตุผลว่าปีนี้ยูเครนมีขีปนาวุธสกัดกั้นลดลงเหลือเพียง2ใน5เมื่อเทียบกับจำนวนของขีปนาวุธสกัดกั้นที่มีในปี2568ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากสหรัฐขายขีปนาวุธดังกล่าวให้แก่ยูเครนร้อยละ10อาจช่วยให้ยูเครนสามารถทำลายขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียได้ทั้งหมดทั้งนี้ยูเครนกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot อย่างหนักนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนาวาฟสลามแห่งเลบานอนออกแถลงการประนามกรณีที่อิสราเอลโจมตีหรือถอนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยอาคารของหน่วยงานภาครัฐและศาสนสถานหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนโดยอ้างว่าสถานที่เหล่านี้เป็นเป้าหมายทางทหารแต่การทำลายสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้กลับมีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่พลเรือนชาวเลบานอนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรม ธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงประจำการอยู่ในเขตความมั่นคงบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปและกำลังทำลายโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินและบ้านเรือนทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าวนายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ารัฐบาลเวเนซุเอลากำลังผลักดันการนำทองคำสำรองของเวเนซุเอลาซึ่งเก็บอยู่ในธนาคารกลางของอังกฤษมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลับคืนประเทศเพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยระบบสาธารณสุขและระบบไฟฟ้าร่วมถึงการเก็บกู้ซากปรักหักพังทั้งนี้เวเนซุเอลาเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,000 รายและยังกระทบต่อปัญหาการกระจายสินค้ารวมถึงเป็นการซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อโดยอัตราเงินเฟ้อของเวเนซุเอลาในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 19.9 จากเดิมอัตราร้อยละ 13.8 ในเดือนก่อนหน้ากระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการไต้หวันตรวจพบการโจมตีทางไซเบอร์จากต่างประเทศต่อหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งเมื่อเดือนที่แล้วโดยมนุษย์และ AI agent ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองได้ร่วมกันโจมตีระบบของหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีดังกล่าวสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลไต้หวันออกมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ใช้ AI พร้อมเพิ่มการเฝ้าระวังระบบของหน่วยงานภาครัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับจีนแม้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าการโจมตีทางไซเบอร์ของจีนต่อไต้หวันในปี2568เพิ่มขึ้นร้อยละ6จากปีก่อนหน้าซึ่งเฉลี่ยวันละกว่า 2,600,000 ครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปแลนด์3-1เซต19-25 25-11 10-25 และ25-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้เวลา 4:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกฟุตบอลยูฟ่าซุปเปอร์คัพที่สนามเรดบูลอารีนาเมืองซาบวกประเทศออสเตรียปารีสแซงแชแมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากฝรั่งเศสเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีกจากอังกฤษ2-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์2สมัยซ้อนของ PSG อีกด้วยฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล2026ถึง2027ที่สนามโครกพาร์คนครดับลินประเทศไอร์แลนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยจุดโทษเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดบุดวิด5-4หลังเสมอกันในเวลา90นาที1-1ด้านอาร์เซนอลเปิดบ้านเอมิเรตสเตเดียมโดยจุดโทษเอาชนะโคโม4-3หลังเสมอกันในเวลา90นาที1-1สมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ประกาศแต่งตั้งชาบีเอนันเดสกุนซือหนุ่มชาวสเปนขึ้นเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แทนโรนัลด์คูมันที่อำลาตำแหน่งไปหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026โดยชาบีจะเซ็นสัญญาคุมทัพอัศวินสีส้มเป็นระยะเวลา4ปีโดยจะประเดิมคุมทีมนัดแรกในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกับเยอรมนีที่สนามโยฮันครัฟอารีนากรุงอัมสเตอร์ดัมในวันที่24กรกฎาคมนี้โค้ชมิมธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมก่อนลงแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาครับ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่14-23สิงหาคมนี้ว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีการไปอุ่นเครื่องในครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติมาก่อนจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได้ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาครับ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา 15:00 นที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาฮูดุสประเทศอินโดนีเซียสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรปีกทีมชาติไทย U19 ไปร่วมทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรจากเจลีก2ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยอิทธิมนจะสวมเสื้อหมายเลข79ให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือลงสู้ศึก J2 ในฤดูกาล2026ถึง2027การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวันสุดท้ายทีมไทยส่งนักกีฬาลงชิงชัย2คนโดยณัฐฐานิชาการเกตรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมทำสถิติในท่าสแนช89กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก118กิโลกรัมน้ำหนักรวม207กิโลกรัมจบอันดับที่5ของรายการส่วนรุ่นเยาวชนชาย95กิโลกรัมกลุ่ม Bประสิทธิ์จอมเดชพิชยะทำสถิติสแนช140กิโลกรัมคลีดแอนด์เจิร์ก175กิโลกรัมและน้ำหนักรวม315กิโลกรัมสำหรับผลงานของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากนฤมลวงหาจักรณัชชาแก้วน้อยเยาวเรศเพิ่มแก้วและวิชยะประทุมตาสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมที่ริเวอร์ไซด์สปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองไทหยวนมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายหมูปากน้ำนบพลแสงคำอันดับ45ของโลกชาวไทยเอาชนะเดอะร็อกเก็ตรอนนี่โอซาลิแวนอันดับ14ของโลกจากอังกฤษ6-4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับชอนเมอร์ฟี่อันดับ6ของโลกจากอังกฤษในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นด้านการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1ประเทศไทยหรือ Thailand Ranking รายการที่6บุรีรัมย์ครับระหว่างวันที่10-15สิงหาคมที่โรงแรมเดอะสีตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชานัทณพงษ์ชัยกุลอันดับ3ประเทศไทยเอาชนะหยิกสำโรงดารุตรัตมุกดาอันดับ29ประเทศไทย4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะอันดับ19ประเทศไทยในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดวันสุดท้ายนักกีฬาที่ได้อันดับ1ของแต่ละกลุ่มจะได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวนิชเอาชนะโคอี้เวซินหูจากแคนาดา2-0เซต6-2และ6-4ชนะ3นัดรวดเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่ประเภทชายเดี่ยวกลุ่มดีวีรวิทย์กำพุทธเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2-0เซต6-4และ6-2ทำสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปส่วนณภัทรชนะ2แพ้1ไม่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซบิลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนซ์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเรมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติพาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบินอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดชัดชัยเดชาบุตรดีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมนักกีฬาที่จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงิน อาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสอเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สระอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
21: ได้เลยเช็คมา
20: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
21: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
20: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
21: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
22: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98 เซนติเมตรและเวลา 21:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา 14:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 3 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัด นี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีท่านผู้ฟังคะอาการปวดท้องเป็นสิ่งที่หลายคนเคยประสบและมักถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นอาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนหรือเพียงแค่กินอาหารผิดเวลา แต่ในบางกรณีอาการปวดท้องอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคที่ไม่ควรมองข้ามหนึ่งในนั้นคือนิ่วในถุงน้ำดีโรคใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมการกินอาหารไขมันสูงหรือมีปัจจัยเสี่ยงบางประการค่ะนิ่วในถุงน้ำดีคือภาวะที่เกิดการตกผลึกของสารในน้ำดีจนกลายเป็นก้อนแข็งสะสมอยู่ในถุงน้ำดีซึ่งมีหน้าที่ช่วยเก็บน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยไขมันเมื่อมีนิ่วเกิดขึ้นอาจทำให้การไหลของน้ำดีผิดปกติและก่อให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงได้คำถามสำคัญคือปวดแบบไหนที่ควรสงสัยว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีโดยทั่วไปแล้วอาการปวดจากนิ่วในถุงน้ำดีมักมีลักษณะเฉพาะคือปวดบริเวณชายโครงขวาหรือใต้ลิ้นปี่อาการปวดเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหลังรับประทานอาหารมื้อหนักโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดหรืออาหารมันๆลักษณะการปวดมักเป็นแบบบีบรัดแน่นหรือจุกเสียดและอาจร้าวไปที่ไหล่ขวาหรือหลังได้อาการปวดมักเป็นอยู่นานตั้งแต่30นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงและไม่ดีขึ้นแม้จะเปลี่ยนอิริยาบถนอกจากอาการปวดแล้วผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการร่วมอื่นๆเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องอืดแน่นท้องหรือรู้สึกไม่สบายตัวหลังรับประทานอาหารหากมีอาการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนอาจมีไข้ตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้แก่การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเพศหญิงเช่นในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือใช้ยาคุมกำเนิดรวมถึงพันธุกรรมและอายุที่เพิ่มขึ้นการวินิจฉัยนิ่วในถุงน้ำดีสามารถทำได้โดยการอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและไม่เจ็บหากตรวจพบและมีอาการแพทย์อาจพิจารณาการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดีและปลอดภัยในปัจจุบันท่านผู้ฟังคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ละเลยสัญญาณเตือนของร่างกายหากมีอาการปวดท้องในลักษณะที่กล่าวมาโดยเฉพาะปวดซ้ำๆหลังรับประทานอาหารควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างถูกต้องเพราะการรู้เร็วรักษาเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้สุดท้ายนี้การดูแลสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมลดไขมันส่วนเกินและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีและช่วยให้ห่างไกลจากอาการปวดท้องที่ไม่พึงประสงค์ในระยะยาวอย่าปล่อยให้อาการปวดเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะบางครั้งนั่นอาจไม่ใช่แค่การปวดท้องธรรมดาค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
2: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
2: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
24: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าว กฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันค่ะกับวันพฤหัสบดีวันที่13สิงหาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่ป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะประสานรายการโดยน้องพลอยใสกนกนวลพัทรมังคลานนท์นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในทุกวันพฤหัสบดีเราจะคุยเรื่องของการเกษตรนะคะช่วงนี้ฝนมาเยอะด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งฝนก็เยอะลมก็แรงด้วย

0: ทุกบ้านไฟเปิดแล้วเพราะว่าผู้สูงอายุเยอะแล้วก็จะไปวัดกันเราจะนอนมันก็ไม่ได้แล้ว
1: เสียงดังคุยกันแล้วนะ
0: ตะโกนคุยกันก็มีก็เลยกลายเป็นว่าเราแต่ว่ามันจะมีความสุขอย่างคืออากาศมันดี
1: ใช่ค่ะ
0: อากาศดีมากๆเลยนะ
1: คะ
0: ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 เรายังมีระบบ FM 905ด้วยนะคะแล้วก็ยังมี AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะสามารถรับฟังรับชมได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีช่องตต.บ้านดำนะคะก็เข้ามาติดตามได้ค่ะของดุลยาวารีน
1: ะคะ
0: เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยอีกช่องหนึ่งคือกบปุ๊บนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะ
1: ค่ะท่านที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เห็นกับฉากหลังที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี
0: ้ค่ะสวยงาม
1: ค่ะทุกที่ถิ่นไทยเราจะต้องพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสถานที่ต่างๆนะคะ
0: ค่ะ
1: ทั่วประเทศเลยวันนี้พาไปพิษณุโลก
0: ค่ะ
1: พาไปบ้านน้ำจวงค่ะ
0: ค่ะ
1: บ้านน้ำจวง
0: บ้านน้ำจวงแต่ละสถานที่ที่คุณอ้อนนำมาเนี่ย บางทีบางคนบอกยังไม่
1: ร
0: ู้
1: จักเลย
0: อันนี้แหละเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยเพราะว่าเราอยากให้สถานที่ที่บางที่เนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ไปเที่ยวกันค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะหากว่ากำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนบนพื้นที่สูงนะคะบ้านน้ำจวงจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาป่าไม้และมีอากาศที่เย็นสบายนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้หรือว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวถึงช่วงฤดูหนาวนะซึ่งธรรมชาติจะเขียวชอุ่มแล้วก็มีโอกาสได้ชมทะเลหมอกยามเช้าด้วยเสน่ห์สำคัญของบ้านน้ำจวงเนี่ยอยู่ที่การผสมผสานระหว่างธรรมชาติและวิถีชุมชนชาวม้งที่ยังคงเอกลักษณ์ด้านการดำรงชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ค่ะพร้อมกับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตและสัมผัสบรรยากาศของหมู่บ้านกลางหุบเขาอย่างใกล้ชิดเลยนะคะหนึ่งในไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจก็คือนาขั้นบันไดบริเวณเนินสองเต้าค่ะซึ่งเมื่อมองจากมุมสูงนะคะก็จะเห็นผืนนาเรียงลดหลั่นไปตามไหล่เขานะคะสวยงามแตกต่างกันไปตามฤดูกาลค่ะโดยเฉพาะช่วงที่ต้นข้าวกำลังเขียวขจีก็จะเป็นภาพทิวทัศน์ที่มีเสน่ห์จนได้รับการกล่าวขานนะคะว่าเป็นซาปาเมืองไทยค่ะอีกจุดที่ไม่ควรพลาดนะคะก็คือน้ำตกตาดปลากั้งน้ำตกท่ามกลางผืนป่าและขุนเขานอกจากนี้ก็ยังมีน้ำตกตาดปลาขาวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้กันนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบบรรยากาศสงบๆอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจวงก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่น่าสนใจค่ะรายล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติโดยชุมชนนะคะยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในพื้นที่อย่างการล่องแพชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องในช่วงเทศกาลของชุมชนด้วยความน่าสนใจของบ้านน้ำจวงไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่ว่ายังอยู่ที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนนักท่องเที่ยวสามารถพักโฮมสเตย์นะคะเรียนรู้วิถีชีวิตสัมผัสอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ชมภูมิปัญญาของชาวม้งซึ่งทำให้การเดินทางเป็นมากกว่าการชมวิวก็คือได้สัมผัสบรรยากาศต่างๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเขาด้วยนะคะแต่ว่าเป็นการเข้าไปทำความรู้จักผู้คนวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องราวของพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะบ้านน้ำจวงเนี่ยจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายนะคะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ชมหมอกยามเช้าเดินเล่นบนนาขั้นบันไดฟังเสียงสายน้ำแล้วก็ใช้เวลาช้าๆไปกับวิถีชีวิตของชุมชนค่ะ
0: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วมันมีความรู้สึกว่าไปอยู่ที่นี่เนี่ยน่าจะแบบสบายๆไม่ต้องเร่งรีบเนา
1: ะ
0: ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์แล้วก็ได้พักผ่อนไปด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นหมายหมดที่น่าสนใจนะคะสำหรับประเทศไทยไปที่พิษณุโลกค่ะบ้านน้ำจวงอ่ะคุณผู้ฟังคะในทุกสัปดาห์เราก็จะนำเรื่องของครม.ที่เคาะออกมาแล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจครม.สัปดาห์นี้นะคะก็จะมีเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่ได้มีการเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อวันที่7 สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกระทรวงศึกษา

0: าธิการเนี่ยกำหนด7มาตรการออกมาเพื่อที่จะป้องกันเหตุลดความเสี่ยงแล้วก็ดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีเองก็เห็นชอบนะคะให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษานั้นเป็นวาระแห่งชาติด้วยค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะมาตรการสำคัญแบบนี้นะคะมีมาตรการอะไรบ้างอ่ะก็จะมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในทุกสถานศึกษาค่ะแล้วก็มีการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมแผนฉุกเฉินรวมไปถึงการจัดระบบดูแลและคัดกรองสุขภาพจิตพร้อมพัฒนาครูแนแนวให้สามารถช่วยเหลือด้านจิตใจเบื้องต้นได้แล้วก็มีการบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็สาธารณสุขด้วยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการแล้วก็สร้างความตระหนักเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและการหลีกเลี่ยงความรุนแรงค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามนำอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะพร้อมกับกำหนดแนวทางนะคะว่าจะต้องมีการตรวจสอบบุคคลแล้วก็สัมภาระต่างๆนะคะรวมไปถึงการประสานตำรวจฝ่ายปกครองนะคะเมื่อพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถสั่งปิดสถานศึกษาได้ถ้าหากว่าเกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินรุนแรงขึ้นมาค่ะกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะมีการประสานทุกกระทรวงค่ะที่มีสถานศึกษาในสังกัดนะคะให้นำมาตรการนี้เนี่ยไปปรับใช้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและก็นักศึกษาผ่านระบบ law.go.th ค่ะระหว่างช่วงนี้ล่ะค่ะไปจนถึง9กันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะวางระบบดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะคะให้กับสถานศึกษาทีนี้ค่ะเมื่อต้นรายการนะคะพี่ภพได้พูดถึงฝนตกหนักนะช่วงนี้ทางรัฐบาลค่ะเขาก็ออกมาเตือน12จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันนะคะรัฐบาลค่ะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังหลายพื้นที่นะคะยังมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพร้อมกับกำชับกรมชลประทานค่ะเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์แล้วก็บุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยนะคะด้านกรมชลประทานค่ะก็บอกว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้หลายพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมด้วยซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ริมทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็มีการคาดการณ์ว่าระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้นะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่เลยทีเดียวแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ของแถวบริเวณเราเนี่ยน่าจะ60เลยนะ
0: เพราะว่ามันตกทุกวัน
1: ตกทุกวันตกตอนเย็นด้วยนะ
0: ฝนราชการ
1: ใช่ค่ะและยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยค่ะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างนะคะก็มีเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกแล้วก็อำนาจเจริญค่ะขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะกรมชลประทานก็ยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำเชิงเขาแล้วก็พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยค่ะหากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะให้เตรียมขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์การเกษตรขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าด้วยค่ะต้อง ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ในพื้นที่นะแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการประกาศเตือนโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีประวัติเรื่องของการน้ำท่วมแบบซ้ำซากทางไหลผ่านของน้ำอยู่แล้วคือเส้นทางน้ำเนี่ยก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะผ่านอำเภอไหนบ้างนะคะจังหวัดไหนบ้างเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่เขาก็จะเพิ่มความเข้มงวดในปีนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการยกระดับแล้วนะคะปภ.จังหวัดตอนนี้ทั้งกรมชลประทานปภ.เขาก็จับมือกันนะคะว่าในแต่ละพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีการเร่งเข้าไปช่วยเหลือทันทีถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นแต่ว่าก่อนที่น้ำจะมาเนี่ยก็จะมีการประกาศเตือนนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่มันเริ่มที่จะมีปัญหาละเริ่มที่จะเสี่ยงละก็จะประกาศเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะบางคนเนี่ยออกยกไว้ก่อนเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่าเออทุกปีน้ำมาอยู่แล้วน้ำมาอยู่แล้วนะคะ
1: แต่ว่าพื้นที่ไหนที่ไม่เคยท่วมก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ท่วม
0: นะ
1: มันจะไม่เกิดอย่างบ้านดิฉันไงไม่เคยมีน้ำที่จะไหล
0: เข้าบ้านอันนี้ไหลเข้าตัวบ้านไหม
1: ไหลใช่ค่ะในพื้นที่บ้านแต่ว่าอยู่บริเวณด้านนอก
0: ยังไม่เข้าในตัวบ้านเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: แต่จากเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีแต่ว่าฉันไม่มีเลย
1: เราต้องเตรียมตัวเนาะคิดไว้ก่อนถ้าหากเกิดเหตุเราจะทำยังไง1 2 3
0: ค่ะซ้อมไว้ให้ดีนะคะที่สำคัญเนี่ยของมีค่าอะไรต่างๆเนี่ยเก็บให้พ้นเนาะรถสำคัญที่สุดนะคะรถใครที่อาจจะประกันขาดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยพยายามที่จะเอารถออกจากไปอยู่ในพื้นที่ที่ทางการเนี่ยเขาจัดสรรไว้แล้วนะคะก็จะมีพื้นที่สูงนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะ13:15 น.นะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยท่านผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจังหวัดปทุมธานีซึ่งในทุกเดือนเนี่ยก็จะมีการจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่างานพิเศษแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนพิเศษเดือนแห่งวันแม่ก็จะมีการจัดงาน2ครั้งครั้งแรกจัดไปแล้วเมื่อต้นเดือนนะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้พลาดไม่ได้อีกมีงานอะไรคุณอ้อเสาร์อาทิตย์นี้
1: เสาร์อาทิตย์นี้จะมีวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะ
0: 15-16สิงหาคมนี้เสาร์อาทิตย์ด้วยเหมาะมากๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้ท่านผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับผอ.กันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่ปิ๊กพี่อ้อครับ
0: ค่ะโอ้โหตอนนี
2: ้การทั่วที่ตินไทยที่เคารพครับ
0: ค่ะขอบพระคุณท่านผอ.นะคะก็ท่านผอ.น่ารักมากสลับเวลามาคุยกับเราทุกสัปดาห์ที่ก่อนที่จะมีการจัดงานด้วยแล้วก็จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ชมบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพด้วยนะคะท่านผอ.คะวันนี้จะบอกว่าการจัดงานเนี่ยเตรียมความพร้อมไปแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
2: ก็ก็พูดได้เลยว่าเกือบ 100% แล้ว
0: ค่ะค่ะ
2: ก็ขออนุญาตเรียนพี่กบพี่อ้ออย่างนี้นะครับอย่างพี่กบพี่อ้อได้กรุณากล่าวแล้วนะครับปกติพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นมหากรรมหรืองานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับซึ่งในเดือนเนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยเราจัดไปแล้วระหว่างวันที่1ที่2นะครับแต่ว่าอย่างที่พี่กบพี่อ้อพูดนะครับในเดือนนี้มันเป็นมีเดือนพิเศษนะครับเป็นเดือนพิเศษก็คือวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นเดือนสิงหาคมก็เป็นเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งก็วันแม่12สิงหานะครับพิพิธภัณฑ์เราเลยจัดงานพิเศษนี้ขึ้นมานะครับใช้คำว่าวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงขึ้นนะครับระหว่างวันที่15-16สิงหาคม2569ครับรูปแบบก็อาจจะแตกต่างกับที่เราเคยจัดในทุกต้นเดือนนะครับนะครับอีกแบบหนึ่งครับครับ
0: ค่ะปีนี้นะคะคือพิเศษเลยสำหรับปีนี้แล้วก็เดือนแห่งวันแม่นะคะถ้าเราฟังชื่องานแล้วแน่นอนเราต้องนึกถึงภาพของผ้าไทยด้วยนะคะนิทรรศการเด่นๆในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะท่านผอ.คะ
2: ครับก็ขออนุญาตกราบเรียนนะครับก็แนวที่เราแนวการจัดงานที่เราบอกแล้วนะครับเราก็จะนำเรื่องราวของวิถีเกษตรไทยศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้เรียนรู้และก็สัมผัสอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเป็นการน้อมนำพระราชกรณียกิจและพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับมาสร้างการเรียนรู้และความภาคภูมิใจทางมรดกและวัฒนธรรมของชาตินะครับนอกจากวัตถุประสงค์ของจัดของการจัดงานนอกจากจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่และสื่อสารศิลปวัฒนธรรมไทยแล้วเราต้องการให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนเนี่ยได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยนะครับฉะนั้นการจัดงานการมาชมงานนี้นะครับมันเป็นมากกว่าการมาชมงานไงครับแต่จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาสัมผัสลงมือทำและนำความรู้กลับไปต่อยอดได้จริงนะครับสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานนะครับมีเรื่องของนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมนะครับอันนี้เรามาในเรื่องของความงามจากอัตลักษณ์ไทยสู่ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับ
0: อ
2: ันนี้จะเป็นเราได้รับความนุเคราะห์จากกลุ่มมรดกสยามงานฝีมือชั้นสูงเนี่ยครับเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับความงดงามของชุดไทยพระราชทานนิยมแบบ8แบบนะครับไอชุดไทยพระราชนิยม8แบบเนี่ยเป็นชุดประจำชาติของสตรีไทยนะครับซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศึกษาแล้วก็ออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นนะครับก็เป็นชุดไทยพระราชนิยมไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายที่มีความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความปราณีตและภูมิปัญญาด้านสิ่งทอและงานหัตถศิลป์ของคนไทยนะครับอันเนี้ยชุดเขาเรียกว่าชุดเป็นชุดพระราชนิยมนะครับ8แบบนะครับถ้าพูดให้ละเอียดนิดนึงก็จะเป็นแบบแรกก็คือชุดไทยเรือนต้นอย่างเงี้ยนะครับอันที่2ชุดไทยจิตรดาอันที่3ชุดไทยอมรินทร์อันที่4ชุดไทยบรมพิมานอันที่5ก็คือชุดไทยจักรีนะครับอันที่6ชุดไทยจักรพรรดิและอันที่7ชุดไทยดุสิตแล้วก็อันที่8ก็คือชุดไทยศิวาลัยนะครับในงานนี้จะได้มาเราจะได้พบมาดูนะครับว่าชุดไทยที่เป็นชุดเรียกว่าเป็นชุดประจำชาติของสตรีไทยเนี่ยมีได้แปดแบบเนี่ยครับมีเราจะมานำมาแสดงกันนะครับอันนี้เป็นงานอันแรกนะครับอันที่สองนะครับภายในงานเองเนี่ยเรายังเชื่อมโยงวิถีชีวิตกับภูมิปัญญาไทยอีกหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัมผัสนะครับน้ำอบไทยสมุนไพรแล้วก็เครื่องหอมแบบโบราณนะครับรวมถึงการอบล่ามแบบโบราณที่เราเรียกว่าหอมติดกระดานเนี่ยมาดูนะครับมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการชมงานฝีมือเช่นการเครื่องแขวนพวกมาลัยแบบไทยนะครับแล้วก็ขนมไทยชาววังนะครับอันนี้จากวิไลในวังหญิงนะครับได้มาได้ให้ความกรุณามาร่วมจัดแสดงด้วยนะครับซึ่งจะท้อให้เห็นความละเอียดอ่อนและความคิดสร้างสรรค์ของภูมิปัญญาไทยนะครับอันนี้ถ้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบวัฒนธรรมไทยของเราแบบเดิมๆเลยนะครับในงานนี้ก็จะมีการนำมาแสดงจัดให้ทุกคนที่เข้ามานะครับได้มาเยี่ยมชมกันแล้วก็ได้มาศึกษาความรู้นะครับรวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติด้วยนะครับเรียนพี่โกพี่อ้อครับในงานนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะครับที่มาช่วยกันอย่างเช่นกรมหม่อนไหมนะครับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนี่นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีแล้วก็พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็เทศบาลท่าโขงเนี่ยก็มาช่วยในเรื่องของการจัดงานนะครับอันเนี้ยเป็นไฮไลท์ของงานเรียกว่านิทรรศการเด่นในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนก็เป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เหมือนกันในการจัดงานนะครับในเรื่องของการสร้างอาชีพและการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในวันที่15-16นี่เราก็จะมีการสาธิตนะครับการสาธิตอย่างเช่นวันที่15เนี่ยมาเรื่องของการสาธิตสารพัดงอกทำง่ายได้เงินเร็วมาดูดิครับเราจะทำอะไรนะครับรวมทั้งบุษบาห่มผ้าเมนูจากดอกไม้ทำง่ายอร่อยได้อาชีพด้วยอันนี้เราจะมีการสาธิตทุกคนก็สามารถที่จะมาเรียนได้นะครับส่วนในวันที่16นะครับก็จะมีเรื่องของการสาธิตเรื่องเห็ดเพาะเห็ดฟางสร้างอาชีพนะครับแล้วก็การเลี้ยงไส้เดือนนะครับอันเนี้ยเป็นกิจกรรมเป็นตัวอย่างของการแนวความคิดด้านเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นรายได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนได้ครับอันนี้อยากจะขอกราบเรียนว่าในงานนะครับก็ที่ประที่ที่ได้กราบเรียนครับแล้วก็ อีกเนี่ยอีกเรื่องนึงก็คือเราก็จะมีร้านค้านะครับของภาคีเครือข่ายเองก็ยังมีร้านค้านะครับมาจำหน่ายไม่น้อยกว่า100ร้านค้านะครับแต่ว่าในร้านค้าทั้งหมดในรอบนี้จะมีทั้งร้านค้าทางด้านวัฒนธรรมงานฝีมือนะครับสินค้าแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับก็มาจัดในงานนี้ด้วยนะครับก็จะมีประเภทหัตถศิลป์ต่างๆอะไรนี่ก็จะมาออกรวมทั้งรายการออกร้านของดีเมืองปทุมเข้ามาในรายการนี้อันนี้เราได้ความรู้จากทางด้านพัฒนาชุมชนของจังหวัดปทุมธานีนะครับที่จะเอาร้านค้าด้านทางด้านศิลปะหัตถศิลป์เรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีการแสดงของแสดงนาฏศิลป์จินตลีลาและการดนตรีจากน้องๆของเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะครับอันนี้ก็ยังมีมารวมถึงการเปิดให้เข้าชมได้ตามตลอดเลยนะครับ
0: คร
2: ับอย่าลืมมาเรื่องนาฏศิลป์จินตลีลาแล้วก็ดนตรีของน้องๆด้วยนะครับอ
0: ัน
2: นี้จะเป็นงานในภาพรวมๆของการจัดงานระหว่างวันที่15-16 สิงหาคม 2569ของที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
0: ค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะไปชมการแสดงโดยเฉพาะการแสดงพวกนาฏศิลป์ศิลปะต่างๆนะคะ
1: นักเรียนนักศึกษา
0: ใช่ค่ะท่านผอ.คะการแสดงเนี่ยจะอยู่ในโซนไหนคะ
2: อ๋ออย่างนี้ครับเรียนว่าว่ารอบนี้เราจัดภายในอาคารนะครับตั้งแต่อาคาร1เข้าไปแล้วมันจะได้ไม่ร้อนไม่อะไรนะครับแล้วก็มีห้องสำหรับจัดแสดงด้วยครับจ
0: ั
2: ดแสดงแล้วก็จะมีเวทีกลางนะครับก็อยู่ภายในอาคารนะครับจะม
0: ี
2: เวทีกลางไม่ร้อนเลยครับในงานนี้เราแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องฝนตกด้วยนะครับ
0: สบายมาก
1: แสดงว
2: ่
1: า
2: สบายนะเพราะเราจัดให้ตรงกับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมว่าในอาคารเองเราก็จะมีการเปิดนิทรรศการภายในอาคารและนอกอาคารนี้ให้ชมฟรีด้วยนอกจากเราจะมาในงานนี้แล้วก็เราก็จะในหมู่อาคารก็จะมีนิทรรศการของที่พิพิธภัณฑ์จัดไว้นะครับประมาณใน989อาคารนี้ก็เข้าชมฟรีด้วยแล้วก็มีที่พักที่เป็นแบบไม่ร้อนไม่อะไรด้วยนะครับตรงนี้มาจัดในหมู่อาคารนะครับข้างในครับท่านครับ
0: ค่ะร้านค้าบูธต่างๆก็มาตั้งบูธออกบูธเหมือนกันใช่ไหมคะท่านผอ.คะ
2: ใช่ครับก็อยู่ในบริเวณภายในจะเป็นทางเดินระหว่างทางอาคารครับก็จะเป็นร้านอาหารร้านอะไรก็มาออกบูธภายในอาคารได้ครับร
0: ้
2: านมีเส้นทางเดินนะครับในอาคารครับ
0: สำหรับใครที่สนใจไปอันนี้ต้องไปลงทะเบียนไหมคะหรือว่าสามารถเดินเข้างานได้เลย
2: อ๋อเข้างานได้เลยครับไม่ต้องลงทะเบียนครับก็สามารถที่จะเข้ามางานได้เลยนะครับก็ในการแสดงของน้องๆต่างๆเราก็จะมีเป็นรอบการแสดงนะครับเพื่อให้เกิดบรรยากาศแบบไทยๆและก็แบบคึกคืนกันนะครับตรงนั้นด้วยนะครับรวมทั้งเราก็จะได้มีมารู้เรื่องเวิร์กดูในเรื่องของการลงมือทำเพื่อทั้งน้ำอบไทยเครื่องหอมงานมาลัยเคร
0: ื่อง
2: แฝงขนมไทยชาววังได้นะครับก็มาร่วมกันได้ครับ
0: เพราะหลายคนอยากจะไปต่ออาชีพนะไปต่อยอดไปสร้างเป็นอาชีพเป็นรายได้เสริมอันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยไม่ร้อนอยู่ในตัวอาคารคุณอ้อถ้าคุณไปคุณจะชอบเพราะตัวอาคารแบบ
1: ไม่ต้องกลัวฝนเลยนะ
0: ตัวอาคารอ่ะต่อให้ไม่มีแอร์ก็เย็นเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยเขาจะมีแบบหลักการก่อสร้างที่ถูกต้องด้วยนะคะ
1: พออ้อคะไปเที่ยวได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
2: อย่างนี้ก็เรียนตั้งแต่8โมงเช้านะครับถ
0: ึ
2: ง5โมงเย็นนะครับก็สามารถที่จะมาได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับซึ่งอยู่ตอนติดถนนพหลโยธินอยู่นวนครนะครับคลองหลวงปทุมธานีนะครับก็สามารถและใครไม่มีรถส่วนตัวมาก็ลงบริเวณข้างหน้าได้เรามีรถรางรับส่งนะครับไม่ต้องห่วงและรถรางรับส่งไปถึงที่งานด้วยนะครับก
0: ็
2: สามารถมาเยี่ยมชมกันได้นะครับแล้วก็มาสัมผัสความงามของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับมาชมการแสดงนาฏศิลป์จินตลีลาดนตรีไทยของจากเยาวชนนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยผ่านน้ำอบสมุนไพรเครื่องหอมมาลัยเครื่องแฝงและขนมชาววังครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะครับแล้วก็สามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆจากร้านค้าภาคีเครือข่ายไม่ต่างกว่า100ร้านค้าครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับในวันที่15-16 สิงหาคมนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
0: ค่ะฟังท่านผอ.พูดแล้วหลายคนอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวมากๆเพราะว่าตรงกับเสาร์อาทิตย์ด้วยและที่สำคัญเนี่ยสินค้าที่มาวางจำหน่ายเนี่ย คือตัวถ้าไปเทียบกับราคาเนี่ยมันได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยทุกอย่างที่เอามาโชว์เอามาให้เห็นเอามาให้ชิมแล้วก็ให้เรียนรู้เนี่ยมันเป็นฝีมือของคนไทยแล้วก็ประณีตมากๆ
1: เป็นของที่มีมูลค่าสูงนะคะ
0: ค่ะกับงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยนะคะสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงค่ะ 15-16 สิงหาคมนี้วันนี้ขอบคุณท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยนะคะผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีขอบพระคุณมากค่ะท่านผอ.
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
2: ครับขอบคุณครับพี่กบพี่อ้อครับขอบค
0: ุณ
2: มาก
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: หัวหน้าไปนะ
0: นี่ใจตรงกันเลยนะคะเราจริงๆแล้วเนี่ยใครที่เคยไปนะจะบอกว่าจะประทับใจแล้วก็อยากจะกลับไปอีกเนื่องจากว่าทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีการรังสรรค์มีการพยายามที่จะคิดค้นกิจกรรมดีๆมาเสริมให้เรื่อยๆแต่ที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องของวิถีไทยการไปเรียนรู้พวกเกษตรพอเพียงนะมีเรื่องของการเกษตรก็มีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ
1: วิถีชีวิตไทย
0: ว
1: ิ
0: ถ
1: ี
0: ชีวิตไทยศิลปะวัฒนธรรมของไทย
1: ใช่ค่ะเนี่ยพวกขนมชาววังฉัน
0: ค
1: ุ
0: ณฉันเห็นอย่างหนึ่งฉันอยากกินมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นเหมือนเมี่ยงอ่ะใช้บัว
1: ดอกบัว
0: กลีบบัวเคยไปกินครั้งหนึ่งแล้วมีความโอ้โหอร่อยคุณมันจะหอมอ่อนๆ นะแล้วกลีบบัวเนี่ยมันเป็นออร์แกนิกหมดด้วยสินค้าทุกอย่างของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยจะเน้นเรื่องของคุณภาพ
1: ม
0: ีมาตรฐานเป็นสินค้าที่จริงๆแล้วไม่อยากใช้คำว่าสินค้านะเป็นผลิตภัณฑ
1: ์
0: ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
1: ฝ
0: ี
1: มือทั้งนั้นเลย
0: โดยเฉพาะมาจากเกษตรกร
1: ใช่ค่ะ
0: หลายๆจังหวัดมาอยู่ที่นี
1: ่
0: บ
1: ้
0: านคุณก็มานะพะเยา
1: ไปอุดหนุนเนาะไปอุดหนุนสินค้าของพี่ๆน้องๆเกษตรกร
0: โดยเฉพาะแบบแต่ละจังหวัดเขาจะมีของดีของเด่นใช่ไหมอย่างพะเยามาที่แหละคราวที่แล้วเนี่ยดิฉันได้
1: ปลาส้มไหมคะ
0: ถั่วเน่าแอปถั่วเน่า
1: แอปถั่วเน่า
0: อร่อยมากแล้วก็มีพริกลาบของชาวเหนือใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะมีแบบใส่อะไรนะ
1: มะแขวน
0: มะแขวนมะแขวน
1: ก็จะมี
0: ใครจะชอบจังหวัดไหนไปเลยที่นี่มีทุกอย่างแต่ที่สำคัญเนี่ยปีนี้ครั้งนี้เนี่ยพิเศษหน่อยนะคะก็เป็นเดือนแห่งวันแม่ด้วย
1: อย่าลืมพกถุงผ้าไปกันด้วย
0: โอ้ใช่ๆนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: 13:36 น.นะคะขอบคุณช่างเทคนิคของเรานะคะไม่บอกกล่าวกันเลยนะคะคุณอะไรนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นอ่ะวันนี้เปลี่ยนมือกันนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะกับความรู้เรื่องของการเกษตรนะคะโดยเฉพาะวันพฤหัสบดีเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทองธรรมดาเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดดิฉันพูดถูกนะวันนี้
1: ถูก
0: ค่ะ
1: ถูกค่ะเพราะว่าทีมงานพิมพ์เข้ามาให้เรียบร้อย
0: ขอบคุณน้องพลอย
1: ผิดอยู่นะ
0: ก็พิจารณาตัวเองได้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไม่พูดกันเยอะนะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองพร้อมกับเราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์ทองได้เลยค่ะแต่ว่าช่วงแรกเดี๋ยวให้อาจารย์ทองให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ฝนมาหรือยังไปหรือยัง
2: มาแต่ยังไม่ถึงครับ
0: มายังไม่ถึงเขาจะตั้ง
2: ครับ
0: ตั้งเขาทั้งวันเลยนะกลับไปบ้านรอบนี้เนี่ยฝน
1: ตั้งเขาแต่ไม่ตก
0: ตกแต่ว่าตกไม่ถึงแต่มีอยู่วันหนึ่งค่ะอาจารย์ลมแรงมากน่ากลัว
2: ตอนนี้ก็ลมแรงฮะ
0: ค่ะอาจารย์
2: ยังแจ้งอยู่เลย
0: อาจารย์คะวันนี้อัปเดตเรื่องอะไรดีคะ
2: พอดีมี
13: แฟนรายการเนาะโทรมาแล้วก็บอกว่าปลูกต้นไม้ไว้อยู่ใบมันร่วงหมดนะครับเหลือแต่กิ่งก้านนะครับใบร่วงหมดเลยเราก็เลยบอกให้แอดไลน์แล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะครับก็ถ่ายรูปมาให้ดูปรากฏว่าเขาเอาฟางเอาหญ้าเนี่ยไปคลุมโคนต้นนะครับแล้วก็คลุมค่อนข้างหนานะครับแล้วก็คลุมเข้าไปถึงติดกับต้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยบังเอิญเนี่ยเขาอยู่ทางอีสานตอนบนนะครับถ้าใครติดตามข่าวอยู่ก็จะรู้ว่าอีสานตอนบนเนี่ยฝนตกเยอะ
0: ค
13: ่
0: ะ
13: อีสานล่างไม่ตกหรือตกน้อยนะครับ
0: ค่ะ
13: ทีนี้พอฝนตกเยอะแล้วไปคุมฟางคุมหญ้าไว้หนาเนี่ยนะครับมันก็อุ้มความชื้นเกินไปนะครับพอมันอุ้มความชื้นเกินไปเนี่ยพอความชื้นเยอะเนี่ยนะครับก็คือน้ำขังเยอะน้ำมันไปไล่ที่อากาศนะครับถ้าไปแทนที่อากาศรากพืชเนี่ยมันจะดูดสารอาหารได้ต่อเมื่อมันหายใจได้นะครับพอน้ำไปไล่ที่อากาศอากาศก็ไม่มีหรืออากาศเหลือน้อยพืชก็หายใจได้น้อยหรือหายใจไม่ได้พอมันหายใจไม่ได้มันก็ไปดูดสารอาหารหรือดูดธาตุอาหารดูดน้ำต่างๆขึ้นไปบนต้นไม่ได
0: ้
13: พอมันดูดอาหารขึ้นไปไม่ได้ต้นก็ขาดวัตถุดิบที่จะไปสังเคราะห์แสงหรือปรุงอาหารนะครับพอหลายวันติดกันเข้านะฮะมันก็ขาดสารอาหารขาดสารอาหารความชื้นที่เยอะเนี่ยก็เลยไปทำให้ระบบรากเนี่ยเสียหายนะครับรากเน่านะครับและการที่เอาฟางไปคุมชิดโคนต้นก็เลยทำให้โคนเน่าด้วยครับทีนี้แ
0: ค
13: ่กลายเป็นสองเด้งนะครับแต่พอรากเน่าโคนเน่าอาหารดูดไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับใบก็ไม่มีวัตถุดิบไปสังเคราะห์แสงก็ขาดอาหารใบก็เริ่มร่วงนะครับกิ่งก็เริ่มแห้งจากยอดนะครับอันนี้ที่เราอยากจะเตือนตรงนี้ก็เพราะว่าใครที่ปลูกต้นไม้อยู่เนี่ยโอเคละการเอาวัชพืชไปคุมดินนะหาเศษอินทรีย์วัตถุไปคุมดินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เราต้องดูฤดูกาลที่เราจะคุมด้วยนะครับอย่างหน้านี้ถ้าฝนตกเยอะเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรจะไปคุมด้วยซ้ำนะครับหรือถ้าจะคุมก็อาจจะคุมบางๆแล้วก็ไม่ควรคุมจนชิดต้นนะครับเราควรคุมห่างจากต้นถ้าเป็นต้นใหญ่หน่อยเนี่ยห่างออกมาเป็นฟุตถ้าเป็นต้นเล็กก็อาจจะปักฝ่ามือนึงนะครับเพื่อให้โคนต้นเนี่ยแดดส่องถึงอากาศถ่ายเทได้โคนจะได้ไม่เน่านะครับส่วนบริเวณที่คุมเนี่ยเราก็จะคุมบริเวณชายตรงพุ่มนะฮะก็คือปลายกิ่งนั่นเองนะครับไม่จำเป็นเลยจะต้องคุมหนาไปตลอดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดปัญหาอย่างคนที่ถามมานะครับทีนี้เขาก็ถามต่อว่าเราจะแก้ไขยังไงอันดับแรกนะเอาที่คุมออกให้หมดนะครับผมมันเป็นทั้งสวนเลยนะก็ต้องเอาออกทั้งสวนหรือจะปลูกใหม่
1: ค่ะ
13: ให้เลือกเอาระหว่างเอาออกกับปลูกใหม่งั้นเอาออกยิ่งกว่าเขาบอกนะครับเอาออกแล้วทำยังไงนะครับเอาออกแล้วก็คือต้องรีบไปหายามารดลงไปเพื่อรักษารากกับโคนที่เน่านะครับเช่นไซโคเดอร์มานะครับพวกเมทาแลคตินพวกเนี้ยเอามาลากรดแล้วต้องคอยดูเรื่องของการให้น้ำนะครับว่าช่วงนี้ต้องอย่าไปให้น้ำเยอะนะครับหรือถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งไปให้น้ำมันนะครับแล้วก็อาจจะต้องรดยาต่อเนื่องสัก 2-3 ครั้งเพราะว่าอาการมันหนักแล้วกินยาชุดเดียวยังไงก็ไม่หายนะครับแล้วก็อันนั้นคือทางดินส่วนทางต้นเนี่ยก็ต้องตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งให้เหลือน้อยๆตัดปลายยอดออกนะครับเพื่อให้ลดภาระของต้นแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะแตกกิ่งใหม
0: ่
13: นะครับทีนี้เราสังเกตว่ากิ่งใหม่ถ้าใบใหม่ที่แตกออกมาเนี่ยถ้าใบมันยังเล็กแล้วลายแสดงว่ารากไม่ฟื้นแต่ถ้าแตกออกมาแล้วใบใหญ่แล้วก็สีสันสดใสแสดงว่ารากเริ่มดีขึ้นแล้วถ้ารากไม่ฟื้นทำยังไงก็รดยาต่อ
1: ยังแก้ได้อยู่นะคะ
13: ยังได้อยู่นะแต่ถ้ายังไม่ถึงกับแบบแห้งไปทั้งกิ่งอย่างเงี้ย
1: ค
13: ่
1: ะ
13: นะครับแต่ถ้าแห้งไปทั้งกิ่งและแห้งจากยอดลงมาเลยครึ่งต้นอันนั้นก็นิมนต์พระแหละครับ
0: ทำใจไป
13: นี่ก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับคนที่ขยันเกินเหตุนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันจะได้ประหยัดน้ำ
1: ค่ะ
13: เอาไว้ทำหน้าแล้ง
1: ค่ะ
13: ทำหน้าแล้งไม่ใช่หน้านี
1: ้
13: นะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่ฝนตกบ่อยนะครับไม่ควรจะคลุมหน้าดินเนาะควรจะให้หน้าดินเนี่ยมันเปิดเพื่อระเหยน้ำ
1: ค่ะ
13: นะครับมันถ่ายเทน้ำถ่ายเทอากาศนะครับไม่งั้นแล้วท่านก็จะต้องทำอย่างที่ผมว่านี่แหละก็คือจะต้องมาแก้กันที่เรื่องของรากกับโคนมันจะเน่าไปนะครับเอาปากไว้ด้วยแล้วกันสั้นๆเนาะเพราะว่าวันนี้เวลาน้อย
0: ค่ะ
13: นะคร
0: ับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดสายค่ะคุณรอง
1: ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ022769718ค่ะ022769718เดี๋ยวโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกันนะคะ
0: ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามก็ได้นะคะใครไม่สะดวกโทรนะคะฝากคำถามมาที่ทางออนไลน์ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราก็จะนำคำถามที่ท่านถามเนี่ยมาสอบถามกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ก็ระหว่างรอสายนะคะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะคุณบุญจันทร์คุณเสริมนะคะสวัสดีทักทายมาแล้วส่งหัวใจมาด้วยนะคะคุณโตโต้บอกว่าแชร์แล้วครับขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มีคุณต้นน้ำนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาค่ะคุณนิวชอยส์นะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณอเนกพริกไทยค่ะทักทายกันเข้ามาคุณศรีสะอาดบอกว่าสวัสดียามบ่ายนะคะคุณพิสมัยก็บอกว่าสวัสดีตอนบ่ายทีมงานทุกท่านค่ะ
0: ค่ะถ้ามีสายก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะคุณณัฐชนัทนะคะณัฐชนัทบอกว่าสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณตรินนะคะสวัสดีพี่อ้อพี่อ้อพี่
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ด้วยนะคะบอกว่าแชร์แล้วขอบพระคุณมากค่ะ
1: ค่ะคุณดาราวันนะคะคุณอัชราทักทายกันเข้ามาบอกว่าวันนี้วันพระนะคะเตือนพวกเราด้วย
0: เต
1: ือ
0: นพวกเราใช่ไหม
1: คุณรจนาบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านค่ะแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณสวัญญานะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจเข้ามา
0: ขอบคุณมากค
1: ่
0: ะ
1: ฟังอยู่นะ
0: น่ารักมากเลยอันนี้แฟนพันธุ์แท้ของเราเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดาวติดดาวไปเลยนัมเบอร์ดาวไปเลยนะคะ
1: ค
0: ุณพิสมัยบอกว่าเนี่ยส่งหัวใจมาให้นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ใครอยู่ที่ไหนนะคะก็ฝากถามมาได
1: ้คุณสุเทพบอกว่าฟังจากราชบุรีค่ะ AM ชัดเจนดีมีฝนตกเล็กน้อยวันนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: คุณนิดนิตยานะคะบอกว่าสวัสดียามบ่ายทุกท่านค่ะคุณอลงกรนะคะสวัสดีคุณพิธีกรทั้งสองคนครับขอบพระคุณค่ะคุณอุไรนะก็โทรเข้ามาฝากเข้ามาทักทายกันด้วยนะคะมีอีกหลายท่านเลยค่ะที่เข้ามานะคะช่องบ้านดำทักทายบ้านดำกันหน่อยค่ะคุณอ
1: ้อมีหลายท่านที่ฉันดูไม่ช
0: ั
1: ดดิฉันดูไม่ชัดนะคะเพราะว่าตัวเล็กขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวถามอาจารย์ทองดีกว่าเพราะว่ามีไม่น่าจะทานแล้วมีสายจากทางบ้าน
0: ส่งสายเข้ามาได้เลยค่ะ
1: คุณสายัน
0: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดิฉันไปใช่ยาใช่ค่ะทำไมคุณสายันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
0: ค่ะจากไหนคะนนทบุรีเชิญเลยค่ะ
14: นนทบุรีครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
14: อยากจะถามอาจารย์สักหน่อยครับ
0: เชิญเลยค่ะ
14: ครับวิธีฉีดยาเข้าต้นมะพร้าวเนี่ยมันอยู่ได้กี่เดือนครับ
13: ฉีดยาเข้าต้นมะพร้าว
14: ครับ
13: มันขึ้นอยู่กับปริมาณยาที่ฉีดแล้วก็ขนาดของต้นด้วยนะก็เยอะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนนะครับ
14: ถ้าต้นใหญ่แล้วจะอยู่นานไหมครับต้นใหญ่แล้วเนี่ย
13: ต้นใหญ่แล้วจะอยู่ไม่นานนะครับเพราะว่าปริมาณสารที่เราฉีดเข้าไปกับขนาดของต้นเนาะนะครับพอมันไปเฉลี่ยมันก็จะเจือจางนะครับ
14: ครับ
13: ครับผม
14: ขอบพระคุณมากครับทั้ง3ท่านครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาเร็วมาเร็วเคลมเร็วไปเร็วนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะช่างของเรานะคะวิ่งรอบวันนี้แข็งแรงมากเลย
1: ค่ะ
0: คุณบุญประกอบนะคะ
1: เดี๋ยวถามอาจารย์ทอง
13: ขออนุญาตเพิ่มเติม
0: ค่ะใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
13: แต่ที่หลายคนฟังแล้วอาจจะงงว่าฉีดยาเข้าต้นมะพร้าว
0: คืออะไร
13: อาหารกระเทียมหมายถึงว่ามะพร้าวเนี่ยมีแมลงไปกัดที่ยอดหรือกัดที่เจ้ามะพร้าวอะไรต่างๆนะส่วนต่างๆของมะพร้าวเนี่ยเขาจะฉีดสารตัวหนึ่งชื่อว่าอีกมาแมสติงเข้าไปที่ต้นนะครับแล้วสารตัวนี้ก็จะลำเลียงส่งที่ไปที่ยอดทำให้แมลงไม่มากัดทำลายต้นนะครับเดี๋ยวคนฟังจะงงว่าไอ้อยู่ๆไปเอายาฉีดเข้าต้นมะพร้าวทำไมนะครับบอกเผื่อไว้ด้วยแล้วกัน
0: ค่ะเป็นการเหมือนกำจัดศัตรูพืชนี่แหละแต่ว่าแทนที่จะไปฉีดพ่นที่บริเวณที่มันเป็นแต่อันนี้เขาฉีดเข้าต้นมะพร้าว
1: เลย
0: ค
1: ือ
13: ต้นมันสูงอะขึ้นไปฉีดไม่ถึง
0: มันโอ้ใช่มันไม่เหมือนต้น
13: แต่ถ้าต้นเตี้ยเราก็ฉีดเลยฉีดที่ที่ใบที่ยอดได้เลย
0: อ๋อค่ะมีสายค่ะคุณน้อง
1: ค่ะสายจากจังหวัดตากนะคะคุณสุค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ
15: อาจารย์ถามอาจารย์ท้องว่าไอ้ถั่วเหลืองนี่มันลูกแล้วบางทีมันงามแต่มันไม่มีเม็ดเนี่ยมันจะปลูกช่วงไหนมันมียังไงบ้างครับ
0: ใบพันธุ์ใบ
13: พันธุ์ใบคุณได้เตรียมดินยังไง
15: มันก็ทั่วไปครับแต่มันก็ขึ้นงามแต่
0: ก็คือมีแต่ใบถูกไหมมีแต่ใบ
13: เออมันขึ้นงามนะฮะมันขึ้นงามมันก็เลยจะไม่ออกปักออกเม็ดออกดอกเนา
0: ะ
13: ฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็คือขึ้นอยู่กับดินกับปุ๋ยที่คุณปลูกไปแหละ
0: เตรียมดิน
13: ปุ๋ยอะไรใส่ให้มันเตรียมดินยังไง
0: ก่อนปลูกเตรียมดินยังไงคะคุณสุ
15: แต่จริงๆแล้วก็ปลูกได้ตลอดทั้งปี
0: ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าปลูกได้ยังไงแต่ว่าตอนเตรียมดินไอ้ครั้งนี้เตรียมยังไงอาจารย์จะได้ช่วยวิเคราะห์ให้คุณสุคะ
15: ครับ
0: ค่ะคุณสุก่อนปลูกอ่ะคุณสุเตรียมดินแบบไหนคะใช้ดินอะไรก่อนปลูกอ่ะค่ะ
15: ก็ดินถ้าถ่ายพรวนอย่างเงี้ยหรือไงถ้าหลังนาก็สำหรับเขาก็จะไม่ได้ใส่ก็จะหว่านไปเลยนี่ครับอ๋อ
0: ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้เตรียมดินอะไรเลยใช่ไหมก็ปลูกตามธรรมชาติ
13: ฝนตกบ่อยไห
0: ม
13: ฝนตกบ่อยไหม
15: มันช่วงถ้าเป็นหลังนาก็ใช้จากน้ำจากธรรมชาติสูบใส่
13: ไม่ใช่ตอนนี้ของคุณเนี่ย
0: ฝนตกไหม
13: ดอกไม่ออก
0: คุณสุคุณสุตอบไม่ตรงคำถามนะ
13: ตอนนี้คุณปลูกอยู่หรือเปล่าหรือคุณจะปลูกหลังนา
15: ตอนนี้ไม่ได้ปลูกหรอกครับแต่ว่าผมก็ฟังเขา
13: ถามเผื่อไว้ก่อนเข้าใจเข้าใจ
0: โอเค
13: ครับผมสาเหตุที่มันไม่ออกดอกไม่ออกฝักเนี่ยมันก็เกิดจากหนึ่งก็คืออาจจะปุ๋ยตกค้างจากไอ้นาเนี่ยที่มันมีตัวหน้าเยอะไปนะครับมันก็เลยจะทำให้งามนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่จะไปสร้างดอกสร้างฝักเนี่ยมันไม่พอนะครับทีนี้ถ้าคุณปลูกหลังนาก็คือไม่มีการลดน้ำเนาะงั้นคุณเอาปุ๋ยไปใส่มันก็ใส่ไม่ได้ทางดินคุณก็ต้องฉีดช่วยมันทางใบนะครับโดยไปซื้อปุ๋ยเกล็ดมาฉีดให้มันนะครับอย่างเช่นสูตร052234นะครับฉีดให้มันสัก2-3ครั้งนะครับมันก็จะช่วยทำให้ออกดอกติดฝักได้มากขึ้นครับ
15: ครับครับก็หมายความว่าทั้งปีนี่ก็ปลูกได้ตลอดใช่ไหมครับ
13: ปลูกได้ตลอดครับก็ปลูกได้ตลอดเนาะแต่ปัญหาก็คืออย่างที่ว่านะถ้ามันไม่ออกดอกไม่ติดฝักก็ปุ๋ยมันไม่พอคุณจะช่วยมันหน่อย
15: อ๋อครับครับ
0: โอเคนะคะ
15: โอเคครับขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะขอคำถามกระชับหน่อยนะคะจะได้ให้อาจารย์ได้ช่วยวิเคราะห
1: ์
0: แล้วก็ให้คำแนะนำด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวถามคำถามจากทางบ้านที่ฝากไว้นิดนึงนะคะต้นลำไยค่ะอาจารย์หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะบำรุงต้นยังไงให้ติดดอกออกผลดีเพราะว่าปกติพอออกผลมามันจะลูกเล็กแล้วก
0: ็
1: ลูกไม่โดด
0: ไม่สมบูรณ์
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
13: ก็ลำไยนี้ส่วนใหญ่พอเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยเขาจะตัดแต่งกิ่งนะครับโดยเฉพาะไอ้ปลายกิ่งที่เคยออกผลไปแล้วเนี่ยที่เราเก็บผลไปแล้วก็จะแต่งออกนะครับแต่งกิ่งเพื่อให้แตกกิ่งใหม่ดังนั้นกิ่งใหม่ที่แตกใหม่เนี่ยมันจะติดผลดีกว่ากิ่งเก่าที่เคยออกผลแล้ว ครับงั้นคนที่ไม่แต่งจริงเนี่ยไม่ตัดแต่งจริงเนี่ยมันก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยอาจจะรีบเล็กหรือว่าผลผลิตลดลงนะครับงั้นพอหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็จะรีบตัดแต่งจริงแล้วก็พรวนดินบำรุงดินเพื่อให้มันแตกใบปกติแล้วเกษตรกรก็จะทำใบ 2-3 ชุดแล้วแต่ใครจะทำทันไม่ทันนะครับถ้าแตกใบใหม่ได้ถึง3ชุดแล้วก็สะสมอาหารพอเนี่ยปีต่อไปก็จะออกดกครับแล้วก็ลูกใหญ่ครับผมมันก็เป็นเทคนิคเดิมนะครับแต่ถ้าทำไม่ทันแค่2ชุดหรืออย่างน้อยชุดนึงก็ยังดีครับผม
0: อาจารย์แล้วถ้ากรณีลำไยที่เราเอาไปปลูกแล้วแล้วก็ตอนนี้ความสูงก็ประมาณเท่าสักประมาณ160เซนได้เราช่วงนี้ฝนมาเยอะเราต้องดูแลยังไงบ้างคะ
13: จริงๆลำไยเป็นพืชที่ทนนะครับทนพอๆกับมะม่วงนะครับปกติแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะป่วยจะน้อยกว่าพืชทั่วไป
0: ค่ะ
13: นะครับปกติช่วงนี้ไม่ต้องดูแลอะไรนะเราจะไปดูแลหรือสะสมอาหารก็คือช่วงปลายฝนนะครับเพราะว่าลำไยมันจะไปออกดอกติดฝนก็คือต้องผ่านเข้าหนาวนะครับงั้นช่วงประมาณเราจะไปสะสมอาหารแล้วมันช่วงปลายตุลาต้นพฤศจิกานะครับช่วงนั้นก็จะมีสะสมอาหารช่วยมันแต่ถ้าปีไหนหนาวจัดมันก็ออกเองอยู่แล้วออกดอกด้วยแต่ปีนี้คาดว่าจะหนาวน้อยนะครับฉะนั้นใครที่ฟังรายการอยู่และปลูกยิ่งตีลำไยต้องสะสมอาหารให้มากพอนะครับไม่งั้นแล้วผลผลิตจะลดลงนะครับเพราะว่าอากาศจะหนาวน้อยปีนี
0: ้อาจารย์คะมีอีกหนึ่งสายนะคะจากทางบ้านที่ชัยภูมิคุณบัวค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
16: ครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่ออาจารย์ทองครับ
0: ค
16: ่ะเรียนถามว่ามันมีลำไยพันธุ์ดีอยู่แต่มันติดเสาไฟฟ้าเขตทางหลวงทีนี้ผมอยากจะขยายพันธุ์ไปปลูกที่ใหม่นะด้วยการตอนหรือว่าการไหนถึงจะเหมาะสมดีครับท่านครับขยายพันธุ์แบบไหนถึงจะดีครับขอบคุณครับ
13: ตอนกิ่งนี่ถือว่าค่อนข้างง่ายที่สุดเนาะนะครับก็ตอนกิ่งแล้วต้องรีบตอนนะฮะเพราะว่าเดือนนี้เดือนสิงหาแล้วมันจะมีเวลาตอนได้แค่ช่วงนี้นะครับพอเข้าตุลาแล้วเนี่ยตอนไม่ได้แล้วนะครับมันเข้าหนาวมันจะไม่ออกรากนะครับแต่นั้นถ้าจะตอนต้องรีบตอนนี้ครับไม่งั้นมันจะไม่ทันครับ
0: ครับมันจะใกล้หน้าหนาว
16: ครับขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
13: เวลาอันนี้ก็ฝากไปเนาะสำหรับหลายๆคนเนี่ยที่จะตอนกิ่งไม้นะครับนะครับพอเข้าหนาวปุ๊บเนี่ยต้นไม้เนี่ยจะออกรากยากแล้วฉะนั้นมันก็จะเหลือสิงหากันยาฉะนั้นมันกว่าจะออกรากเนี่ยมันใช้เวลาเดือนกว่านะครับพอเข้าตุลามันจะหยุดแหละเพราะว่าอันนั้นคือปลายฝนต้นหนาวแล้วฉะนั้นถ้าท่านจะขยายพันธุ์ต้องรีบแล้วครับไม่งั้นไม่ทันนะครับต้องฝากไว้ด้วยเดี๋ยวจะตอนแล้วจะไม่ได้
0: ผล
13: ไม่ได้กิ่งไม่ปลูกนะครับมันไม่ออกรากนะครับก็ฝากไว้ได้ครับ
0: ค่ะก็เรื่องของการดูแลต้นไม้จริงๆมันยังไม่จบแค่นี้นะคะจริงๆ
1: มันมีอะไรมา
0: เยอะมาก
1: ยิบย่อยเนาะมันจะต้องเจอ
0: ที่จะต้องเจอปัญหาใหม่ๆแปลกๆก็มีมาเรื่อยๆให้อาจารย์ทองได้คือเรียกได้ว่ามาลองภูมิอาจารย์ทองนี่แหละแต่อาจารย์ทองก็สามารถที่จะแนะนำได้เดี๋ยวแก้ปัญหาได้สำหรับวันนี้มาถึงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายรายการหน่อยค่ะ
13: ก็คือเราเป็นเกษตรกรเราต้องไม่หยุดนะฮ
0: ะ
13: ไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะฮะที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเนาะนะครับพอถ้าเราไม่ปรับตัวไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็จะตกเพนนะครับพอตกเพนก็คือมันอาชีพนี้มันก็จะยึดถือเป็นอาชีพหลักไม่ได
0: ้
13: นะครับแต่เราก็จะต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลาขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเองเนา
0: ะ
13: ผมเองเนี่ยตื่นเร็วตื่นเช้าเนี่ยผมก็จะหาความรู้นะครับใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาดูจากแปลงของคนต่างๆที่เอามาลงคลิปบ้างอะไรบ้างผมก็จะดูนะดูเทคนิคต่างๆอันเนี้ยแล้วก็มาดูว่าอันนี้มันจริงอันนี้ไม่จริงนะครับอันเนี้ยน่าจะมาแนะนำได้นะครับก็คืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับอย
0: ่
13: าเป็นน้ำเป็นแก้วนะครับเราต้องพยายามฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วเราก็จะได้สิ่งใหม่ๆที่จะไปปรับใช้กับตัวของเราครับเอาฝากไปด้วยแล้วกัน
0: ค่ะ
13: ครับผม
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
13: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราได้ความรู้หลายอย่างเลยนะเรื่องลำไยมีคนฝากถามมาดิฉันจัดใหญ่เลยทีน
0: ี้ดิฉันคิดว่าต่อไปอนาคตเราจะได้กินลำไยจากบ้านคุณอ้อที่สมบูรณ์แบบนะคะเพราะว่าบ้านคุณอ้อก็มีลำไยด้วย
1: ดิฉันจะบอกว่าปีนี้ดิฉันไม่ได้ทาน
0: เพราะว่า
1: ผลผลิตน้อย
0: อ๋อนี่แหละต้องไปตัดตอน
1: ต้น
0: ต้องไปต
1: ั
0: ดก
1: ิ่
0: งต้องไปตัดก
1: ิ่งปกตินะทุกปีดิฉันต้องได้กินแล้วนะ
0: เนี่ยปีนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณพ่อตัดกิ่ง
1: รอทานกันปีหน้า
0: ตัดกิ่งใหม่ค่ะเอาละค่ะ 13:59 นะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะสำหรับวันนี้คงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจพร้อมด้วยทีมงานนะคะคุณบุญประกอบอบกลิ่น
0: ค
1: ุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีแล้วก็น้องพลอยใสนะ
0: คะ
1: จำชื่อจริงไม่ได้ พวกเราลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
17: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอม
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
20: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
21: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
22: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
22: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
23: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
23: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
23: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
23: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
9: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
23: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
20: นายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัล
24: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุกราดยิงภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยแสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จำเป็นต้องมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวและให้เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลอื่นแทน

0: รุกและเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยชวิษาประทุมมารายงาน
1: หน่วยดับเพลิงท้องถิ่นของเกาหลีใต้ระดมกำลังและรถบรรทุกน้ำทั่วประเทศไปยังจังหวัดขยองซังใต้หลังเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงศูนย์บัญชาการดับเพลิงจังหวัดขยองซังใต้ของเกาหลีใต้รายงานว่าหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นดำเนินการส่งรถบรรทุกน้ำกว่า200คันและกำลังพลอีก400นายจากทั่วประเทศเพื่อลำเลียงน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับหลายพื้นที่ในจังหวัดขยองซังใต้ภายใต้คำสั่งระดมกำลังพลดับเพลิงระดับชาติที่ประกาศใช้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยยานพาหนะอีก14คันจากกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือและกรมป่าไม้ที่จะเข้าร่วมภารกิจลำเลียงน้ำไปยังพื้นที่ทางการเกษตรและภาคครัวเรือนซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดขยองซังใต้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังเทศบาลทั้ง18แห่งในพื้นที่ประกาศเข้าสู่ภาวะภัยแล้งอย่างเป็นทางการโดยปัจจุบันอัตราการกักเก็บน้ำของเทศบาลทั้ง18แห่งอยู่ที่เพียงร้อยละ 32.8 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 70.8 อย่างมาก1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
4: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
5: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
6: อยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เรา
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับทับทิมนะครับถือเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดสวยงามนะครับและรสชาติอร่อยนะครับแต่คุณฟังทราบไหมครับว่าผลทับทิมยังสามารถต้านโรคหัวใจและก็มะเร็งบางชนิดนะครับเนื่องจากผลทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและก็นอกจากนี้นะครับมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันของอังกฤษนะครับศึกษาพบว่าเปลือกของผลทับทิมมีฤทธิ์กดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นะครับโดยทีมนักวิจัยสังเกตจากเปลือกทับทิมที่สามารถป้องกันเมล็ดภายในจากแบคทีเรียนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเปลือกทับทิมก็สามารถใช้กับมนุษย์ได้โดยการนำมาสกัดสารจากเปลือกของทับทิมนะครับมาทำเป็นขี้ผึ้งทาบาดแผลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์เราคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติอยู่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารนี้ National Geographic นะครับคุณวางคำสำหรับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จ

ู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ฮัลโหล
1: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
4: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
4: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: พอโคตรภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

0: กระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนอง Music Festival 2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบ Body Slam กัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบ Let's Go Fake Free Handและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจส่วนห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้หน้าลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอสู้เกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
1: เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
2: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
1: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเถิดค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
3: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐเดินหน้าใช้การลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุล2ประเทศ
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐอีกทั้งตัวเลขการเกิดดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในไทยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำไม่มีการนำประเด็นทางทหารไปต่อรองภาษีกับสหรัฐยืนยันยังคงฝึกคอบาโกตามแผนฝึกเดิม
9: พลเรือตรีสุรศักดิ์

0: ฝึกฝ่ายอำนวยการในรูปแบบ StaffEx มาเน้นกระบวนการแสวงข้อตกลงใจฝึกให้กระบวนการนี้ตกผลึกได้เป็นแผนการปฏิบัติที่จะเอาไปใช้ต่อในปี Heavy Year ซึ่งเป็นการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหรือ CPX โดยเอาซีเนริโอของการฝึกมาบูรณาการฝึกทั้งภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการด้วยกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดสงขลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการคุมเข้มการพกพาอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความมั่นใจให้ประชาชน
2: นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในสถานที่ราชการเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนหลังพบสถานการณ์การนำอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยโดยจังหวัดสงขลามีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่12สิงหาคม2569ถึงหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอให้ยกระดับคัดกรองการตรวจตราบุคคลยานพาหนะรวมถึงอาวุธปืนทุกชนิดที่ผ่านเข้าออกสถานที่ราชการพร้อมกำหนดให้สถานที่ราชการเป็นเขตปลอดอาวุธห้ามพกอาวุธปืนวัตถุระเบิดหรืออาวุธทุกชนิดเข้าภายในสถานที่ราชการยกเว้นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหากพบเหตุรุนแรงหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเพื่อควบคุมสถานการณ์และดำเนินการตามกฎหมายธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 นวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:19 นและเวลา 23:36 น้ำลงเต็มที่เวลา 4:54 นและเวลา 17:24 นอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 33.1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 25.7 องศาเซลเซียส

ำหลักธรรมมาสู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่

0: แต่โรน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
1: คนข้าเร็ว
2: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้ว
3: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
5: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: มาเด้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกฟรีแฮนด์และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SFE และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนคร่ำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

0: ติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง
1: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับอธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและระบบกระจายน้ำบาดาลระยะไกลเร่งช่วยเหลือประชาชน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำ2โครงการได้แก่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่บริเวณบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่และโครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพออกแบบและพัฒนาระบบประปาบาดาลระบบกระจายน้ำระยะไกลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานคือให้เร่งรัดดำเนินงานทั้ง2โครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงระบบแหล่งน้ำต้นทุนกับระบบส่งและกระจายน้ำอย่างเป็นองค์รวมให้ใช้ข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาลระดับพื้นที่วางแผนขยายผลไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำในระยะยาวและให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากทรัพยากรจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่องคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่กันณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วัน
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดงานเลี้ยงฉลองวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน5กระบอกมาเป็นของรางวัลจับสลากแก่ผู้โชคดีภายในงานพร้อมสั่งการให้ระงับการมอบอาวุธปืนดังกล่าวทันทีโดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เน้นย้ำเรื่องการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดและรัดกุมท ั้งกระบวนการขออนุญาตการครอบครอง

0: าคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ2ถึง 2.5 นันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz เชื่อมโยง10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะคุณฟังคะรายการ5แยกข่าวค่ะจะเจอคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:00 น.โดยประมาณจนถึง17:00 น.ค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569อยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสทภูเก็ตและอีก9สถานีด้วยกันในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวข่าวสารในรายการ5แยกข่าวที่เราหยิบยกกันมานะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงของ1ชั่วโมงแต่ตอนในช่วงปี2568ช่วงนี้อ่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะแบ่งกันเป็น2รายการใน1ชั่วโมงช่วงแรกนะคะในช่วงของ30นาทีแรกเราก็จะเจอกันในรายการ5แยกข่าวนี่แหละค่ะส่วนตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปก็จะพบเจอกันในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในส่วนของ70สถานีในสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง76จังหวัดค่ะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปที่จะมาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรายการใต้ร่มพระบารมีนะคะส่วนรายการให้แยกข่าวค่ะใครที่ติดตามกันอยู่ในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนช่วงรายการค่ะในช่วงของปลายเดือนที่แล้วเราก็เจอคุยกันแล้วนะคะว่าตอนนี้เราก็มีกันเพียงแค่2ช่วงเท่านั้นที่จะหยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนรวมไปถึงเรื่องราวนโยบายของรัฐบาลที่ตอนนี้อยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมในการติดตามข้อมูลข่าวสารรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในช่วงแรกนะคะจากนั้นก็จะเป็นช่วงของ PRD Service ค่ะรายการให้แยกข่าวค่ะผู้ฟังค่ะวันนี้นอกเหนือจากอยู่กับดิฉันว่าพันพรายพันแล้วยังอยู่กับน้องดิววัสุรัตน์วีระไสรวมไปถึงน้องจุเรวดีนะคะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการที่โอ้โหเป็นข้าราชการป้ายแดงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์แล้วค่ะมาอยู่กันในส่วนของน้องสอบมาได้ในส่วนของภาคภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามรายการทางสทภูเก็ตคงจะได้เจอกับน้องจุเรวดีนะคะในอีกพาร์ทหนึ่งของรายการอยากจะฝากไว้ให้ติดตามกันค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะอยู่กันกับพี่ช่างนะคะทางคุณธีรพงษ์ดิโชชัยสกุลนะคะหรือว่าน้องตาของเรารวมไปถึงคุณบุญชูมาดนในช่างไฟฟ้าวุโสนะคะที่เป็นผู้ควบคุมเทคนิคในรายการ5แยกข่าวสำหรับวันนี้ค่ะและรายการ5แยกข่าวนะคะควบคุมการผลิตโดยนางรัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและ5แยกข่าวในทุกวันค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ในการดูแลพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวข่าวสารที่จะหยิบยกมาพูดคุยในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะคงจะต้องหยิบยกในหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเชื่อว่าหลายท่านคงติดตามอยู่เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บเดี๋ยวกลับมารู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต
0: เอาละค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในวันนี้ค่ะอยากจะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องเตรียมตัวเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราต้องมีอยู่ในหัวใจอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราทุกวันนะคะเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนในพื้นที่ของประเทศไทยทั่วทุกมุมเลยทีเดียวค่ะในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารคงจะได้ยินคำว่าการประชุม World Bank นะคะในปี2569นี้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถือได้ว่าใกล้นิดเดียวแล้วค่ะใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วและเป็นการประชุมระดับนานาชาติเลยทีเดียวที่จะสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยในระดับสากลของทั่วโลกนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นี่แหละค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมเต็มที่ทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569หรือว่า2026นี่แหละค่ะใน IMF World Bank นะคะเพื่อที่จะยกระดับในส่วนของการเป็นเมืองระดับสากลในการที่จะต้อนรับผู้มาเยือนในทุกรูปแบบค่ะแล้วก็อยากจะ บอกแล้วค่ะว่าในการประชุมครั้งนี้จะต้องมีการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและก็การเงินจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวค่ะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยในการประชุม World Bank นี่แหละค่ะแล้วก็งานนี้นะคะมีการคาดว่าผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยมากนะคะถึง 15,000 ถึง 20,000 คนด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะสร้างเม็ดเงินแล้วก็นำเม็ดเงินเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกค่ะที่มีผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุดเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการสร้างความประทับใจอยู่ที่พี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของการเป็นเจ้าบ้านแล้วเราเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมแล้วเราไม่ปล่อยให้เป็นการเสียโอกาสค่ะเราหยิบยกอัตลักษณ์วัฒนธรรมนะคะเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนี่แหละค่ะมาต่อยอดมาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะเราดึงซอฟต์พาวเวอร์ในหลายๆด้านของแต่ละพื้นที่ค่ะไปโชว์ไปจัดแสดงในพื้นที่ของการประชุมครั้งนี้และในส่วนนี้เองค่ะของจังหวัดภูเก็ตก็มีของดีเข้าไปร่วมในเวทีนี้ด้วยอยากจะให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมนะคะที่พร้อมแล้วก็อยากให้ยกระดับความพร้อมเพิ่มมากขึ้นในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม World Bank ปี2569นี้ล่ะค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะคุณฟังคะเรื่องนี้ที่น่าสนใจแล้วนะคะคุณฟังคะอีกเรื่องนึงนะคะหลากหลายท่านคงจะติดตามในเรื่องของข่าวสารสถานการณ์ค่ะที่เกิดเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยแล้วก็เป็นเหตุสะเทือนขวัญด้วยนะคะล่าสุดค่ะคุณฟังคะทางกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศค่ะให้ยกระดับความปลอดภัยนะคะแล้วก็ควบคุมแล้วก็ตรวจค้นในเรื่องของอาวุธปืนสิ่งเสพติดนะคะยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหรือว่าพื้นที่ทุกพื้นที่ในประเทศไทยเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยค่ะมีข้อสั่งการให้ฝ่ายปกครองทั่วประเทศนะคะบูรณาการนะคะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลายภาคส่วนค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ในการตั้งจุดตรวจคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่ค่ะและจังหวัดภูเก็ตก็มีการขานรับนโยบายดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายปกครองหรือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการยกระดับในการตั้งด่านตรวจสกัดนะคะทั้งเช้ากลางคืนนะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นและกำการป้องปรามค่ะไม่ให้ผู้ที่ตั้งตนหรือว่าคิดจะทำผิดกฎหมายนะคะหรือว่าก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่เล็ดลอดเข้ามาได้ค่ะในส่วนนี้ค่ะทางจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการเดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะใครที่ขับรถอยู่ก็อยากจะให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยตามกฎหมายนะคะเห็นด่านก็อย่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะคะให้การตรวจนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เราเองก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะเมื่อช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เชื่อว่าในส่วนนี้นะคะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยกับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะมีโอกาสค่ะได้ผ่านด่านในจุดบริเวณทางด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรทลางค่ะก็มีการยกระดับความปลอดภัยนะคะในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันทั้งในเรื่องของการจราจรความปลอดภัยในเรื่องของอาชญากรรมในพื้นที่ทั้งช่วงกลางวันและก็กลางคืนค่ะถือได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะอยู่ใกล้ในส่วนของทางเจ้าที่ทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านค่ะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะแล้วก็อยากให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในทุกวินาทีของการดำเนินชีวิตค่ะเอาละค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นำสองประเด็นนี้มาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะใครที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนผ่านด่านแล้วฝากนะคะว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยจริงๆนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของ PR Service ค่ะ
2: เมื่อสปอตไลท์ระดับโลกส่องมายังประเทศไทยอีกครั้งนี่คือครั้งที่2ของการเปิดบ้านต้อนรับโอลิมปิกทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วไทยร่วมถักทอความภูมิใจเป็นผืนผ้ายกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาสากลรสชาติแห่งซอฟต์พาวเวอร์นำเสนอวัตถุดิบ GI ที่ส่งตรงจากชุมชนภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืน รอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจแสดงความอบอุ่นต้อนรับ191ประเทศทั่วโลกพร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลกกับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: ช่วง PRD Service
0: เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะช่วง PRD Service ค่ะเราจะมาบอกข่าวดีกันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่14สิงหาคมค่ะหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมดีๆแล้วก็กิจกรรมที่เสริมทักษะสร้างความมั่นใจความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนค่ะไปติดตามเรื่องแรกกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็หลายหน่วยงานเลยทีเดียวค่ะร่วมกันนะคะในการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมรับมือทุกภัยวาตภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มซึ่งจะมีการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติกันนะคะในพื้นที่ของป่าตองค่ะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงภาคเช้าก็จะมีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะหรือว่าใช้บทเอ็กซ์เซอร์ไซส์นั่นเองส่วนภาคบ่ายก็จะมีการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงในพื้นที่ตำบลป่าตองนะคะเส้นทางใครที่จะเดินทางไปในพื้นที่ตำบลป่าตองหรือว่าพื้นที่ป่าตองพรุ่งนี้เห็นมีการคึกคักนะคะแล้วก็มีการปิดเส้นทงเส้นทางกันก็อย่าตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงในเรื่องของการเกิดภัยพิบัติวาตภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่ป่าตองค่ะคุณผู้ฟังคะนอกเหนือจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่14สิงหาคมค่ะทางเทศบาลตำบลราไวค่ะร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลราไวจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนะคะเพื่อที่จะส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในกิจกรรมราไวสบายสบายค่ะมีเสน่ห์ของความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นราไวนะคะจัดขึ้นที่ลานโพแหลมพรหมเทพค่ะใครที่ปักหมุดสิ้นสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนในช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะไปชมพระอาทิตย์ตกกันที่แหลมพรหมเทพกับร่วมกิจกรรมราไวสบายๆกันได้นะคะซึ่งจะมีในวันที่14และ15สิงหาคมนี้ค่ะวันที่14จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงของเวลา 17:00 นค่ะมีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ด้วยแล้วก็มีการนำสบายความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะผสมประสานกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลราไวเสน่ห์ผืนผ้าสบาย25ชิ้นที่นำมาจัดแสดงในงานลานวัฒนธรรมนะคะราไวสบายสบายไปติดตามชมกันได้ไปสัมผัสกันได้นอกเหนือจากการแสดงแล้วก็ยังมีออกร้านอาหารนะคะที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยฝากไว้2กิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้14สิงหาคมค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะคุณฟังคะในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายทิ้งท้ายกันนะคะกับการขับเคลื่อนที่เทศบาลนครภูเก็ตนั้นยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยค่ะผ่านมากรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขนะคะ healthy happy life ค่ะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวจะไปปิดท้ายรายงานพิเศษใหม่ครั้งนี้กันค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของรายการ5แยกข่าวค่ะจะเจอกันกับทีมงานของสวทสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะต่อจากรายการให้แยกข่าวอีกสักครู่นะคะติดตามได้จากทีมงานสวทชุมพรค่ะเอาละค่ะรายการให้แยกข่าวสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมกับดิฉันพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตขอบคุณนะคะทุกสถานีที่รับสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายค่ะส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามรายการให้แยกข่าววันนี้ดิฉันพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: เทศบาลเมืองป่าตองขอแจ้งซ้อมแผนอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนพิสิทธิ์กรณีตั้งแต่3แยกศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้โอนถนน50ปีไปจนถึงบริเวณหน้าวัดสุวรรณคีรีวงศ์ในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 13:30 นถึง 16:00 นการซ้อมครั้งนี้เป็นเพียงสถานการณ์จำลองขอให้ประชาชนโปรดอย่าตื่นตระหนกและขออภัยในความไม่สะดวก
0: ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยผ่านมหากรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวิตมีสุขหรือ Healthy Happy Life ที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในแต่ละปีเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมด้านสุขภาพแบบครบวงจรทั้งนิทรรศการและพูดให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า30หน่วยงานรวมทั้งการเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก3อคืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์ควบคู่กับ2สอคือการลดลักเลิกสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับประชาชนพร้อมกับการบริการตรวจสุขภาพฟรีที่มีทั้งการคัดกรองโรคเบื้องต้นการประเมินสมรรถภาพทางกายและคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสุขภาพของตนเองและสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยสร้างการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีที่ยืนยาว
4: จริงๆในส่วนของการจัดมหกรรมในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการรวบรวมนะครับผู้มีส่วนร่วมก็คือเป็นชมรมที่ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครภูเก็ตในส่วนของการผลักดันนะครับส่งเสริมนะครับในการออกกำลังกายนะครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายและก็กิจกรรมยามว่างนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หันมาใจเอาใจใส่ในส่วนของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพนะครับให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดมหกรรมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมชมรมทั้ง21ชมรมนะครับซึ่งอยู่กับเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเป็นการรวบรวมให้เห็นว่าเรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะดำเนินการให้ความสำคัญด้านสุขภาพครับ
0: เทศบาลนครภูเก็ตเชื่อว่าสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ควรจะเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืนเพื่อร่วมกันก้าวสู่การมีสุขภาพดีชีวิตมีสุขและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรไทยมาอย่างยาวนานค่ะดิฉันมาชนกขาวทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้จะพาทุกท่านย้อนรำลึกถึงภาพแห่งความประทับใจจาก2เรื่องราวสำคัญค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องแรกคือความตัวอย่างตามพระราชดำริที่ทรงมุ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ราษฎรด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งสายใยพระเมตตาคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประสบกนิกรผู้เจ็บป่วยและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพค่ะทั้งสองเรื่องราวแห่งพระเมตตาสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพให้แก่ประสบกนิกรชาวไทยกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: เมื่อพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำ
3: อันนี้จะเป็นที่ทำกิน
2: นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือบรรเทาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
4: การดูที่ติดใจนะตรงนี้ที่ลายที่นี่เขาหมอไม้ลูกนะมีความภูมิใจที่ทำในทุกอย่างอยากจะขอบพระคุณสาวงไรซินี่มากค่ะที่ได้มีความเอื้อเฟื้อมีความเมตตาแก่ข้าพเจ้าหรือว่าประชาชนที่เจ้าที่ค่ะที่ได้มาสร้างความตัวอย่างให้กับลูกกับล้านได้ทำมาหากินไม่ต้องออกไปนอกบ้าน
2: ทุกวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆรวม56แห่งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาหารช่วยให้ชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสร้างสังคมไทยให้มั่นคงยั่งยืนดังพระราชดำรัสที่ว่าต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนได้มีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถเอาไปเลี้ยงครอบครัวเขาเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อพระสงฆ์อนิกรผู้ยากไร้และเจ็บป่วยทั่วประเทศด้วยพระเมตตาทรงรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมเพราะเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงพระองค์ยังทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทีมแพทย์หลวงเดินทางไปดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมพิจารณาฎีกาขอความช่วยเหลือจากครอบครัวผู้เดือดร้อนทั่วประเทศยิ่งไปกว่านั้นพระเมตตา ยังแผ่ไปถึงการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ป่วยเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุขพระราชอุปถัมภ์นี้เปรียบเสมือนสายน้ำแห่งความหวังที่หล่อเลี้ยงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยอย่างหาที่สุดมิได้ท่านผู้ฟังคะฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะขณะเดียวกันคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สะท้อนสายพระเมตตาที่ทรงห่วงใยผู้เจ็บป่วยและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังสารคดีแม่ของแผ่นดินตอนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลรักษาผืนป่าส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความอุดมสมบูรณ์และความยั่งยืนของผืนแผ่นดินไทยค่ะในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ช่วยกันพิทักษ์ป่า
1: และช่วยกันพิทักษ์ป่า
0: และรักษาสิ่งแวดล้อม
1: และรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ด้วยชีวิต
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระบอกขอเดชะ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระบอกขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยทรงต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
3: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
2: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
4: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
5: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.ก่อนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
6: ข้าพระพุทธเจ้า
2: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

0: านผู้ฟังคะจากเรื่องราวที่ได้รับฟังในตอนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าสะท้อนเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติพร้อมส่งเสริมให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจเส้นไหมแห่งชุมพรสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่ชุมชนในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: หม่อนไหมไม่ได้เป็นเพียงอาชีพแต่เป็นองค์ความรู้เป็นภูมิปัญญาเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงฟื้นฟูอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยทำให้ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมยังคงได้รับการสืบสานและต่อยอดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรจึงมีบทบาทสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวผ่านการส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนางานหม่อนไหมให้สามารถสร้างคุณค่าและสร้างโอกาสแก่ชุมชนจากการปลูกหม่อนซึ่งสามารถเป็นอาหารหลักของหนอนไหมสู่กระบวนการเลี้ยงไหมที่ต้องอาศัยความละเอียดและความใส่ใจในทุกขั้นตอนไปจนถึงการเก็บรังไหมการสาวไหมและการผลิตเส้นไหมทุกกระบวนการล้วนต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ถูกส่งต่อมาอย่างยาวนานในจังหวัดชุมพรการดำเนินงานด้านหม่อนไหมไม่ได้มุ่งเพียงการผลิตเส้นไหมหรือผ้าไหมเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรมีบทบาทในการส่งเสริมเกษตรกรและชุมชนผ่านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตต้นพันหม่อนการส่งเสริมการเลี้ยงไหมการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมไปจนถึงการสร้างความรู้ด้านการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการรักษาภูมิปัญญาเดิมเอาไว้แต่คือการทำให้ภูมิปัญญานั้นสามารถปรับตัวและเติบโตพร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพราะผ้าไหมหนึ่งผืนไม่ได้เกิดขึ้นจากเส้นใยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้ความประณีตและความตั้งใจของผู้คนจำนวนมากทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นหมอนสู่เส้นไหมจึงไม่ใช่เพียงกระบวนการผลิตหากแต่เป็นการรักษามรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเอาไว้ให้คนรุ่นต่อไปจากเส้นไหมเล็กๆสู่คุณค่าที่ยิ่งใหญ่จังหวัดชุมพรยังคงเดินหน้าสืบสานภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมผ่านการทำงานร่วมกันของหน่วยงานชุมชนและประชาชนเพื่อให้ภูมิปัญญาแขนงนี้ยังคงได้รับการส่งต่ออย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งภาพสะท้อนของการสืบสานภูมิปัญญาหม่อนไหมในจังหวัดชุมพรที่ยังคงก้าวต่อไปบนรากฐานแห่งองค์ความรู้และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานไว้ให้หม่อนไหมไทยยังคงงดงามและทรงคุณค่าตราบจนถึงทุกวันนี้

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกระลำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเล็กป่าใหญ่ท่านในหลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาละบาดไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเด็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเรียนได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงอยู่แม้ปัจจุบันจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

านผู้ฟังคะเส้นไหมแห่งชุมพรสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่ชุมชนสะท้อนคุณค่าของงานบ่อนไหมไทยที่เป็นทั้งมรดกภูมิปัญญาและรากฐานของการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนค่ะสำนักงานบ่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรยังคงสืบสานพระราชปณิธานด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมเกษตรกรเพื่ออนุรักษ์และต่อยอดงานบ่อนไหมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ยังทรงส่องสว่างในใจประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทตรังดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรขอลาทุกท่านไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอแชทชัวเอไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งและเปิดตลาดภาครัฐผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์สนับสนุนการผลิตสินค้าไทยโดยผู้ประกอบการไทยพร้อมขยายตลาดเติบโตอย่างยั่งยืน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจภาคบริการและอุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยได้หารือแนวทางปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดโอกาสให้สินค้าวัตถุดิบชิ้นส่วนและบริการที่ผลิตในประเทศเข้าสู่ตลาดมากขึ้นโดยมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตโดยเฉพาะ3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์พร้อมพิจารณาให้สินค้าและชิ้นส่วนไทยมีแต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควบคู่กับการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การนับสัดส่วนชิ้นส่วนไทยที่ชัดเจนรวมถึงส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวหรือ BCG และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือ ESG เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายนนี้เพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะนี้การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียน ียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงเสริมศักยภาพชุมชนจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุสร้างการมีส่วนร่วมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที
10: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

0: ปัจจัยเสี่ยงกำหนดมาตรการและร่วมขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ของตนเองสำหรับการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้นำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
4: Everyday English
5: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic มาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

ติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: สวัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับผมสัปดาห์หนึ่งเรามาเจอกัน4วันโดยประมาณตั้งแต่เวลานะครับ 17:00 นถึง 18:00 นช่วงยามเย็นๆแบบนี้ในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะครับพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะครับก็ถือว่ายังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดระนองถึงแม้ว่าตื่นมาโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยนะเตรียมที่หลับที่นอนเพื่อที่จะออกตากที่นอนหมอนมุ้งนะครับเผื่อแป๊บเดียวนะฝนมาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเราก็ต้องอยู่กับธรรมชาติของจังหวัดระนองแบบนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์อีกที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนก็ว่าได้นะครับเนาะฝนเดี๋ยวก็มีแดดแล้วก็มีฝนเดี๋ยวก็มีฝนแล้วก็มีแดดสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะแต่ละวันนะครับยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยโดยเฉพาะโอ้โหช่วงนี้นะโรคหวัดโรคไอโรคไข้ต่างๆนะรวมถึงโควิดนะครับเนาะก็เป็นกันเยอะแยะพอสมควรเลยแต่มันก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวหรือว่ารุนแรงเหมือนที่ครั้งที่ผ่านมาเมื่อสัก 5-6 ปีที่ผ่านมานู่นนะครับเนาะเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยมั่นใจว่าขณะนี้เป็นโควิดกันหมดทุกคนแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆโรคหวัดธรรมดาแล้วสักระยะหนึ่งมาตั้งนานแล้วนะครับเนาะเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าโควิดมันอันตรายแล้วก็รุนแรงมากขนาดไหนอะไรประมาณนี้จนมีผู้คิดค้นนะครับเนาะวัคซีนต่างๆขึ้นมาเพื่อฉีดป้องกันเพื่อให้ชาวโลกก็ว่าได้มีภูมิคุ้มกันจากโรคโควิดจนกลายเป็นเหมือนกับหวัดชนิดหนึ่งละกันอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องใครที่รู้ตัวว่าเป็นหรือว่าติดก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะอย่างน้อยก็ใส่แมสมาแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันระหว่างที่ทำงานหรือว่าคนในครอบครัวด้วยนะครับเนาะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไปติดกับคนที่เขามีโรคประจำตัวหรือว่าผู้ป่วยหรือว่าเด็กหรือว่าคนแก่เนี่ยก็อาจจะทำให้ถึงอันตรายเป็นแก่ชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับเนาะยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแล้วกันเรารู้ตัวเองว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมน่าจะเป็นหวัดก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับสิ่งที่ทำให้มันเกิดหวัดง่ายขึ้นเช่นนะครับไปตากฝนตากลมหรือว่าตากแดดนั่นเองเนาะยังไงก็ต้องเพื่อความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะครับอยู่กันเป็นเพื่อนยามเย็นๆแบบนี้ไปก่อนนะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดก็จะนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟังถึงบ้านเลยนะครับแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยทีมพม.จังหวัดเชียงใหม่นะครับภาคเหนือนู่นเลยนะได้ลงพื้นที่ลุยกาดหลวงกาดหลวงก็คือตลาดนัดนั่นเองนะจริงๆแล้วว่าไม่ใช่นัดนะครับเรามีตลาดแล้วก็มีการค้าขายสินค้าชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมนะครับเมื่อไปจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ต้องไปแวะที่กาดหลวงแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่ามีสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับของกินของใช้ของฝากชื่อดังของเชียงใหม่เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะแคบหมูนะครับน้ำพริกหนุ่มนะครับที่นี่ถือว่าอร่อยมากๆเลยแล้วก็ไส้อั่วด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อย่าลืมแวะกาดหลวงละกันนะถามใครใครก็รู้จักหมดนะครับว่ากาดหลวงไปทางไหนนะครับยังไงก็ลองแวะละกันมาเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับทีมพม.จังหวัดเชียงใหม่ลุยกาดหลวงเร่งช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะนะครับหลังจากที่มีเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ย่านตลาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้วงเล็บอีกสักนิดนึงนั่นก็คือบางครั้งเนี่ยเรียกเป็นทางการว่าตลาดวโรรสนะครับแต่ชาวบ้านจะเรียกว่ากาดหลวงนั่นเองนะครับซึ่งกรณีพบการนำเสื้อผ้ามาตากบริเวณราวริมรั้วแม่น้ำปิงนะครับแล้วก็วางสิ่งของกีดขวางทางเดินแล้วก็มีการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะซึ่งสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีต่อเมืองท่องเที่ยวของเชียงใหม่เลยก็ว่าได้แล้วก็สร้างความบางครั้งก็ไม่สะอาดเท่าไหร่นะครับเนาะดังนั้นทีมพม.สร้างสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะให้เหมาะสมนะครับดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงใหม่ก็บูรณาการร่วมกันกับเทศบาลนครเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ให้ลงพื้นที่บริเวณตลาดวโรรสนะครับเพื่อสำรวจจุดเสี่ยงพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็ประเมินสภาพปัญหาของผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะแห่งนี้นะครับหลังจากการลงพื้นที่พบผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะแห่งนี้จำนวน4รายนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมประเมินความต้องการและสภาพปัญหาเป็นรายบุคคลเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งต่อหรือว่าคืนสู่ครอบครัวและก็ชุมชนตามความเหมาะสมต่อไปนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังสำคัญของประเทศเราเลยก็ว่าได้นะครับเนาะแต่ก็ปัญหาที่ตามมาก็แน่นอนนะครับเมื่อเป็นเมืองใหญ่ก็ต้องมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยเยอะแยะมากมายรวมถึงคนที่ไร้บ้านนั่นเองนะยังไงก็ต้องหาทางช่วยเหลือละกันในพื้นที่ระนองเองเนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเนาะหรือว่าอาจจะมีบ้างเล็กน้อยก็ตามนะครับเนาะถ้าพบเห็นหรือว่าการขอทานหรือว่าการทารุณกรรมนะครับหรือว่าการค้ามนุษย์หรือถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าอะไรแล้วแต่เกี่ยวกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอย่าลืมแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องเข้ามาจัดการหรือว่าดูแลให้ลงพื้นที่นะครับโทรศัพท์สายด่วนได้ที่1300นั่นเองนะครับไปต่อกันที่การลงพื้นที่ของนะครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์มูลพิพัฒน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็นะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลยลงพื้นที่ไปยังนะครับตำบลแก่งเซียนบ้านหนองสองตอนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนนะครับจากกรณีเกิดเหตุรถชนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั่นเองนะครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับแจ้งสถานการณ์จากนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับดังนั้นนะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้กำลังใจเด็กๆนะครับรวมถึงคุณครูผู้ปกครองแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลรวมถึงเยี่ยมบ้านพักเด็กที่ได้รับผลกระทบจำนวน21รายก็เพื่อให้กำลังใจนะครับแล้วก็เตรียมติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป
สำหรับความเสียหายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนก็ประสานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเข้าสำรวจความเสียหายเพื่อประเมินและจัดทำรายละเอียดสำหรับการจัดตั้งงบประมาณการซ่อมแซมโดยมีการกำชับให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเพื่อเด็กๆนะครับสามารถกลับมาใช้สถานที่ในการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดแล้วก็ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะพิจารณาจัดสถานที่ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนหากยังไม่สามารถจัดสถานที่ทดแทนได้เด็กอาจจำเป็นต้องเรียนจากที่บ้านเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อให้การเรียนการสอนนะครับสามารถดำเนินต่อไปได้ไม่ขาดตอนนั่นเองนอกจากนี้ยังมีความสำคัญกับผลกระทบด้านจิตใจของเด็กแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบนะครับทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการประสานทีมแพทย์และบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อเข้าดูแลเยียวยาและติดตามสภาพจิตใจของเด็กๆและครอบครัวอย่างเหมาะสมเบื้องต้นนะครับสถานการณ์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วรอบด้านและต่อเนื่องทางนี้นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันถึงความพร้อมในการประสานความร่วมมือกับจังหวัดกาญจนบุรีกระทรวงศึกษาธิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมที่จะเคียงข้างประชาชนดูแลในทุกมิติและไม่ทอดทิ้งผู้ได้รับผลกระทบไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ฟังนะครับทุกท่านคงจำกันได้นะก็คือวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับในโรงเรียนนะครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งอยู่ใกล้เคียงกันเลยต่อเนื่องกันเลยนั่นเองก็คือมีรถยนต์นะครับน่าจะเป็นประสบกับอุบัติเหตุนะครับก็คือพุ่งเข้าชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั่นเองเนาะก็ถือว่าโชคดีที่ไม่มีคนเสียชีวิตนะครับยังไงก็ต้องนะครับใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะย่านสถานศึกษาย่านชุมชนต่างๆตามแยกต่างๆเนาะบางครั้งเราไม่ประมาทเพื่อนร่วมถนนเขาประมาทก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้เหมือนกันนะจะเห็นว่าบนถนนเนี่ยโอ้โหมีคนใช้รถใช้ถนนนะครับมีคนขับรถเป็นวันแรกกับ 20-30 ปีอยู่บนถนนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ประมาทถือว่าจะทำให้เราช่วยลดอุบัติเหตุได้เพราะว่าวินัยการขับการใช้การจราจรทุกคนมีไม่เท่ากันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนนะขับรถนะครับใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพการจราจรแห่งนั้นนะครับอย่าไปขับรถเร็วเกินนะเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ควบคุมรถไม่อยู่อยู่แล้วนะครับเนาะเราไม่บาดเจ็บคนเดียวทำให้เพื่อนหรือว่าคนข้างๆที่อยู่บนถนนข้างๆถนนเนี่ยบาดเจ็บไปด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: ดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคุลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงที่3กันต่อนะครับหลังจากที่ไปรับฟังบทเพลงในช่วงยามเย็นๆนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนนะร่วมรับฟังรายการทางสทรนองกันในขณะนี้นะครับถึงแม้ว่ารายการวิทยุของเราเนี่ยก็อาจจะนะครับธรรมดานะได้รับความนิยมลดน้อยลงไปเนื่องจากว่าสมัยใหม่เนี่ยนะครับผู้คนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงทีทุกวินาทีเลยก็ว่าได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะดังนั้นสพทรนองเราก็ปรับเปลี่ยนนะครับนอกจากจะมีรายการวิทยุแล้วเนี่ยเราก็นำสาระน่ารู้ข่าวสารลงในโทรศัพท์มือถือหรือว่าโลกโซเชียลเช่นเดียวกันนะมีทั้ง TikTokมีทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดนะครับชื่นชอบหรือว่าอยากจะรับฟังนะครับข่าวสารของสพทรนองผ่านแอปพลิเคชันนะครับในตามสื่อโซเชียลก็ลองเข้าไปค้นหาได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพิ่มเพื่อนทักทายพูดคุยในคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับน้องก็ได้โพสต์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการบูลลี่นะครับหรือว่าการคุกคามทางเพศซึ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ว่ามันไม่ใช่ปัจจุบันนะมีมาตั้งนานมากๆแล้วเพียงแต่ว่าผู้คนหรือว่าการรับรู้ของคนนั้นโลกโซเชียลแต่ก่อนมันยังไม่มีนั่นเองซึ่งสมัยนี้ใครทำอะไรเนี่ยก็จะรับทราบได้อย่างรวดเร็วเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบกันแกล้งเพื่อนหรือว่ารังแกชอบแย่ชอบบูลลี่คนอื่นนะต้องหยุดเลยนะครับรวมถึงเป็นการคุกคามทางเพศด้วยไม่ว่าจะเป็นการกระทำลักษณะรูปแบบต่างๆกันดังนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบูลลี่และเซ็กชวลนะครับharassment นะครับหรือว่าการคุกคามทางเพศนั้นถือว่าเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ศึกษานะครับที่ทำงานสังคมรวมถึงโลกออนไลน์อย่ารอให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องบาดแผลใหญ่นะครับแล้วก็อย่ามองข้ามเมื่อเห็นใครนะครับถูกกระทำและอย่าปล่อยผู้ถูกกระทำต้องเผชิญกับปัญหาเพียงลำพังนะเพราะฉะนั้นเราคงทราบข่าวมากับเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะจริงๆแล้วก็มีหลายกระแสเลยว่าน้องเป็นคนอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเราก็ไม่ควรไปบูลลี่ใครหรือว่าไปคุกคามทางเพศใครนะครับ มาเข้าเรื่องเราต่อนะครับรู้ว่าอะไรคือการกลั่นแกล้งเข้าใจว่าอะไรคือการคุกคามทางเพศรู้วิธีป้องกันและรับมือรู้ช่องทางการขอความช่วยเหลือนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกปลอดภัยและได้รับความเคารพรวมถึงการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูการบูลลี่นะครับคือการกลั่นแกล้งหรือว่าการรังแกนะครับก็คือจะมีลักษณะพฤติกรรมที่มุ่งทำร้ายข่มขู่กลั่นแกล้งทำให้อับอายลดคุณค่าหรือว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งมีรูปแบบทั้งวาจากิริยาท่าทางข้อความหรือว่าการกระทำทางสังคมออนไลน์ที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวไม่ปลอดภัยหรือว่าถูกกีดกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ถูกบูลลี่นะครับก็จะเกิดความเครียดวิตกกังวลเสียความมั่นใจกระทบต่อการเรียนนะครับอันนี้เห็นภาพชัดมากๆเลยเนี่ยมีน้องๆนะครับที่เราเห็นข่าวหลายต่อหลายคนเลยไม่อยากไปโรงเรียนนะโดนเพื่อนล้อนะครับเป็นนู่นเป็นนี่โอ้โหนะครับเนาะทีนี้เด็กไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ทุกข์ใจนะก็บังคับไปไม่ไปไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้เด็กก็มาอยากไปนี่พอไปเรียนก็ไม่รู้เรื่องนะครับเนาะถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งนะครับจนมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งนี้นะครับเจตนาอาจจะไม่ใช่เรื่องเพศหรือว่ามุ่งใช้อำนาจที่เหนือกว่าหรือว่าสร้างความเจ็บปวดทางจิตใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆหนูๆเยาวชนเนี่ยบางครั้งก็ยังเป็นเด็กเนาะไม่รู้ว่าการแกล้งเพื่อนเนี่ยมันมีความสุขสำหรับคนแกล้งแต่คนถูกแกล้งไม่มีความสุขมันมีความทุกข์นะครับเนาะดังนั้นก็เรื่องนี้ก็ต้องช่วยกันนะผู้ปกครองหรือว่าคุณครูนะครับสำหรับการคุกคามทางเพศนะก็คือจะมีพฤติกรรมมีความหมายทางเพศทำให้ผู้รับรู้รู้สึกอึดอัดรังเกียจหรือว่าถูกละเมิดศักดิ์ศรีนะครับมาในรูปแบบก็คือวาจากิริยาท่าทางการแสดงออกข้อความรูปภาพสื่อออนไลน์หรือว่าการกระทำที่สื่อถึงเรื่องเพศนะครับบางครั้งละมองด้วยท่าทางนะครับเนาะการมองผู้หญิงนะครับผู้ชายก็ต้องมองแบบให้เกลียดให้สุภาพนะครับหรือว่าคำพูดต่างๆนะเขาเป็นผู้หญิงนะครับเพศแม่เลยก็ว่าได้เนาะเราจะพูดอะไรต่อหน้าใครก็ต้องให้เกียรติเขาบ้างนะถึงแม้ว่าเราจะสนิทกันก็จริงนะครับทั้งนี้คนที่ถูกคุกคามทางเพศก็จะมีผลกระทบก็คืออับอายหวาดกลัวไม่ปลอดภัยสูญเสียความมั่นใจกระทบต่อความใช้ชีวิตการเรียนการทำงานนะครับแน่นอนนะครับส่วนใหญ่เนาะก็จะเป็นผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะพอถูกคุกคามทางเพศมากๆเนี่ยก็โอ้โหขาดความมั่นใจเลยไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเลยทั้งนี้นะครับเจตนาก็คือมุ่งตอบสนองทางเพศหรือว่าสร้างบรรยากาศที่คุกคามและไม่พึงประสงค์นั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับคนที่ถูกนะครับกลั่นแกล้งหรือว่าบูลลี่แล้วก็คุกคามทางเพศสามารถขอความช่วยเหลือได้ดังต่อไปนี้นะครับ 1. ต้องบันทึกเหตุการณ์นะครับเช่นจดรายละเอียดวันเวลาสถานที่พยานหลักฐานจะเป็นข้อความหรือว่ารูปภาพหรือคลิปก็ได้นะถ้าเราถูกแกล้งมากๆเนี่ยนะลองอัดคลิปไว้เลยนะครับหรือว่าแชทต่างๆที่เขามาคุกคามแล้วก็บอกเล่าความรู้สึกพูดคุยกับคนที่ไว้ใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนครอบครัวหรือว่าผู้บังคับบัญชาคุณครูนะครับเพื่อขอคำปรึกษาหลังจากนั้นรายงานเหตุการณ์แจ้งหน่วยงานในองค์กรนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือนะครับแล้วก็ขอรับการช่วยเหลือและการคุ้มครองนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหน่วยงานที่ความช่วยเหลือนะครับก็คือหน่วยงานภายในองค์กรแล้วก็สายด่วนช่วยเหลือสังคมนะครับโทรศัพท์1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณไม่ควรเผชิญปัญหานี้เพียงลำพังการขอความช่วยเหลือไม่ใช่การฟ้องร้องเสมอไปแต่คือการปกป้องสิทธิ์ของคุณนะครับโอ้โหประโยคนี้ดีมากๆเลยนะดังนั้นเนี่ยไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับบอกคุณพ่อคุณแม่ก็เฉยบอกเพื่อนก็ไม่เดินหน้าบอกผู้บังคับบัญชาก็เงียบไปลองโทรศัพท์มาได้เลยนะ1300นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ขอให้คำปรึกษานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงท้ายกันนะครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: ไปปิดท้ายกันที่ข่าวที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญเลยก็ว่าได้นะก็คือการใช้อาวุธปืนนะหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับโอ้โหตามข่าวคราวนะครับเดี๋ยวเราเห็นหน้าโซเชียลหรือว่าข่าวต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องปืนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการใช้อาวุธปืนในประเทศไทยของเราเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับคนนู้นโดนยิงนู้นนี่นั่นเยอะแยะมากมายมีทุกวันเลยก็ว่าได้นะแต่มาบูมช่วงหลังก็คือนี่แหละโอ้โหนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่เลียนแบบต่อเนื่องกันมานะครับโดยเฉพาะที่โรงเรียนนะเราคงทราบข่าวกันดีนะอาจจะเป็นการข่มขู่หรือว่าไม่จริงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทำให้ตำรวจนะครับก็ต้องเขาไม่รู้หรอกว่าจะมาจริงหรือไม่จริงนะครับก็ต้องทำการปิดค้นโรงเรียนหรือว่าวางมาตรการหรือว่าลงพื้นที่ใหเจ้าหน้าที่นะครับเข้มงวดกวดขันในการตรวจเข้มคุมเข้มเลยก็ว่าได้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากนะครับเพราะฉะนั้นใครมีบุตรหลานนะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะโดยเฉพาะบ้านที่เรามีอาวุธปืนหรือว่าอาวุธที่มันร้ายแรงนะครับต้องเก็บไปพ้นมือเด็กนะพยายามแยกกระสุนแยกอะไรไว้นะครับหาวิธีการก็ว่าได้เพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าเด็กหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยเอาไปเมื่อไหร่อะไรยังไงนะไปก่อเหตุขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เจ้าของทะเบียนมีความผิดไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่นายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนสำหรับมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือว่ามีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตนะครับในส่วนประเด็นนะครับการขอใบอนุญาตนะครับป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากว่ามีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเลยนะครับเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมเข้าถึงและการใช้อาวุธให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับทางนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านะครับหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินใจได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายโดยผู้เกี่ยวข้องอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการให้เตือนนะครับทุกฝ่ายตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะและผู้ และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งทางที่ดีที่สุดคือปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เตือนสติคนเราได้อย่างดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเสี่ยงสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเนาะบางครั้งเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่เตือนเนี่ยอย่าไปตระเวนขับรถซิ่งรถแว้นอะไรต่างๆนะครับเนาะเตือนน้องๆหนูๆหรือว่าอย่าไปเที่ยวไปเตะนะครับกับบ้านเด็กๆเดือนๆนั่นแหละครับเขาหวังดีนะเพราะว่าถ้าเราออกบ้านเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นทั้งหลายนะครับเนาะไปมั่วสุมจับกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีเรื่องก็จริงแต่กลุ่มเพื่อนเรามีเรื่องเนี่ยก็จะทำให้เราลำบากเดือดร้อนไปด้วยนะครับโดยเฉพาะสมัยนี้มีทั้งยาเสพติดแล้วก็มีทั้งคดีทำร้ายร่างกายกันเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นอุทาหรณ์นะตามข่าวเห็นมาไม่นับไม่ถ้วนเลยก็ว่าได้เนาะเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนนะครับใครที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยนี้ก็ต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับน้องๆหนูๆด้วยนะอย่าไปสูบบุหรี่อย่าไปกินเหล้าให้เขาเห็นแล้วก็อย่าไปทำตัวที่มันไม่น่ารักให้กับน้องๆหนูๆนะครับโดยเฉพาะใครที่กำลังมีวัยรุ่นต้องเข้าใจเขานะครับแล้วก็ต้องใช้ความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวนะครับเป็นกรอบป้องกันกำบังทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองนั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับผมและทีมงานสวทระนองรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ

0: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองค่ะช่วงเย็นแบบนี้คุณผู้ฟังค่ะมาติดตามข่าวสารกันสักหน่อยหลายๆประเด็นที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็มีประเด็นทั้งการเมืองแล้วก็ประเด็นนโยบายข่าวสารของรัฐบาลก็มีมาฝากกันด้วยนะคะรวมถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของจังหวัด

เศรษฐกิจโดยมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา4คณะด้วยกันมาดูกันว่าคณะทำงาน4คณะนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างค่ะด้านแรกเลยค่ะเป็นคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะด้านที่2ค่ะคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงด้านที่3ค่ะมีการจัดตั้งคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ขึ้นมาที่จะมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงและคณะที่4คณะสุดท้ายคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งมีหลายๆท่านนะคะที่ได้เข้ามาเป็นประธานของคณะทำงานทั้งชุดที่1ถึงคณะที่4ในครั้งนี้ค่ะก็หัวใจสำคัญของทั้ง4คณะเนี่ยเขาบอกว่าคือเรื่องของการจัดทำ Quick Big Win ซึ่งอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันมาแล้วว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลในยุค ของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนถึง1ปีนับจากนี้โดยมีการทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการวางบิ๊กวินสำหรับการปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมีกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่พร้อมเข้ามาสนับสนุนในการนำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่เรามีอยู่มาต่อยอดให้กลายเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีเองก็ดีศิลปะวัฒนธรรมเองก็ดีหรืออัตลักษณ์ของไทยค่ะนี่เป็นบทบาทภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหลังจากนี้มาดูกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันบ้างค่ะก็ได้มีการนำเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอีกนะคะโครงการนี้เชื่อว่าหลายคนก็รอติดตามรายละเอียดกันอยู่ว่าจะมีรายละเอียดเท่าไหร่รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนให้ยังไงพี่น้อง ประชาชนจะมีการออกค่าใช้จ่ายเองเท่าไหร่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยกันค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะตั้งเป้าที่จะเริ่มดำเนินการให้ทันในช่วงกรีนซีซั่นโดยให้ความสำคัญกับการเยียวยาควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นนะคะรัฐบาลบอกว่าจะมีการสมทบค่าใช้จ่ายในแคมเปญไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยเขาจะสนับสนุนค่าที่พักโรงแรมให้ค่ะโดยรัฐจะมีการสมทบให้50ต่อ50เปอร์เซ็นต์หรือ60ต่อ 40% นะคะโดยไม่แบ่งว่าจะเป็นเมืองหลักหรือเป็นเมืองรองคือมันเป็นประเด็นอย่างนี้คุณผู้ฟังก่อนหน้านี้นะคะก็มีที่ที่เราใช้จ่ายอยู่นะตอนนี้เนาะสำหรับไทยช่วยไทย 60-40 ที่เราไปใช้จ่ายกันแล้วก็เราจ่ายเองแค่ 40% ที่เหลือรัฐออกให้ 60% คือมันมีกระแสเรียกร้องแปลว่าเอ๊ะทำไม 60-40 เนี่ยมันคิดยากจังมันทำให้แบบดูวุ่นวายมันคิดยากทำไมไม่เอาตามแบบเก่า50จะได้คิดง่ายๆหน่อยทีนี้ท่านเอกนิติธรประภาท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ออกมาตอบรับกระแสนี้ค่ะแล้วท่านบอกว่าก็ได้ยินข่าวมานะได้ฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนมาทุกคนบอกว่า 60-40 เนี่ยมันคิดยากจังเลยเปลี่ยนไปเป็น 50-50 เหมือนเดิมไหมท่านเอกนิติบอกว่าจะนำไปพิจารณาดูค่ะก็เลยตอนนี้เนี่ยไทยเที่ยวไทยก็เลยยังไม่ได้เคาะออกมาว่าสรุปแล้วเนี่ยจะจ่ายกันแบบ 50-50 หรือว่า 60-40 นะคะซึ่งก็ต้องรอมติยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ที่ชัดเจนแล้วตอนนี้คือเขาไม่แบ่งว่าคุณจะไปเที่ยวเมืองหลักหรือเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวเมืองไหนถ้าเกิดว่าคุณสมัครเข้าร่วมแคมเปญนี้แล้วก็ได้ใช้สิทธิ์ในไทยเที่ยวไทยพลัสคุณก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่อีกทีหนึ่งว่ารัฐบาลจะช่วยสนับสนุนให้เท่าไหร่เขาบอกว่าเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมแล้วก็ลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วยเป็นการกระจายเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวให้มันหมุนเวียนลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่14สิงหาคมนะคะโดยมีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมค่ะ
จากนโยบายของรัฐบาลก็มาดูประเด็นที่กำลังเป็นกระแสกันบ้างเนาะเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนกันบ้างคุณผู้ฟังเรื่องนี้นักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านนายกก็บอกว่าคือจะมีการพิจารณาเรื่องของการออกใบอนุญาตป.3 ป.4ให้กับคนที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองแล้วท่านก็บอกว่า

นที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองจะแบบถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้อาวุธปืนเนี่ยไปยิงโจรหรือแม้กระทั่งแบบโจรเข้ามาในบ้านคุณแล้วคุณยิงโจรเสียชีวิตในบ้านคุณก็มีความผิดอยู่ดีค่ะซึ่งเรื่องนี้กระแสหลายด้านมากคุณผู้ฟังคือชาวโซเชียลมีเดียเอาจริงๆไม่ใช่แค่ชาวโซเชียลนะคือหลายๆท่านก็ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องประเด็นนี้นะคะหลายคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปก็บอกว่าเอาจริงๆมันก็มีเคสที่มันไม่ได้ผิดนะกับการที่เราครอบครองปืนเอาไว้แล้วอยู่ๆก็มีโจรเข้ามาในบ้านเราแล้วเราก็ยิงโจรเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ว่าต้องผิดเสมอไปพอมีกระแสออกมาแบบนี้นักข่าวก็กลับไปถามท่านนายกรัฐมนตรีและท่านนายกก็ได้ตอบกลับมาว่าคือวันนั้นเนี่ยน่าจะพูดสั้นไปหน่อยมันทำให้ใจความผิดเพี้ยนไปจริงๆแล้วในกรณีที่บอกว่าถ้าเกิดว่าโจรเข้าไปในบ้านคุณแล้วคุณไปยิงโจรก็เท่ากับว่าคุณผิดกฎหมายแล้วนะคือท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางศาลอีกครั้งนึงที่จะต้องวินิจฉัยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นไปเป็นมายังไงใครผิดใครถูกกันแน่นะคะก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการท่านบอกมาว่าอย่างนี้ค่ะมันก็จริงๆตามนั้นนะคุณผู้ฟังเพราะว่านัทเองก็ได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้แล้วก็ไปทราบมาว่าเรื่องของกระบวนการของการที่คนที่ถือครองปืนนะคะถึงแม้ว่าเราจะครอบครองโดยถูกกฎหมายแต่ในทางของการนำปืนไปใช้นั้นค่ะต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคุณมีปืนแล้วคุณจะถือไปไหนก็ได้จะพกไปไหนก็ได้จะเอาไปยิงใครก็ได้ไม่ได้นะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านทองแห่งหนึ่งค่ะหลายปีมาแล้วแหละก็นัทก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ปรากฏพบว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมีคนร้ายบุกเข้าไปปล้นร้านทองค่ะคนร้ายไปประมาณ4คนแล้วเจ้าของร้านทองเนี่ยคือเขาก็มีปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกกฎหมายแล้วก็ในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์นะคะคนร้ายเองก็ยิงเข้ามาที่ร้านทองและทางเจ้าของร้านทองเองเขาก็ได้ยิงสวนกลับไปจนไปโดนโจรที่เข้ามาปล้นร้านของเขาอ่ะนะคะคดีนี้ค่ะใจความมันอยู่ที่ตรงนี้คุณผู้ฟังคือสรุปแล้วเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในชั้นศาลและศาลก็ตัดสินออกมาว่าเจ้าของร้านทองเนี่ยกระทำถูกแล้วอยู่ในขอบเขตนะคะก็เป็นการป้องกันตัวแล้วก็ในลักษณะในวิธีการในเหตุการณ์ณขณะนั้นค่ะไม่ได้หมายความว่ายิงโจรจะถูกนะคะก็อย่างที่ท่านนายกบอกต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลอีกทีนึงนะคะว่าจะทำยังไงใครผิดใครถูกใครทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องค่ะก็คร่าวๆในลักษณะแบบนี้เรื่องของการถือครองปืนเนาะแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นี้คุณผู้ฟังเพราะว่ามีหลายๆท่านก็ได้ออกมาทำข้อมูลเปิดเผยนะคะว่าบุคคลในพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีใครถือครองปืนจำนวนเท่าไหร่กันบ้างค่ะซึ่งดูจากยอดในแต่ละคนก็ถือกันจำนวนเยอะๆทั้งนั้นเลยนะคะโดยหนึ่งในนั้นก็คือท่านสุชาติชมกลิ่นที่ได้ออกมาเปิดเผยว่าคือมันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลบางคนชอบพระก็สะสมพระไปแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยท่านก็เป็นนักกีฬายิงปืนด้วยท่านก็มีปืนไว้ในครอบครองที่จำนวนเยอะหน่อยก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรมันก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลค่ะแต่ที่นัทเห็นผ่านตาเนี่ยสูงสุดในพรรคภูมิใจไทยที่ครอบครองการถือปืนอยู่สูงสุดเนี่ยประมาณ40กระบอกด้วยกันนะคะซึ่งก็นั่นแหละท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะว่าในส่วนของนักการเมืองหรือบุคคลสาธารณะเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งเอาไว้ในบัญชีทรัพย์สินก็ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะแต่เรื่องของการพกพาก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายท่านว่าอย่างนี้นะคะและท่านก็ย้ำอีกว่านักการเมืองเนี่ยควรจะเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนหากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจจะมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมได้แล้วมันยังไปกระทบต่อเวลาที่เราจะไปสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตมันมีผลทั้งหมดเลยท่านนายกว่ามาแบบนี้นะคะสำหรับประเด็นเรื่องของการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ท่านนายกบอกว่ายังคงระงับไว้อยู่จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากว่ามีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกในประเทศไทยนะเมื่อเทียบกับประชากรค่ะประชากรเรามีอยู่ราวๆประมาณ70ล้านคนคือสัดส่วนมันฟังแล้วค่อนข้างตกใจคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยประเทศเราเนี่ยมีปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเลยเหรอ
ท่านนายกก็เลยบอกว่าคือต้องมีการควบคุมเรื่องของการเข้าถึงแล้วก็การใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะท่านนายกบอกว่าหากเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างว่ามีเหตุจำเป็นหรือใช้ในการป้องกันตัวก็แล้วแต่ผู้ที่ใช้ปืนเนี่ยยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและต้องเข้าไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินกันได้ทันทีว่าเหตุที่คุณใช้ปืนไปเนี่ยเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ต้องเข้าสู่คดีในชั้นศาลแล้วก็ต้องว่ากันไปตามเหตุการณ์ว่าผิดหรือถูกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของปืนล่าสุดที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอัปเดตเผื่อใครที่ไม่ได้ติดตามเลยนะคะก็ติดตามไว้ก็ยังดีคุณผู้ฟังเพราะว่าเราจะได้รู้ไงคะเราจะได้รู้ข้อกฎหมายแล้วก็จะได้เตือนคนใกล้ชิดที่มีความสุ่มเสี่ยงการถือครองปืนหรือว่าไปเห็นใครที่เดินถือปืนพกปืนไปมาอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยแล้วกันนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังจากข่าวสารที่เป็นกระแสหรือว่านโยบายของรัฐบาลก็แล้วแต่เรามาติดตามข่าวเบาๆสบายๆนะคะเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรากันบ้างค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยแล้วกันนะคะเมื่อวันนี้ค่ะที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา97จังหวัดระนองนะคะทางจังหวัดระนองเองก็ได้ให้การต้อนรับคณะจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่เรียกสั้นๆเรียกย่อๆว่าอพสทในโอกาสที่ทางคณะนะคะได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนและพิจารณาเกี่ยวกับการให้คะแนนสถานศึกษาเพื่อจะขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนค่ะโดยมีท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับในโอกาสที่ทางคณะอพสทได้มาเยี่ยมเยียนสถานศึกษาในครั้งนี้ค่ะก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการมีผู้บริหารสถานศึกษามีคุณครูมีบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการต้อนรับครั้งนี้ค่ะโดยทางคณะจากอพสทนะคะก็นำโดยท่านมรกตวัชรมุสิกค่ะเจ้าหน้าที่ในพระองค์ระดับ8เป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการทั้งหมดนะคะที่ได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานแล้วก็จะได้ร่วมกันพิจารณาการให้คะแนนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อประเมินผลการดำเนินการด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมให้สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่องโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็ได้กล่าวต้อนรับนะคะท่านบอกว่าจังหวัดระนองเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสถานศึกษาในการดำเนินงานตามแนวทางของโครงการอพสทเพื่อสร้างความรู้สร้างความเข้าใจและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรท้องถิ่นรวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้เนี่ยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและกับจังหวัดระนองต่อไปได้สำหรับการลงพื้นที่ของคณะอพสทในครั้งนี้ก็ได้ไปเยี่ยมชมแล้วก็รับฟังการนำเสนอผลงานการดำเนินงานของสถานศึกษาค่ะพร้อมทั้งพิจารณาตามที่เราได้บอกไปนะคะโดยมีคณะครูแล้วก็น้องๆนักเรียนเนี่ยคอยให้ข้อมูลแล้วก็นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียนค่ะก็ได้สะท้อนให้เห็นนะคะว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากแค่ไหนนะคะในการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนต่อไปค่ะก็หวังว่าน้องๆจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา97จังหวัดระนองนะคะจะได้รับการพิจารณาให้เป็นสถานศึกษาที่สนองโครงการพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนค่ะไปดูฝั่งเวทีการประชุมกันบ้างค่ะวันนี้นะคะในช่วงเวลา 10:30 ที่ห้องประชุมกรมสุมค่ะที่ชั้น2ของศาลากลางจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็ได้ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนองเป็นครั้งที่2ของปีงบ69นี้แล้วนะคะเพื่อจะได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ตลอดจนเพิ่มรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและสมาชิกด้วยค่ะในที่ประชุมเขาก็ได้รับรองรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้วพร้อมกับรับทราบสถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระนองว่าเป็นไปเป็นมายังไงนะคะก็ต้องบอกว่าในปีงบประมาณ69เนี่ย
มีอยู่ประมาณ163แห่งด้วยกันและมี3เครือข่ายครอบคลุมทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองค่ะในด้านของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟที่ประชุมเองก็มีการรับทราบความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในการยกระดับการผลิตกาแฟโรบัสต้าคุณภาพพิเศษค่ะก็เป็นผลผลิตของจังหวัดระนองบ้านเรานี่แหละคุณผู้ฟังโดยเขามุ่งเน้นเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้การคัดแยกคุณภาพการพัฒนามาตรฐานกาแฟพิเศษรวมถึงสนับสนุนโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์และนำนวัตกรรมการแปรรูปกาแฟให้กับกลุ่มเป้าหมาย7กลุ่มด้วยกันรวมๆแล้วประมาณ120ครัวเรือนค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการอบรมแล้วก็พัฒนาทักษะฝีมือในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เขาสนับสนุนมอบให้ค่ะในส่วนของการพัฒนาทุเรียนกันบ้างค่ะทุเรียนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตของจังหวัดระนองที่มีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคุณภาพกระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆนะคะที่ประชุมเองมีการพิจารณาความร่วมมือกับสมาคมการค้าทุเรียนไทยอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกทุเรียนของจังหวัดระนองอะค่ะโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตการสร้างอัตลักษณ์ทุเรียนแร่นองนะคะให้มีการพัฒนาการตลาดรวมถึงการสร้างแบรนด์แล้วก็การเชื่อมโยงตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มขีดความสามารถที่เราเนี่ยสามารถไปแข่งขันได้ในตลาดไหนก็ตามค่ะโดยทางสมาคมเองก็มีการกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นมาที่มีชื่อว่าทุเรียนไทยอัตลักษณ์ชุมชนจังหวัดระนองสู่ตลาดพรีเมียมระดับโลกค่ะซึ่งงานนี้จะมีการจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะในวันที่28สิงหาคม2569จัดขึ้นที่โรงแรม Heritage Grand Convention โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็จะได้ไปเป็นประธานเปิดด้วยนะคะในที่ประชุมเขาก็เห็นชอบหลักการนี้แล้วก็บอกว่าคือการจัดกิจกรรมขึ้นมามันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเพราะว่าเราจะได้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแล้วก็จะได้ช่วยยกระดับคุณภาพของสินค้าเกษตรของจังหวัดระนองบ้านเราด้วยค่ะสินค้าบ้านเราจะได้ส่งออกไปสู่ตลาดพรีเมียมและแน่นอนว่าพอมันเป็นอะไรที่พรีเมียมปุ๊บอะคุณผู้ฟังรายได้มันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนยิ่งในภาคการเกษตรทุเรียนของจังหวัดระนองค่ะจากเรื่องของวิสาหกิจชุมชนหรือว่าภาคการเกษตรเรามาดูเกี่ยวกับกลุ่มผู้สูงอายุกันบ้างค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะเทศบาลเมืองระนองเขาก็ได้เปิดโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ70ชั่วโมงเสริมศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนกันค่ะโดยท่านนายกพินิจตันกุลนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองระนองท่านก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนี้ซึ่งโครงการนี้ก็จัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระนองนะคะจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยเขาได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วเขาได้มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถดูแลสุขภาพและสามารถนำความรู้ที่ได้อะค่ะไปช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและต้องมีประสิทธิภาพด้วยรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในระดับท้องถิ่นและชุมชนค่ะสำหรับการอบรมก็จะมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องของการดูแลแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มโรคแล้วก็อาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุการสังเกตและการประเมินภาวะวิกฤตหรือการช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลการศึกษาสุขภาพองค์รวมตลอดไปจนถึงเรื่องของการจัดทำแผนดูแลรายบุคคลให้เหมาะกับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุนั้นๆค่ะซึ่งเขามีการจัดอบรมขึ้นนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกแล้วก็จัดไปจนถึงวันที่28สิงหาคม2569โดยมีเป้าหมายคนที่เข้าร่วมประชุมนะคะก็มีทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าพี่ๆอสมในพื้นที่ตำบลเขานิเวศประมาณ20คนเข้าร่วมการอบรมด้วยค่ะก็มีวิทยากรจากหลายๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสาธารณสุขระนองจากโรงพยาบาลระนองจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนองแล้วก็จากสปสช.เขต11สุราษฎร์ธานีมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะมาส่งท้ายกันที่ข่าวเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงไหมคะให้ได้ติดตามกันถึงแม้ว่าในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี้เนี่ยจังหวัดระนองจะมีแดดออกแล้วก็อากาศค่อนข้างดีแล้วก็มีฝนตกโปรยปรายลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะแต่ก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้กับชาวระนองได้เฝ้าระวังกันนะคะตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้12สิงหาไปจนถึงวันที่17สิงหาคมนี้ค่ะจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเล
ลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนจะส่งผลให้ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นลมกำลังแรงค่ะโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะเฝ้าระวังอันตรายจากอุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอย่าประมาทโดยเด็ดขาดนะคะพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วก็ยิ่งต้องติดตามข่าวสารตลอดค่ะและถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยอุทกภัยนะคะก็สามารถโทรแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ผ่านทางสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วน1784สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็เป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทรนองนะคะและสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังคะหมดเวลาของรายการรอบวันทันข่าวแล้วค่ะหลายคนติดตามข่าวเรื่องของงานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันอีกทีนึงในรายการรักนระนองแบบจัดเต็มเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะถึงวันจัดงานแล้วนะใครอยากรู้รายละเอียดอะไรติดตามได้ในช่วงหน้าในช่วงรายการรักนระนองแต่สำหรับวันนี้ค่ะรอบวันทันข่าวหมดเวลาแล้วดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
1: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
0: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
1: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
0: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
0: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: เถียวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

สวัสดีค่ะเปิดรายการมาวันนี้กับผลงานเพลงเมื่อถูกค้นพบจาก Free Hand นะคะหนึ่งในศิลปินที่จะมาร่วมสนุกกับงานระนอง Music Festival 2026ในพื้นที่จังหวัดระนองในวันพรุ่งนี้แล้วคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะว่ารายการรักนะระนองวันนี้ของเรานะคะเริ่มต้นกันด้วยเพลงแรกจากศิลปินท่านแรกเท่านั้นค่ะยังมีศิลปินอีกประมาณ5วงนะคะที่จะมามอบความสุขกันแล้วก็รายการรักนะระนองของเราวันนี้จะมาอัปเดตทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานระนองมิวสิกเฟสติวัลนะคะว่าคุณต้องเตรียมตัวยังไงก่อนไปร่วมงานแล้วก็มีข้อห้ามหรือข้อกำหนดอะไรบ้างข้อปฏิบัติอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปร่วมงานรวมถึงรายละเอียดต่างๆนะคะวันไหนมีศิลปินท่านไหนและมีศิลปินน้องๆเยาวชนบ้านเราด้วยหรือไม่นะคะแล้วก็กิจกรรมในโซนอื่นๆของระนองมิวสิกเฟสติวัลเรียบเรียงมาทั้งหมดแล้ววันนี้มาเจาะลึกกันได้เลยคุณผู้ฟังทั้งรายการของเรานะคะครึ่งชั่วโมง 18:30 นไปจนถึง 19:00 นโดยประมาณมาติดตามกับระนองมิวสิกเฟสติวัล2026กันค่ะอัปเดตกันให้เต็มที่ก่อนพรุ่งนี้คุณจะไปกระโดดโลดเต้นภายในงานนี้เพราะว่างานนี้คืองานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลยนะคะแล้วก็สุดยิ่งใหญ่ในภาคใต้ด้วยสำหรับงานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026มาในธีม Bonds Beyond the Horizon นะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมเลยให้ทุกคนได้มาสนุกแล้วก็มาแปะขอบฟ้าระนองไปด้วยกันกับงานเทศกาลดนตรีนี้นะคะก็เป็นเทศกาลดนตรีที่เขาตั้งใจอยากจัดขึ้นมาแล้วให้ทุกคนได้มาสัมผัสแบบความสนุกความสุดมันมากระโดดโลดเต้นมาแปะขอบฟ้าไปด้วยกัน2วันเต็มๆของการจัดงานค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันแรกวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมค่ะเดี๋ยวเรามาไล่ไปแต่ละวันเลยคุณผู้ฟังว่าในแต่ละวันมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะสำหรับวันเสาร์ที่14นะคะกิจกรรมคุณผู้ฟังสามารถไปได้ตั้งแต่ช่วงเวลาสักประมาณบ่าย3สามารถไปได้แล้วเพราะว่ามีกิจกรรมอื่นๆก่อนที่คุณจะไปร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตบนเวทีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกิจกรรมอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงให้ฟังเนาะเอากิจกรรมบนเวทีคอนเสิร์ตก่อนแล้วกันค่ะสำหรับวันแรก14สิงหาคมนะคะบนเวทีคอนเสิร์ตเริ่มตั้งแต่เวลา15:00 นเป็นต้นไปค่ะก็มีโคเวอร์แดนซ์แล้วก็น้องๆบีบอยนะคะมาร่วมสนุกกันค่ะแล้วก็ในช่วงสักประมาณ17:30จนถึง18:00ค่ะมีกิจกรรมบนเวทีเปิดวงด้วยน้องๆมีสกิลแบนด์นะคะที่จะมาเล่นดนตรีให้ทุกคนได้วอร์มอัพร่างกายกันก่อนเป็นวงเปิดนะคะหลังจากนั้นช่วง19:00ก็พบกับศิลปินของวันนี้ได้เลยค่ะก็คือคุณกันชาลีนะคะเริ่มต้นแบบเบาๆเสียงนุ่มๆเสียงหล่อๆจากหนุ่มกันชาลีนะคะแล้วก็จากนั้นสนุกต่อเนื่องกันไปเลยกับเฟลโลนะคะแล้วก็ในช่วงสักประมาณ15:30ถึง16:00ก็จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการและจากนั้นค่ะเราจะเจอกับวงคลายแม็กของงานในวันศุกร์ที่14สิงหาคมพรุ่งนี้พบกับพี่ๆจากวงบอดี้สแลมค่ะไปกระโดดไปแตะขอบฟ้าไปด้วยกันค่ะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะสนุกกับพี่ๆวงบอดี้สแลมตั้งแต่16:00ไปจนถึง17:30เรายังมีการจัด after party ให้คุณอีกหลังจากนั้นค่ะสักช่วงเวลาประมาณ17:30ไปจนถึงเที่ยงคืนกับ DJ Mix by DJ ส่วนนะคะก็ไปร่วมสนุกกันได้เธอก็แบบอยู่ในแวดวงของการแบบเปิดเพลงแนวปาร์ตี้เปิดเพลงแบบ DJ นะคะก็สนุกมากๆเลยค่ะก็คือจัดเต็มจริงๆให้ทุกคนได้ไปร่วมสนุกกันนะคะนี่แค่วันแรกเท่านั้นคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ยังไม่หมดนะเพราะว่าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ก็สนุกไม่แพ้กันเลยค่ะเริ่มต้นที่การแสดงบนเวทีนะในช่วงเวลา18:00 นเป็นต้นไปค่ะเริ่มวงด้วยโคฟูแดนและบีบอยนะคะไปร่วมเต้นกับน้องๆกันได้แล้วก็หลังจากนั้นค่ะช่วงเวลาประมาณ19:00จนถึง19:45พบกับวงเพชรพิชัยไดมอนด์ซีสแล้วก็ในช่วง20:00จนถึง23:00ก็พบกับวงมีนค่ะก็ไปร่วมสนุกกับวงมีนกันได้ไล่กันไปยาวๆเลยจากวงมีนเสร็จแล้วค่ะ15:00จนถึง16:15ก็พบกับวงฟรีแมนนะคะแล้วก็ปิดท้ายสุดมัน
กับศิลปินที่มาภายในงานนี้นะคะไปปิดท้ายกันกับ Retrospect ในช่วง 4 ทุ่มครึ่งจนถึง 5 ทุ่มครึ่งค่ะเตรียมเสียงกันให้พร้อมเตรียมคอกันให้พร้อมแล้วก็ไปวากพร้อมๆกันนะคะกับพี่ก้าวรวมถึงวง Retrospect ด้วยค่ะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าใครที่ยังติดค้างอยู่คือยังค้างยังแฮงอยู่ก็สามารถอยู่ต่อได้ค่ะเพราะว่าไปร่วมสนุกนะคะกับ DJ Mix by DJ ส่วนค่ะนี่ก็เป็นตารางแบบ2วันเต็มๆคุณผู้ฟังที่เราไล่เลียงตั้งแต่ช่วงเวลาเลยนะอันนี้เป็นกิจกรรมในส่วนกลางเท่านั้นนะคะยังไม่หมดเพราะว่ายังมีกิจกรรมในส่วนอื่นๆอีกนะคะตั้งแต่คุณเดินเข้างานมานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนเจนไหนงานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ระนอง Music Festival 2026เหมาะสำหรับคนทุกเจนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะรวมถึงที่หลายคนแบบเป็นกระแสฮือฮาขึ้นมาเรื่องของกฎข้อห้ามสำหรับการเดินทางไปร่วมสนุกกับงานนี้อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: สวัสดีครับบอดี้สแลมครับผม14สิงหาคมนี้นะครับพบกับเราได้ที่ระนองมิวสิกเฟสติวัลนะครับที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองครับผมแล้วเจอกันครับ
1: แสงสุดท้ายจากบอดี้สแลมนะคะแล้วก็มีพี่ๆจากบอดี้สแลมก็ได้มาเชิญชวนให้กับทุกคนไปร่วมสนุกกับงานนี้กันนะคะคุณผู้ฟังคะมาในช่วงที่2ของเรากันบ้างอย่างที่บอกว่ากิจกรรมไม่ได้มีแค่โซนที่เวทีอย่างเดียวนะเพราะว่ากิจกรรมตรงเวทีเขาจะเริ่มตั้งแต่5โมง6โมงเป็นต้นไปใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะบริเวณงานรอบๆอ่ะให้ทุกคนได้สามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย3เป็นต้นไปค่ะเพราะว่าเขายังมีการจัดกิจกรรมยิบๆย่อยๆอีกเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับใครที่ชอบเต้นก็สามารถไปเต้นกันได้นะคะไปคัฟเวอร์แดนซ์กันได้ไปร่วมสนุกกันได้ไปแรนดอมแดนซ์กันได้ในพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้ไม่ว่าคุณจะเป็นสายบีบอยสายฮิปฮอปสายทีป๊อปสายเคป๊อปนะคะก็ไปร่วมสนุกกับงานได้ค่ะคือเขาก็จะเปิดพื้นที่เอาไว้ให้แล้วให้น้องๆหรือว่าเจนไหนก็แล้วแต่ไปเต้นไปสนุกด้วยกันค่ะนอกจากโซนเต้นแล้วนะคะก็ยังมีในโซนของการสร้างสรรค์งานอาร์ตงานศิลปะงานครีเอทีฟด้วยค่ะเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้เยาวชนแล้วก็ศิลปินชาวระนองนะคะมาสร้างสรรค์ Creative Space ด้วยการเปิดพื้นที่พลังแห่งศิลปะให้ทุกคนได้มาวาดภาพบนกำแพงคุณจะวาดภาพอะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์เนี่ยเขามีให้คุณพร้อมเลยค่ะหรือว่าคุณจะเอาไปเองก็ได้คุณจะไประบายสีคุณจะไปวาดภาพคุณจะไปขีดเขียนหรือคุณจะไปสร้างงานอาร์ตอะไรเขาก็มีกำแพงให้คุณแบบยาวๆเลยให้คุณได้โชว์ผลงานด้านศิลปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือใครสายไหนเจนไหนไปได้หมดเลยค่ะคุณจะเป็นสายอาร์ตสายแบบครีเอทีฟคุณก็สามารถไปได้หรือว่าคุณจะเป็นสายแดนซ์สายเคป๊อปสายทีป๊อปคุณก็สามารถไปแดนซ์กันได้แล้วก็พอทำกิจกรรมทั้งสองส่วนเสร็จนะคะเราก็จะไปรวมตัวกันที่เวทีกลางนั่นคือสายมิวสิกเฟสติวัลค่ะไปร่วมสนุกกับศิลปินที่จะมามอบเสียงเพลงเพราะๆภายในงานให้คุณไปร่วมสนุกกระโดดโลดเต้นแล้วก็แตะขอบฟ้าไปพร้อมๆกันค่ะนอกจากนี้ยังไม่หมดนะยังมีการจัดโซนให้คุณได้ถ่ายรูปค่ะใครที่แบบเป็นสายคอนเสิร์ตเนาะก็เตรียมแต่งชุดสวยๆแล้วก็ไปถ่ายรูปกับมุมต่างๆของงานนี้ได้เลยค่ะเขาบอกว่างานนี้อยากให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกับมุมสุดเอ็กซ์คลูซีฟนั่นคือมุมของการถ่ายภาพแบบแปะขอบฟ้าเมืองระนองอยากรู้ว่าสวยงามแค่ไหนก็ต้องไม่พลาดไปในงานนี้ระนองมิวสิกเฟสติวัลค่ะเราถึงบอกไงคะว่า5เหตุผลทำไมคุณถึงต้องมางานนี้เพราะว่าอันดับแรกเลยค่ะฟรีคอนเสิร์ตนะคะ2ฟรีความสนุกสนานสร้างสรรค์ครบทั้งศิลปะดนตรีนะคะแล้วก็ฟรีที่3คือฟรีจุดถ่ายภาพแตะขอบฟ้ากลางเมืองระนองฟรีที่4ฟรีแสงสีเสียงจัดหนักสะใจเอากันให้มันไปเลยค่ะและฟรีสุดท้ายฟรีจัดเต็มกับ6ศิลปินนะคะที่จะมามอบเสียงเพลงเพราะๆความสนุกสนานให้กับทุกคนผ่านทางงานนี้กันค่ะแต่คุณผู้ฟังมาถึงช่วงไฮไลท์และข้อปฏิบัติข้อขอความร่วมมือต่างๆและกฎที่ทุกคนควรจะให้ความร่วมมือก่อนที่คุณจะเข้าไปร่วมงานนะคะมาดูกันว่ามีกฎอะไรบ้างค่ะอันดับแรกเลยค่ะงานนี้ไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดๆทั้งสิ้นและห้ามทุกคนสูบบุหรี่ภายในบริเวณงานและห้ามไปใช้สารเสพติดอะไรใดๆนะคะนี่เป็นกฎข้อห้ามกฎเหล็กเลยค่ะนอกจากนี้มาดูกฎข้อห้ามอื่นๆนะคะใครที่ไปร่วมงานคุณไม่ต้องเอาเก้าอี้พับหรือว่าไม่ต้องเอาบันไดเข้าไปในงานนะคะเพราะว่าเขาอยากให้คุณได้ไปสนุกไปกระโดดไปโลดไปเต้นไปมันไปแตะขอบฟ้าไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเก้าอี้ไม่ต้องเอาเข้าไปนะคะเพราะว่าเขาห้ามด้วยแล้วก็ห้ามนำอาวุธต่างๆเข้าไปภายในงานอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วห้ามนำดอกไม้ไฟพลุต่างๆเข้าไปในงานอันนี้ก็เป็นประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องนำโทรโข่งหรือว่าอุปกรณ์ขยายเสียงอื่นๆคุณไม่ต้องนำไมค์คุณไม่ต้องลำโพงไปใช้ภายในงานค่ะเพราะว่าแสงสีเสียงเขาจัดให้คุณเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องนำแก้วน้ำหรือว่าขวดแก้วกระป๋องหรือแก้วเก็บความเย็นอะไรเข้าไปในงานนะคะแล้วก็ห้ามนำสัตว์เลี้ยงไปในงานห้ามนำลูกโป่งอัดแก๊สหรือว่าลูกโป่งขนาดใหญ่เข้าไปภายในงานเพื่อป้องกันเรื่องของอัคคีภัยอะไรด้วยเนาะนี่เป็นกฎข้อห้ามทั้งหมดคุณผู้ฟังให้ทุกคนได้ลองสำรวจดูนะคะ ้าเกิดว่าใครฟังกันไม่ทันลองไปติดตามเพิ่มเติมดูได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ระนอง Music Festival 2026หรือว่าผ่านทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองค่ะหลายคนก็ถามว่าเอ้ยทำไมเอาเก้าอี้ไปไม่ได้ล่ะแล้วจะนั่งยังไงนะคะจริงๆมันก็มีพื้นที่ที่เราให้เราได้พักผ่อนหย่อนใจได้ก่อนนะแล้วถ้าเกิดว่าพักผ่อนเสร็จแล้วอ่ะก็กลับเข้าไปในโซนหน้าเวทีแล้วไปกระโดดโลดเต้นกันต่อนะคะคือจริงๆกฎข้อห้ามทั้งหมดเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนนะคะได้ไปร่วมงานกันแบบสนุกสนานแบบปลอดภัยแล้วก็แบบไม่ต้องระแวงอะไรด้วยแล้วที่สำคัญคืองานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะให้ทุกคนศึกษากฎกติกากันก่อนดีๆแล้วก็ไปร่วมสนุกกับงานนี้ได้ในวันศุกร์ที่14พรุ่งนี้แล้วก็วันเสาร์ที่15สิงหาคมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
2: สวัสดีครับโปรงมินครับอยากเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาสนุกกันนะครับกับงานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ครับในวันที่14และ15สิงหาคมนี้นะครับพวกเรามีจะไปแสดงคอนเสิร์ตในวันที่15สิงหาคมนะครับแล้วก็มาสนุกกันครับมาระเบิดความมันกันครับที่ลานอเนกประสงค์นะครับเทศบาลเมืองระนองจังหวัดระนองนะครับมาเจอกันเยอะครับ
3: เจอครับ
2: เจอครับ

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะไปเจอกันได้กับงานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ไปได้ตั้งแต่บ่าย3แต่กิจกรรมบนเวทีคอนเสิร์ตนะคะก็จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วง 5:30 นเป็นต้นไปค่ะก็ไปร่วมสนุกกันได้วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้รายละเอียดของการเตรียมความพร้อมก่อนจะไปร่วมงานระนองมิวสิกเฟสติวัลกันไปแบบจัดหนักจัดเต็มพอสมควรเลยนะคะณนัทและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูลินพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่โดยค่าไฟฟ้าจะถูกเรียกเก็บเฉลี่ยรวมทุกประเภทเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลเริ่มต้นตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
2: นายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมกกพ.เมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วโดยมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับโครงสร้างครั้งนี้ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่า SP งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ซึ่งอยู่ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3บาท95สตางค์เหลือเพียง3บาท86สตางค์ต่อหน่วยซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายละเอียดโครงสร้างใหม่ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าไว้ไม่เกิน3บาทต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปมีการถอดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนทำให้ผู้ที่ใช้ไฟเกิน200หน่วยได้รับการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอีกประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้กกพ.ยังได้ขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยจริงแต่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรจะต้องมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนและสามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าในพื้นที่ได้นพศรแก้วคำแรงงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ผลักดันพัฒนาทุนมนุษย์รับรองทักษะฝีมือกลางร่วมอาเซียนเพื่อเพิ่มโอกาสแรงงานสู่ตลาดโลก
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานแถลงความพร้อมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าตลาดแรงงานอาเซียนกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไปแรงงานจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะทั้งการอัพสกิลและรีสกิลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมาตรฐานสากลซึ่งการประชุมครั้งนี้ไทยจะผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศการรับรองทักษะผ่าน3เสาหลักได้แก่1การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาเซียน2การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและ3การรับรองศูนย์แห่งความเป็นเลิศอาเซียนภายใต้กรอบดำเนินงาน3ระยะระหว่างปี2026ถึง2030พร้อมจะริเริ่มนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ทักษะของแรงงานได้รับการยอมรับข้ามประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโลก
4: การรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งแรงงานไปทำงานในภูมิภาคเดียวกันนะครับคือส่งแรงงานกันและกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องผลักดันคือการรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนสามารถไปทำงานในตลาดแรงงานนอกภูมิภาคได้มากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มวงเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีขึ้นต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ2ถึง 2.5
6: ผู้บริโภคน่าจะเริ่มมีความเชื่อมั่นดีขึ้นและการจับจ่ายให้สอยประชาชนเนี่ยน่าจะกลับมาโดดเด่นขึ้นในเดือนกันยายนเป็นต้นไปและก็เดือนตุลาคมนะครับเราคาดว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพลังงานและก็การเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยค้าไทยจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคควรจะเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วก็น่าจะโดดเด่นขึ้นในช่วงของไตรมาสที่4
5: ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของการค้าไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ายังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่มากจากภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่และประชาชนยังมีหนี้ครัวเรือนมาก

0: ทางทหารหากสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐ
1: โฆษกรัฐบาลได้แจ้งไปแล้วค่ะว่าเราไม่มีการทำแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าการร่วมมือในเรื่องนั้นเนี่ยเป็นการร่วมมือปกติที่เราก็มีกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราคุยในเรื่องการค้าเนี่ยเรายึดโยงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของภาษีระหว่างกันกับเขาให้มีความสมดุลมากที่สุดค่ะ
0: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ไทยจะอธิบายให้สหรัฐเห็นว่าตัวเลขการเกินดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่มีข้อตกลงจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่ไทยจะได้รับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสหรัฐของพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อ 2-9 สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับทราบข้อมูลเยี่ยมชมเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในความสามารถพัฒนาและรองรับเทคโนโลยีระบบไร้คนขับหรือโดรนต้นทุนต่ำเช่นระบบลูคัสได้พร้อมยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกมัดหรือเจาะจงว่าจะต้องผลิตระบบใดระบบหนึ่งโดยตรงหรือการอนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยแต่อย่างใดการดำเนินการทุกอย่างยังอยู่ในขั้นศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้การประเมินความคุ้มค่าและกรอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไทยจะได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ที่ผ่านมาไทยมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งเทคโนโลยีระบบไร้คนขับเป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญผ่านรูปแบบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยและภาคอุตสาหกรรมไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลก
3: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเศรษฐกิจไทยยุคเปลี่ยนผ่านกับความท้าทายใหม่ของกระบวนการยุติธรรมแก่คณะผู้บริหารและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยเน้นย้ำให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเร่งปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลกได้แก่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ซึ่งไทยอาจได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานการลงทุนแต่ศาลต้องเตรียมรับมือกับกลุ่มทุนสีเทาและข้อพิพาทข้ามชาติรูปแบบใหม่ด้านการปฏิวัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาคดีควบคู่ไปกับการต้องรู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้าโลกซึ่งอาจส่งผลให้มีคดีความด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นและด้านวิกฤตแรงงานและสังคมผู้สูงอายุที่ประเทศต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนอันจะนำไปสู่ความท้าทายในการจัดการข้อพิพาทด้านแรงงานโดยตรง
4: หัวใจสำคัญคือต้องเข้าใจบริบทความท้าทาย4เรื่องท่านสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านเรียนรู้ในเรื่องนี้ท่านก็จะเกิดความเข้าใจและผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาศาลคือความเชื่อมั่นของประเทศถ้าศาลเราพัฒนาได้รวดเร็วได้แอดวานซ์เราสามารถจัดการเรื่องต่างๆเข้าใจบริบทตัดสินบนความเป็นธรรมบนความเข้าใจที่บริบทที่เปลี่ยนไปได้ดี
3: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงการรับมือในยุคเปลี่ยนผ่านว่าประเทศไทยต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยใช้จุดแข็งด้านความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ดึงดูดการลงทุนควบคู่กับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรชี้เหตุการใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาสะท้อนช่องโหว่การควบคุมอาวุธปืนในไทยนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกมาแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนจากกรณีเหตุอุกฉกรรจ์การใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นช่องโหว่เชิงโครงสร้างของมาตรการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยทั้งระบบการอนุญาตการตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจนการประเมินสุขภาวะทางจิตของผู้ครอบครองอย่างต่อเนื่องในส่วนของแนวทางการจัดระเบียบการครอบครองอาวุธปืนคณะกรรมการเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตโดยยึดความเป็นจริงเป็นรายกรณีตลอดจนกำหนดระบบตรวจสอบและต่ออายุใบอนุญาตอย่างสม่ำเสมอในลักษณะเดียวกับใบอนุญาตขับขี่นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดระเบียบการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้มงวดโดยใช้ระบบเบิกคืนอาวุธปืนตามภารกิจเพื่อลดการครอบครองไว้ส่วนตัวโดยไม่จำเป็นรวมถึงกำหนดเพดานจำนวนการครอบครองปืนของบุคคลทั่วไปด้วย
2: ถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่ให้ประชาชนทั่วไปครอบครองปืนได้เนี่ยคำถามถัดมาก็คือแล้วท่านจะแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเขาอย่างไรถามว่าข้าราชการเนี่ยจะปกครองก็ดีตำรวจก็ดีนักการเมืองก็ดีผมคิดว่ามันก็ต้องกลับมาลิสต์เหมือนกันว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนา5จุดจับผู้ต้องหา2รายยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทย้ำเดินหน้าปราบปรามจริงจังพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการสืบสวนเชิงรุกเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาท โดยพลตำรวจเอกนิรันดร เหลี่ยมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มจากการล่อซื้อก่อนขยายผลไปยังสถานที่เก็บและจำหน่ายสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งของการตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ
4: โดยทั่วไปเนี่ยลักษณะการค้าของการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ของถงเนี่ยถ้าคุณแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยจะดำเนินการได้ยากลำบากแล้วก็จะไม่สามารถดำเนินการเข้าสู่แหล่งจำหน่ายได้อยู่แล้วนะครับต้องมีการวางแผนมีการบูรณาการร่วมกันอย่างดีนะครับจนนำมาซึ่งการจับกุมมีการแถลงผลในวันนี้นะครับ
3: นางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
5: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
3: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดพกผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการภารกิจเยือนเกาะซาฮาลินเพื่อจัดการประชุมเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงบริเวณพรมแดนทางตะวันออกของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินโดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอังกฤษขยายตัวร้อยละ 0.4 ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกโดยภาคบริการยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของอังกฤษซึ่งขยายตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่2ขณะที่ภาคการผลิตยังคงที่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนและสร้างแรงกดดันต่อภาคธุรกิจด้านนางลิสแมคเคาท์ผู้อำนวยการฝ่ายสถิติเศรษฐกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษระบุว่าแม้เศรษฐกิจอังกฤษจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีแต่โดยรวมยังขยายตัวได้ค่อนข้างดีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 ซม.และเวลา 21:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 28 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 ซม.และเวลา 14:58 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 92 ซม.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
11: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
11: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
13: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
10: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
4: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
6: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
7: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
10: wow.
9: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
11: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
12: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
16: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้มีประกาศนะคะจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามุกอพีพีค่ะในเรื่องข้องให้ระมัดระวังการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินกิจกรรมใดๆในช่วงมรสุมคลื่นลมแรงนะคะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะได้มีประกาศลงฉบับวันที่11สิงหาคม2569นะคะเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่4นะคะแจ้งว่าในช่วงวันที่11ถึง17สิงหาคม2519ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีคลื่นลมนะคะในทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามุกอพีพีค่ะพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเดินเรือในช่วงมรสุมฝนตกหนักและคลื่นลมแรงนะคะจึงขอประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินกิจกรรมใดๆในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามุกอพีพีและให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำค่ะตรวจสอบความพร้อมต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลานะคะสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือและประกอบกิจกรรมเล่นน้ำแล้วก็ข้อให้ติดตามรายงานนะคะข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่จะได้รับผลกระทบกันในฝั่งอันดามันตอนบนนะคะในช่วงของวันเนี้ยไปจนถึงวันที่17นะคะสิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่นึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27สืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชากรมพละศึกษาเตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาโรงเรียนส่งท้ายอาคารกีฬานิมิบุตรก่อนคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธก่อนจิระเจริญนายอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชนบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดพลงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและ2วันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชทัยาศัยศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิราชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลา
เวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายจิรายุอิสรังกูณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้1. นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จากมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นายพัทธดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bioengineering ณมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเอนนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิเวลา 14:36 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัย

0: ทริปฟอร์ทูเดย์ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 8:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการมัคควานเนิน469อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีฐานปฏิบัติการผาหลวงฐานปฏิบัติการยานพัฒน์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษฐานปฏิบัติการเนิน225และฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา 20:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์รันเวย์ผ้าไทยร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอผลงานร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบในกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกปัจจุบันณลานธาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสเดือนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานสำคัญให้แก่ผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
3: และในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณพี่น้องช่างทอศิลปินและผู้ประกอบการจาก10ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมนำเสนอผลงานในโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งทุกท่านถือว่าเป็นผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงความสำเร็จของทั้ง10ชุมชนในวันนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ท้องถิ่นของตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักออกแบบไทยได้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรม สามารถเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างมูลค่า

0: เศรษฐกิจแก่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
1: ด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเสริมว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและผลักดันสู่เวทีสากลโดยประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศกับนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยกว่า400ชิ้นเพื่อให้ผ้าไทยเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569สืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาน
3: ายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้ชื่อสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งงานในครั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจากการร่วมชมนิทรรศการภายในงานและชมตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและร่วมปล่อยปลาดุกกรัมพันปลาสลิดปลานิลดำและปลานิลแดงจำนวน 9,999 ตัวบริเวณสระน้ำสวน50ปีคลองราชภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาที่ร่วมกันประนามอิหร่านที่ลงโทษประหารชีวิตกลุ่มประท้วงชาวอิหร่านที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลและยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดโดยนายอารักชีมองว่าการประนามของประเทศเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าบรรดาชาติตะวันตกไม่ดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการกดดันอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมสงครามและกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมองโกเลียเปิดเผยผลการประเมินระดับชาติฉบับล่าสุดพบว่ามองโกเลียกำลังเผชิญปัญหาการขยายตัวของทะเลทรายและดินเสื่อมสภาพถึงร้อยละ 81.9 ของพื้นที่ทั่วประเทศในระดับต่างๆโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ราวร้อยละ 40ได้รับผลกระทบระดับปานกลางขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับรุนแรงมากอยู่ที่ร้อยละ 0.9 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของมองโกเลียเพิ่มขึ้นถึง 2.5 องศาเซลเซียสในช่วง 2484 ถึงปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแผ่ขยายของทะเลทรายซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงอูลานบาตาเมืองหลวงของมองโกเลียระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้เมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าเมตาปิดบัญชีผู้ใช้งานในออสเตรเลียที่คาดว่ามีอายุต่ำกว่า16ปีกว่า 756,000 บัญชีแล้วนับตั้งแต่ก่อนที่ออสเตรเลียจะออกกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าเมตาจะเดินหน้าตรวจสอบและปิดบัญชีที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องทางนี้เมตาใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานอาทิการลงข้อความเกี่ยวกับวันเกิดหรือระดับชั้นเรียนเพื่อประเมินว่าผู้ใช้งานอาจมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่มโทษปรับสูงสุดถึง2เท่าสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็น99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการ Cincinnati Open ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็นการดวลกันของ2นักหัวไทยมนัญชยาสว่างแก้วอันดับ109ของโลกพบกับลัลลนาธาราฤดีมือ79ของโลกผลปรากฏว่ามนัญชยาเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปประเทศสิงคโปร์เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีทั้งในด้านคุณภาพของผู้เล่นการประสานงานภายในทีมตลอดจนทีมเวิร์คที่มีความลงตัวมากขึ้นทำให้ถือเป็นคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งและอันตรายของทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษาพร้อมด้วยนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งกรรมการผู้จัดการบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ประเภทกและขอรายการ DPE ว้าวฟุตซอลคัพ2026โดยรายการดังกล่าวจะเป็นรายการสุดท้ายก่อนที่จะคืนพื้นที่ของอาคารกีฬานิมิบุตรให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้รายการดังกล่าวมีทีมเข้าร่วม84ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทกในรุ่นอายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ16ทีมรวม48ทีมและประเภทขออายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ12ทีมรวม36ทีมแบ่งออกเป็นกลุ่มละ6ทีมซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติและจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook แฟนเพจของกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าให้กับทัพนักกีฬาไทยลุยศึกมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
8: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนางสาวยุภารัตน์เนียมหอมประธานกรรมการบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกับบริษัทบาโอจิจำกัดที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับความร่วมมือครั้งนี้บริษัทบาโอจิจำกัดสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าบาโอจิให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ5รายการตั้งแต่ปี2569ถึง2572ประกอบด้วยกีฬาเอเชียนเกม2026การแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิก2026 การแข่งขันกีฬาซีเกม2027การแข่งขันกีฬายูโรเปียนยูธโอลิมปิก2027และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ทั้งยังมอบเงินสนับสนุน3ปีเป็นเงินจำนวน6ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทพาณิชย์คาดนาครายงาน
7: ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้คุมเข้มการนำพาอาวุธปืนออกนอกบ้านโดยไม่มีข้อเว้นแม้แต่นักกีฬาล่าสุดสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินกล่าวว่านักกีฬาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการถอดประกอบใส่กระเป๋าล็อกและเก็บไว้ท้ายรถระหว่างเดินทางไปสนามฝึกซ้อมพร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาผลกระทบเนื่องจากนักกีฬากำลังเก็บตัวเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมในเดือนหน้า
9: หน้าตาปืนเป้าบินจะเป็นปืนลูกซองยาวนะครับต้องยาวเมตรกว่าเลยมันไม่ใช่สิ่งที่จะพกพาอะไรทางเราเนี่ยเป็นกีฬาจริงๆอยากจะอธิบายตัวเองว่าเราเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้อยู่ได้ข่าวว่าห้ามนำออกไปไหนอะไรเนี่ยเราถามว่าเราเก็บตัวมาเพื่อจะแข่งเอเชียนเกมเดือนหน้าจะบินกันแล้วเนี่ยจะทำยังไง
7: ขณะที่นายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์กังวลว่าหากไม่สามารถนำปืนไปฝึกซ้อมได้จะกระทบต่อศักยภาพนักกีฬาและการแข่งขันรวมถึงการจัดการแข่งขันในต่างจังหวัดและการเดินทางของนักกีฬาต่างชาติปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
12: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
13: ้ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานความเดิมเมื่อวานค่ะก็ได้เล่าถึงเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอ่อนค่ะที่มารับหน้าที่คุมระเบียบการต่อแถวแทนพ่อในการรับวัตถุมงคลโดยมีกติกาว่าใครมาก่อนต้องต่อแถวและวัตถุมงคลมีจำนวนจำกัดในการต่อแถวนี้ค่ะมีหญิงชราคนหนึ่งพยายามแทรกคิวใช้เหตุผลความน่าสงสารของตนทำให้เด็กหนุ่มยอมผ่อนปรนให้ค่ะแต่ทว่าการช่วยเหลือหญิงชราคนนี้กลับทำให้หญิงชราอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าบัวต้องเสียสิทธิ์ของเธอไปแม้เธอจะกลับมาต่อคิวในอีกวันหนึ่งแต่ผู้ที่รับหน้าที่มาคุมแถวกลับเป็นชายหนุ่มที่ชื่อว่าเสาค่ะแม้บัวจะพยายามขอร้องเช่นเดียวกับหญิงชราเมื่อวานแต่สาวที่มารับหน้าที่คุมแถวในวันนี้ก็ไม่ได้ผ่อนปรนเช่นเดียวกับอ่อนค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดซึ่งมานำเสนอเป็นตอนจบในวันนี้ด้วยกันค่ะและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตาม

เหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันๆจนสตรีร่างผอมที่สาวไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กสาวมองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับสาวมองด้วยแววตาเหมือนรู้ทันคือป้าเนี่ยชื่อประบัวนะหลานป้าเคยอยากจะเข้าไปรับของขลังบ้างนางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับเสาไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ๊ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเข่าก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของขลังแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่ๆ นางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยวปะโถอุบายตื้นๆป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันหรือยังไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนหนึ่งใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วยเชอะหยิบป้ามาหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่างไอ้เสาให้ยากเลยเจ้าสาวบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคนแก่เอาบุญสักคนได้ไหมหลานไม่ได้หรอกป้ากฎก็ต้องเป็นกฎถ้าผมยอมให้ป้าแซงคิวแล้วคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเขาจะว่ายังไงล่ะครับทุกคนที่มาเข้าคิวต่างก็อยากได้ของขลังเหมือนกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าป้าจะมีเหตุผลหรือว่าทุกข์ร้อนเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของป้าคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับผมหน้าที่ของผมก็คือรักษากฎกติกาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเท่านั้นผมว่านะป้าไปยืนต่อคิวด้านหลังน่าจะดีกว่านะครับโถหลานชายอย่าใจร้ายนักเลยไหนเขาบอกกันมาว่าผู้คุมที่นี่ใจดีมีเมตตาไม่ใช่เหรอช่วยป้าหน่อยเถอะนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนางบัวเริ่มลุกอ้อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายรากออกมาตามที่เสาบอกแต่ยังไม่ไวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วยผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยเสาบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษพยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิวแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะนางบัวยังดื้อตื้อครองโลกผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าก็ซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนวนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเจ้ากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปลนแรงป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลานแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบางหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้แม่แข็งถึงจะได้ผลเด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับเขยื้อนเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเหยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหล่ดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาทว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาถรรพ์พอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุง
ทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

นางบัวใจหายวับทันทีที่ประตูกุฏิปิดลงตรงเบื้องหน้าหมายความว่าลำดับที่100คงผ่านเข้าไปแล้วหล่อนก้มหน้าซีดเซียวให้กับชะตากรรมอันบิดเบี้ยวจากการตัดสินใจพลาดผิดเดินคอตกหน้าน้อยกระจิตริดกลับออกไปด้วยใจทุกข์ระทมพร้อมกับความหวาดกลัวที่หล่อนจะต้องเตรียมตัวเผชิญยามกลับถึงแหล่งพักพิงอันอิงแอบต่างจากสีหน้าแนบสมอารมณ์หมายของผู้คนที่เรียงรายรับของขลังจากภายในใครคนเหล่านั้นกำลังสุขสรานรื่นรมอยู่บนฟากฟ้าหาได้ตกเหวอันมืดมนเฉกเช่นการพลาดหวังซ้ำสองของหล่อนยังไม่มีแม้แต่ผู้ใดจะรับรู้ความในว่าบิดาของอ่อนได้แอบซุ่มเปลี่ยนหีบห่อของขลังที่หลวงพ่อสิทธิ์ปลูกเสกเลขยันด้วยการนำของปลอมแปลงไปแทนทดด้วยกลอุบายอันแนบเนียนตั้งแต่3วันก่อนโดยมีในมาหัวราน้ำร่วมหัวจมท้ายลงเรือลำเดียวกันเพียงเพราะทั้งสองชีวิตต้องการเดิมพันพนันขันกันว่าของขลังของหลวงพ่อสิทธิ์เกิดจากอิทธิฤทธิ์หรือว่าเกิดจากศรัทธา

ีรนุชหยุดเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้โจมตีโต้เถียงเอียงเอ็นสนับสนุนแสดงทีท่าความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าใครผิดโดยเริ่มความคิดจากเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่ริมประตูทางเข้าหนูว่าอ่อนผิดค่ะถ้าอ่อนน่ะไม่ยอมให้ป้าสำอางลัดคิวป้าบัวก็ไม่ต้องโดนสามีซ้อมเราว่าอ่อนไม่ผิดนะเขาก็แค่พยายามจะรักษาสิทธิ์ของคนส่วนใหญ่ต่างหากล่ะอ่อนน่ะเป็นเด็กดีมีเมตตานะคะครูเพียงแต่ขี้สงสารแล้วก็เชื่อใจคนง่ายไปหน่อยพ่อของอ่อนต่างหากล่ะที่ผิดเพราะว่าเขาให้อ่อนมาทำหน้าที่แทนป้าสำอางก็เลยหลอกอ่อนได้สำเร็จป้าสำอางนั่นแหละครับผิดเขาจงใจละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับครูอ่อนน่ะมีเมตตาก็จริงนะครับแต่ก็ไม่ได้รักษากฎแถมยังรับเงินสินบนด้วยแต่ว่าอ่อนก็ไม่ได้ตั้งใจรับนะคะป้าสำอางแกให้เองต่างหากเล่าพ่อของอ่อนต่างหากล่ะครับที่ผิดแกไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ถ้าของขลังเหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์จริงก็เท่ากับว่าเป็นการขโมยชัดๆแต่พ่อของอ่อนกำลังจะพิสูจน์ความจริงเพื่อช่วยเหลือคนหมู่มากอยู่ไม่ใช่หรอคะถ้าพ่อของอ่อนผิดเราว่าลุงเมาก็ผิดด้วยเพราะว่าสมคบกันหลอกลวงผู้อื่นแล้วก็ยังไม่ยอมห้ามตอนที่เห็นอ่อนยอมให้ป้าสำอางลัดคิวอีกถ้าห้ามซะป้าบัวก็คงได้ของขลังกลับบ้านไปแล้วอ่ะถึงได้ไปก็ไม่ใช่ของจริงอยู่ดีแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าหลวงพ่อหลอกลวงผู้คนจริงก็ผิดตั้งแต่หลวงพ่อแล้วจริงไหมคะครูแต่หนูว่าป้าบัวน่าสงสารมากป้าสำอางเนี่ยผิดเต็มประตูเลยถ้าแกไม่มาวุ่นวายก็ไม่น่าจะมีอะไรของขลังจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีคุณลุงสามีป้าบัวก็ผิดทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะจะได้ของขลังหรือไม่ได้ก็ไม่ควรจะซ้อมป้าบัวผมว่าป้าบัวก็ผิดนะครับทำไมไม่รู้จักรักษาสิทธิ์ของตัวเองไปยอมทนให้เขาตบตีอยู่ได้ยังไงอ่ะแต่ว่าป้าสำอางก็ยังไม่ใจร้ายซะทีเดียวนะคะครูแกยังยอมไปบอกป้าบัวให้ทำตามแกสงสารที่รู้ว่าป้าบัวโดนซ้อมเพราะว่าไม่ได้ของขลังกลับไปเหมือนที่แกได้อ่ะป้าสำอางอ่ะแกคงสำนึกทีหลังแต่ก็ยังผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับอ่อนอยู่ดีนะครับผมว่าลุงเมาเนี่ยแหละครับผิดสองต่อเพราะว่าไปเล่าให้เสาฟังด้วยเสาก็เลยพานเข้าใจป้าบัวผิดคิดว่าป้าบัวเนี่ยเป็นคนโกหกพกลมเสาก็เชื่อว่าจะถูกนะครับกฎกติกาก็น่าจะผ่อนปรนกันได้บ้างช่างไม่มีความเมตตาเอาเสียเลยอ่ะผมว่าเสาก็ไม่ผิดนะครับกฎก็ต้องเป็นกฎไม่อย่างนั้นสังคมก็วุ่นวายแน่ถึงเสาจะมีหน้าที่รักษากฎแต่ก็เห็นตรงแล้วก็ใช้อำนาจมากเกินไปนะคะทำร้ายคนแก่ทำไมกันน่ะป้าบัวก็ผิดเหมือนกันน่ะที่คิดจะแซงคิวในวันที่สองผมคิดว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์คนอื่นที่ยืนต่ออยู่ข้างหลังไม่น่าคิดทำแบบนั้นเลยแต่ตอนป้าบัวก็เป็นคนดีแกก็ยังถูกริดรอนสิทธิ์เมื่อเห็นว่าคนอื่นทำได้ก็ต้องมีบ้างที่แกคิดจะทำตามแกไม่น่าจะใช่คนผิดนะคะครูส่วนหนูคิดว่าคนที่มาต่อคิวทุกคนก็ผิดด้วยเห็นแก่ตัวเองกันทั้งนั้นไม่มีใครยอมช่วยป้าบัวเลยสักคนแต่ผมว่าทุกคนอาจจะผิดที่เชื่อโดยไม่ไต่ตรองพ่อของผมเคยบอกว่าความงมงายกับศรัทธามีเพียงเส้นบางๆกั้นเอาไว้เท่านั้นเองเราตัดสินคนอื่นว่าผิดจากการฟังเพียงเท่านี้ไม่ได้หรอกพวกเราอ่ะยังไม่รู้ความจริงทั้งหมดเลยนะของขลังของท่านอาจจะศักดิ์สิทธิ์จริงก็ได้นะคะครูผู้ที่ยืนต่อแถวอยู่อ่ะหนูว่าพวกเขาอยู่ของเขาเฉยๆไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้ใครสักหน่อยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะว่าพวกเขาผิดก็คงไม่ถูกต้องนักนะคะผมว่าหลวงตาสิทธิ์ต่างหากล่ะครับที่เป็นต้นเหตุถ้าหากไม่ผิดเรื่องหลอกลวงก็ยังถือว่ารู้แก่อำนาจอยู่ดีอ่ะแต่เรื่องนี้ไม่ได้พิสูจน์เลยอ่ะจะบอกว่าหลวงตาสิทธิ์ผิดได้ยังไงกันแต่หนูว่าหลวงตาสิทธิ์น่ะผิดนะคะเพราะว่าแต่ใจตัวเองใครทำวุ่นวายก็ไม่ยอมลงโทษคนนั้นเอาแต่จะตัดสินทุกคนเหมือนกันไม่สมควรที่ท่านจะเอาอารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้งแบบนี้
หลวงตาสิทธิ์ก็ต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในวัดต่างหากเล่าท่านมีผิดสักหน่อยแค่ทุกคนทำตามกฎที่ตั้งไว้ก็ไม่เกิดเรื่องแล้วแต่ว่ากฎของท่านไม่ยุติธรรมกับทุกคนนะหลวงตาสิทธิ์ผิดตั้งแต่ตั้งกฎแล้ว

เอาละจ้ะเท่าที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นมาดูเหมือนว่าตัวละครทุกตัวในเรื่องเนี่ยล้วนมีความผิดด้วยกันทั้งนั้นครูต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกมาเรื่องราวนี้เป็นการจำลองให้พวกเราเห็นถึงการใช้อำนาจหน้าที่ว่าแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังถ้าหากว่าเราจะมานั่งโต้เถียงว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวการของความวุ่นวายภายในคาบเรียนนี้เห็นทีว่าคงเถียงกันไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าหากว่าจะให้ครูสรุปบทเรียนในวันนี้ก็คือเราควรจะหยุดความวุ่นวายนี้ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในสังคมมีศีลธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวประจำใจเพราะครูเชื่อว่าสังคมจะสงบสุขมากกว่านี้แน่นอนถ้าหากว่าการใช้อำนาจและก็การทำหน้าที่ของแต่ละคนดำเนินไปตามหลักของจริยธรรมและก็คุณธรรมเพราะว่าจริยธรรมเนี่ยมาจากคำว่าจริยะซึ่งก็แปลว่ากิริยาที่ควรประพฤติบวกกับคำว่าธรรมซึ่งแปลว่าคุณความดีความถูกต้องดังนั้นจริยธรรมจึงหมายถึงหลักของกิริยาอันถูกต้องที่ควรประพฤติซึ่งจะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายเพราะว่าจริยธรรมจะทำให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ตรงต่อเวลาส่วนคุณธรรมมาจากคำว่าคุณซึ่งแปลว่าดีมีประโยชน์บวกกับคำว่าธรรมคุณธรรมจึงหมายถึงหลักในการประพฤติที่ดีมีประโยชน์แก่ผู้อื่นคุณธรรมนี้เองที่จะทำให้เรามีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญซึ่งทั้งหลักจริยธรรมและคุณธรรมก็ล้วนแต่รวมอยู่ในหลักของศีลธรรมทั้งสิ้นเพราะว่าศีลธรรมก็คือหลักปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพร้อมกับสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยนักเรียนรู้ไหมคะว่าท่านพุทธทาสภิกขุเคยกล่าวไว้ว่าท่านอยากให้ตั้งกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาในบ้านเมืองของเราเลยนะเพราะท่านมีความเชื่อแล้วก็ยืนยันความคิดผ่านธรรมเทศนาไว้ว่าเราต้องมีกระทรวงศีลธรรมเป็นกระทรวงใหญ่ควบคุมกระทรวงทุกกระทรวงเรามีศีลธรรมดีแล้วกระทรวงเศรษฐกิจก็จะดีกระทรวงกรรมกรก็จะดีกระทรวงขนส่งก็จะดีอะไรอะไรก็จะดีหมดคือไม่มีคอร์รัปชันนี่ก็คือปัญหาทางศีลธรรมเราควรจะทำให้ลูกเด็กๆมีศีลธรรมมาตั้งแต่ในท้องคือพ่อแม่ของเด็กประพฤติตัวให้ดีในการที่จะให้กำเนิดแก่ลูกบริหารครรภ์ให้มีศีลธรรมให้คลอดออกมามีศีลธรรมให้แวดล้อมไปด้วยศีลธรรมในรูปแบบต่างๆจนเด็กมันโตขึ้นมาท่ามกลางของศีลธรรมเนี่ยปัญหาในโลกก็จะหมดไปเราจะมาพูดคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะถึงรายละเอียดของการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศว่าควรจะมีหน้าที่อย่างไรบ้างทั้งหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็หน้าที่ทางสังคมในด้านต่างๆวันนี้หมดเวลาพอดีค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่จดไปตอนต้นชั่วโมงด้วยนะคะครูนีรนุชพูดจบเด็กนักเรียนทุกคนก็ทำความเคารพตามระเบียบที่เคยปฏิบัติมาด้วยความเรียบร้อยคล้อยตามและทันทีที่ครูคนสวยก้าวออกจากห้องเรียนเสียงเรียกร้องดังยาวขึ้นจากโทรศัพท์มือถือเรากับนัดหมายชื่อปลายสายเอาไว้ครูสาวมองหมายเลขบนหน้าจอก่อนที่จะกดรับผมปิติพ่อเจ้านิดนะครับครูหนูนิดอาการดีขึ้นหรือยังคะพรุ่งนี้คงไปเรียนได้แล้วล่ะครับว่าแต่เรื่องที่ผมจะให้ครูแก้คะแนนสอบของเจ้านิดไปถึงไหนแล้วครับอีแค่ไม่กี่คะแนนเจ้านี้ก็จะได้รับทุนเรียนดีของโรงเรียนแล้วอย่างที่ผมบอกครูไปว่าไอ้ทุนค่าเล่าเรียนอะไรนั่นความจริงแล้วผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าไม่ได้มีจำนวนมากมายอะไรแต่ว่าผมอยากได้หน้ามากกว่าคุณครูบอกว่าจะจัดการให้ผมวันนี้ได้ใช่ไหมครับเสียงปลายสายพูดฉับไวจนแทบไม่เว้นว่างให้ลมหายใจคุณปิติใจร้อนจังหนูนิดเรียนดีอยู่แล้วแค่10คะแนนจากวิชาของดิฉันคงไม่มีใครสงสัยหรอกค่ะอีกอย่างดิฉันก็มาช่วยสอนแค่เทอมเดียวคงไม่มีใครมาจับผิดหรอกแล้วดิฉันก็เพิ่งจัดการให้คุณเรียบร้อยเมื่อเช้านี้เองคุณปิติโทรมาก็ดีแล้วยังไงก็อย่าลืมโทรศัพท์รุ่นใหม่แกะกล่องตามที่รับปากไว้ก็แล้วกันนะคะนิรนุชครูสาวหน้าซื่อพูดราวกับเป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นอยู่คือเพียงแต่ใช้น้ำเสียงที่เบาลงกว่าเมื่อครู่
ตามที่เห็นสมควรว่าไม่ควรให้ระแคะระคายเข้าหูเหล่านักเรียนที่กำลังเดินสวนมาได้เลยครับครูพรุ่งนี้เย็นผมจะเอาไปกำนันให้ถึงบ้านเลยนะครับดีเลยค่ะมะรืนนี้วันพระพอดีดิฉันจะได้เอาไปอวดเพื่อนที่จะไปถือศีล

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตรภัสสรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันกลับมาติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกบง.มีมติดึงส่วนเกินโรงกลั่นน้ำมันกว่า 4,000 ล้านบาทลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาท 40 สตางค์ต่อลิตรมีผลวันที่16สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา2.40 บาทต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วขำรายงาน
6: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการจะทราบผลการตรวจประเมินสุขอนามัยกุ้งและปลากระพงของมาเลเซียกลางเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงเป็นการชั่วคราวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าได้รับรายงานจากทางกรมประมงแล้วว่าฝ่ายไทยและมาเลเซียได้มีการหารือร่วมกันภายหลังเสร็จการประเมินด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกันทั้งในกุ้งและปลากระพงเมื่อวันที่6และ7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการช่วงสุดท้ายของการสรุปข้อมูลระหว่างกันทางนี้เชื่อว่าในช่วงกลางเดือนนี้จะเห็นข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและน่าจะเป็นข่าวดีของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอนศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายอภิรักษ์โกฏฐิในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D กว่า 49,000 ปีแต่ยกฟ้องนางสาวสาวิกาชยเดชเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีแชร์ลูกโซ่หมื่นล้าน Forex TD มีจำเลย24คนรวมถึงนายอภิรักษ์โกฏฐิผู้บริหารสูงสุดและนางสาวสาวิกาชยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายที่ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์จากกรณีการชักชวนลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศสร้างความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาทโดยพิพากษาลงโทษจำคุกนายอภิรักษ์พร้อมพวกอีก5คนคนละ 49,110 ปี แต่ตามกฎหมายกำหนดโทษจำคุกสูงสุดไว้ไม่เกิน20ปีและสั่งให้จำเลยร่วมกันชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายรวมกว่า 4,911 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยและยกฟ้องนางสาวสวิกาชัยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายอาวุธปืนในพื้นที่อำเภอยะรัง
8: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีมีนายมะสาตาสงวนนามสกุลแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านพร้อมบุคคลอื่นรวม3คนอยู่ในบ้านดังกล่าวผลการตรวจค้นเบื้องต้นพบของกลางเป็นบุหรี่ผิดกฎหมายกว่า 2,400,000 มวนอาวุธปืนพก3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและเงินสดกว่า18ล้านบาทภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดอาศิยะดาอุสวทปัตตานีรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรฮุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
13: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
12: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
13: ระวังเด็ก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยามค่ำคืนแบบนี้นะครับ3ทุ่มโดยประมาณไปจนถึง4ทุ่มนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569แล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับเนาะคือวันแม่แห่งชาติมา1วันนะแล้วก็วันนี้เป็นวันพฤหัสเดี๋ยวเราทำงานพรุ่งนี้อีก1วันนะครับก็คือวันศุกร์นะ14สิงหาคมก็จะหยุดอีกเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมเลยนะครับเนาะก็คือช่วงนี้ก็ทำงาน2หยุด1แล้วก็ทำงาน2แล้วก็หยุดอีก2วันเลยนะครับเนาะเนื่องจากว่ามีวันหยุดขั้นกลางของสัปดาห์นั่นเองนะวันนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเนาะถึงแม้ว่าช่วงกลางวันนะแดดจะร้อนพอสมควรเลยแล้วก็อากาศอบอ้าวมากๆเลยนะแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาสักชั่วโมงกว่าๆเนี่ยมีฝนตกลงมานะแต่ก็แป๊บเดียวเองเนาะประมาณสัก10นาทีนะครับในพื้นที่ของแถวสถานีนี่เนาะก็ไม่หนักไม่หนาเท่าไหร่นะถือว่าทำให้ระอุขึ้นมาเลยนะจะเย็นก็ไม่เย็นนะครับเนาะแสดงว่าอาจจะมีฝนตกอยู่แถวนี้ก็ได้เนาะยังไงก็ต้องขับรถขับราใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษละกันแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องต่อไปละกันนะครับเดี๋ยวเราไปที่นะครับเนาะเกี่ยวกับการกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองนะครับอาวุธปืนนั่นเองนะซึ่งพักหลังนี่โอ้โหมีข่าวเกี่ยวกับอาวุธปืนแทบทุกวันเลยก็ว่าได้นะเมื่อวันก่อนนู่นเลยที่นนทบุรีนะครับเนาะแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนอีกเยอะแยะมากมายเลยนะที่นนทบุรี2เขตเลยนะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่งานชิมช็อปใช้จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะดังนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์กราดยิงภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานนี้นะครับก็แสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนก็ต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านะครับจำเป็นต้องมีการแก้ไขเชิงโครงสร้างซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะสำหรับกรณีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีการจับรางวัลเป็นลูกซองยาวนะครับเป็นปืนเลยแจกปืนนั่นเองนะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วนะและเปลี่ยนให้เป็นการมอบรางวัลอื่นแทนนะครับซึ่งรายละเอียดให้สอบถามจากนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองแทนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีรางวัลเป็นปืนมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นมีหน้าที่ดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนนะแต่ทีนี้จะแจกทุกคนก็คงอาจจะไม่ครบนะครับก็เลยต้องมีการจับฉลากเป็นรางวัลอะไรประมาณนี้เนาะแต่เผอิญช่วงนี้นะครับเมืองไทยของเรามันมีกิจกรรมหรือว่าข่าวคราวเกี่ยวกับโอ้โหการใช้ปืนไปยิงประชาชนเยอะแยะมากมายเลยก็เลยมาไม่ถูกจังหวะนั่นเองนะจริงๆแล้วเขาอาจจะแจกมานานแล้วก็ได้นะครับเนาะมันก็ถือว่าถ้าตกไปอยู่ในมือของผู้รักษากฎหมายที่คอยดูแลปกป้องนะครับความทุกข์สุขของประชาชนมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าตกไปอยู่ในมือที่แบบว่าคนที่แบบว่าพร้อมที่จะก่อเหตุได้มันก็จะมีข่าวคราวที่เราเห็นอยู่แบบว่าโอ้โหแต่ก็ยิงก็ยิงอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันต่อนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรลองแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาละกัน0778808 83นะครับ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: เมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2567ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่24พ.ศ.2567หรือที่รู้จักกันในชื่อพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมและมีผลใช้บังคับจริงตั้งแต่วันที่22มกราคม2568ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้กันอยู่โดยได้มีการเปลี่ยนคำว่าชายหญิงเป็นบุคคลอันทำให้คู่รักทุกเพศสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ตามกฎหมายไทยเป็นครั้งแรกพร้อมทั้งสิทธิเท่าเทียมกันกับคู่สมรสต่างเพศในทุกๆด้านทั้งการรับมรดกการตัดสินใจทางการแพทย์และการรับบุตรบุญธรรมประเทศไทยจึงเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่รับรองสิทธิสมรสเท่าเทียมกันอย่างเป็นทางการสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีดังต่อไปนี้หนึ่งได้มีการเปลี่ยนคำจากชายหญิงเป็นบุคคลบุคคลทั่วทั้งหมวดว่าด้วยการสมรสอันทำให้บุคคลสองคนไม่ว่าจะมีเพศตามทะเบียนราษฎร์เป็นเพศใดก็ตามสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ตามกฎหมายไทยสองเปลี่ยนคำเรียกจากสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้มีความเป็นกลางทางเพศรวมทั้งเปลี่ยนคำว่าชายและหญิงคู่มั่นเป็นผู้มั่นและผู้รับมั่น 3. ได้มีการยกอายุขั้นต่ำสำหรับการมั่นและการสมรสจาก17ปีเป็น18ปีเพื่อป้องกันการแต่งงานในวัยเด็กเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้ผู้ที่อายุ 18-19 ปีก็ยังคงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเนื่องจากยังไม่บรรลุนิติภาวะ 4.ได้มีการรับรองสิทธิจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติซึ่งแต่เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1459ได้มีการรับรองการสมรสกับคนต่างชาติเฉพาะคู่ชายหญิงเท่านั้นเมื่อกฎหมายสมรสเท่าเทียมบังคับใช้แล้วคนไทยย่อมสามารถจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายไทยได้ในทันทีไม่ว่าจะมีเพศใดก็ตาม 5. สิทธิรับบุตรบุญธรรมร่วมกันคู่สมรสLGBTQ สามารถรับบุตรบุญธรรมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นบุตรบุญธรรมของตนได้เช่นเดียวกับคู่สมรสต่างเพศต่างจากเดิมที่สามารถเป็นผู้ปกครองของบุตรบุญธรรมได้เพียงคนเดียวเท่านั้น 6. ได้มีการรับรองสิทธิเหตุฟ้องหย่าและค่าทดแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้เพิ่มเติมเหตุฟ้องหย่าตามมาตรา1516ให้ครอบคลุมคู่สมรสในทุกเพศโดยเพิ่มกรณีกระทำการหรือยอมรับการกระทำการเพื่อสนองความใคร่ต่อผู้อื่นเป็นอาจินเพื่อไม่มีช่องว่างทางกฎหมายสำหรับผู้สมรสในเพศเดียวกัน
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้ครึ่งรายการนะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ทางสวทรนองเรานำเสนอนะครับทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับเนาะเพราะว่าเป็นเกร็ดความรู้ที่มีสาระมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังนะครับมองหานะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหรือว่ามาปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายก็ลองโทรไปปรึกษาได้ละกันนะครับสำนักงานอัยการแผ่นดินนะครับก็จะมีนะครับสมาชิกเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกฎหมายให้คำชี้แนะคำปรึกษานะครับไม่แน่นะครับบางท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะกำลังมองหาคนที่มาไขข้อปริศนาเกี่ยวกับกฎหมายก็ว่าได้นะเพราะว่าสมัยนี้นะครับเนาะคนเราต้องพบปะผู้คนมากมายมีเรื่องมีราวมากมายในชีวิตเลยก็อาจจะมีเกี่ยวข้องกับกฎหมายเข้ามาสักวันหนึ่งแล้วกันเนาะกำลังตกทุกข์ได้ยากเกี่ยวกับฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลอะไรก็ลองไปโทรไปปรึกษาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันต่อได้เลยนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับเนาะขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามนะครับผมยังไงก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนยามดึกๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปปิดท้ายอีกสักข่าวหนึ่งละกันเนาะก็คือวันนี้นะครับมีการตรวจลงพื้นที่นะครับเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับได้ร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเป็นการสานต่อนโยบายนะครับภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นรวม5จุดนะครับแบ่งเป็นห้องพักและก็จุดเก็บสินค้าต่างๆรวมถึงนะครับได้ตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่แล้วก็หัวบรรจุน้ำบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องประมาณ 20,000 ชิ้นมูลค่าประมาณ8ล้านบาทเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับผู้ที่ฝ่าฝืนขายบุหรี่ไฟฟ้าต้องมีความผิดตามคำสั่งคณะกรรมการนะครับว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้านะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นบารากูบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆจะมีโทษตามมาตรา 56/4 นะครับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่เห็นนะครับจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กและเยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่ก็แล้วแต่นะครับให้แจ้งสคบได้เลยสายด่วน1166นะครับหรือที่ศูนย์ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าสายด่วนนะครับ1599ได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
8: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีณตึกไทยคู่ฟ้าทำนิรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ช่วยประสานและเร่งรัดโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสภาพัฒน์แล้วและอยู่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกช่วงชัยนาทถึงป่าสักและช่วงป่าสักถึงอ่าวไทยรวมเงินกว่า 200,000 ล้านบาทวางแผนใช้วงเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียนอกจากนี้ได้ชี้แจงถึงกระแสข่าวกรณีการคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรียืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อป้อนให้กับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แต่เป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำที่ต้องเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำต่างๆของประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงส่งไปศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินในช่วงเกิดอุทกภัยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานานจังหวัดสุโขทัยวางแผนรับมือปริมาณน้ำเหนือไหลหลากเน้นย้ำเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชน
9: นายสมรักษ์ยกน้อยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจติดตามและวางมาตรการป้องกันจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยโดยเน้นย้ำการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและแนวกำแพงกั้นแม่น้ำยมในจุดสำคัญโดยได้ทำการตรวจสอบและกำหนดแนวทางป้องกันน้ำเอ่อล้นทะลักข้ามสะพานกำหนดจุดวางกระสอบทรายตลอดแนวริมแม่น้ำยมและตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำลอดใต้กำแพงกั้นน้ำพร้อมวางแผนรับมือกรณีระดับน้ำแม่น้ำยมเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งขณะเดียวกันในพื้นที่เขตติดต่ออย่างตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่เคยเกิดปัญหาน้ำผุดทะลักเข้าท่วมในปี2568ที่ผ่านมาโดยระดมเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮและบิ๊กแบ็คเข้าเสริมความแข็งแรงของแนวกำแพงป้องกันน้ำบริเวณหลังวัดปากแควเพื่อปิดจุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับปริมาณน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และประธานาธิบดีเวียดนามเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านทางการนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนแห่งนิวซีแลนด์พบหารือกับประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามที่กรุงเวลลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ในวันนี้โดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีลักซอนแสดงความชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเวียดนามในการพัฒนานโยบายและแนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อเสริมสร้างอธิปไตยด้านข้อมูลและอธิปไตยทางดิจิทัลของประเทศด้านประธานาธิบดีโตเลิมกล่าวขอบคุณทางการนิวซีแลนด์ที่ให้การสนับสนุนเวียดนามอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: โอเคครับเรียบร้อยครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงแรกต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เปิดสายเนื่องจากว่าคุณหมอให้ข้อมูลด้านสุขภาพนะที่มีประโยชน์เต็มที่เลยนะเรารับข้อมูลกันเต็มที่ความรู้กันเต็มที่นำไปดูแลตัวเองได้เลยนะครับส่วนชั่วโมงที่2นี้นะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับมารอแล้วแล้วก็ชมทาง Facebook ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมแชร์ทาง Facebook ก่อนผู้ฟังที่อยากจะชมทาง Facebook ก็สามารถเข้าไปชมได้เดี๋ยวผมแชร์ของคุณหมอนิดหนึ่งผมแชร์ Facebook ไปแล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็ไปชมทาง Facebook ได้เพื่อนคุณหมอมกรก็ชมทาง Facebook ได้เหมือนกันนะคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรนะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะไม่รอแล้วคุณหมอมาแล้วด้วยนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่บรมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาแบบเรียบง่ายสบายๆนะครับเสื้อยืดสีขาว
3: เรียบง่ายมินิมอลฮะชั่วโมงที่แล้วไม่ได้เปิดสายแล้วฮะสงสัยชั่วโมง

0: ผมเห็นแบบโอ้โหถ้าไม่มีพ่อแม่นี่อยู่ยากนะค่าบ้านบางทีกินข้าวเช้าไปนะเสียแค่มื้อกลางวันกับค่าน้ำมันรถก็ของไอ้นะฮะกลับมาก็กินข้าวเย็นกับแม่เอาเงินไม่พอกินนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ครับธรรมชาติอยู่มันเป็นส่วนหนึ่ง
0: บางคนเขาบอกงี้ฮะเป็นเรื่องที่แปลกมากนะพระคุณแม่เนี่ยนะฮะมีเงินเดือนนะฮะเดือนละ20,000ไปอยู่เองไม่รอดเช่าบ้านอะไรไม่รอดนะฮะกลับมาอยู่บ้านแม่ให้วันละ100รอด
1: รอดรอดได
0: ้บอกแม่กินวันละ100ก็พอ
1: ก็พอเอออ
0: ยู่เอง20,000ไม่รอดนะ
1: ครับ
0: เรียบร้อยนะฮะให้คุณแม่มีความสุขทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แหมมันมีเรื่องน่ากลัวแล้วก็น่าเศร้าในสังคมไทยนะพี่บรมนะ
1: โอ้เรื่องความรุนแรงใช้ปืนเนาะ
0: เรื่องอาวุธปืนอะไรเนี่ยแล้วมันเกิดติดกันเลยนะฮะ
1: ติดกันเลยใช่ใช่
0: แล้ววันนี้ก็มีแบบได้ข่าวว่ากาดยิงอีกที่โคราชอีกเอาแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โอ้โหท่านนายกก็สั่งการเนาะ ไม่รู้ว่ารู้ป่ะท่านภรรยาท่านมีกระบอก
1: ท่านคงกลัวด้วยนะเออจะกลัวภรรยา
0: ด้วยกระบอกนะนะก็มันก็เกิดซ้ำๆอ่ะก็หวังว่ามันจะไม่มีพฤติกรรมเดิมแต่ละการ
1: ใช่แต่ว่าแต่ละพฤติกรรมก็จะแตกต่างกันไปด้วยเหตุแห่งปัญหาแตกต่างกันไปเนาะ
0: ครับ
1: เออจริงๆปืนมันไม่มีมันถามว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์นะ
0: ทีนี้คือพอข่าวที่เกิดเรื่องอ่ะอย่างที่โรงเรียนนนทบุรีอ
1: ่
0: ะก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันไปใหญ่โตเลยซึ่งจริงๆเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเวลาเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยเราต้องเงียบนะฮะ
1: ต้องเออต้องเงียบต้องใจเย็นๆครับคือ
0: การไปเช่น
1: สู่รู้
0: กระทุ้งข่าวเรื่องเนี้ยมันจะคือเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริง
1: ใช่ใช
0: ่ยังไม่รู้อะไรเป็นไรหรอกนะฮะแล้วก็มันจะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบนะ
1: ม
0: ันจะไปกระตุ้นให้เหมือนกับเป็นความสนใจแล้วก็มีบางเพจเนี่ยไปทำก็คือเหมือนกับว่าให้มือปืนเป็นฮีโร่อ่ะซ
1: ึ
0: ่งอ่านตอนแรกผมก็ยังตกใจนะเออมันมีจริงๆก็มีจริงๆด้วยฮะแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือคอมเมนต์น่ะนะฮะคอมเมนต์เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับสังคมไทยเป็นแบบนี้ไปแล้วนะฮะฟังรู้ลงฮะ
1: ขาดสติเออขาดสติกันไปอยากจะระบายอะไรก็ระบายกันไปโดยที่ไม่มีสติที่มันยังคิดซะหน่อยนึง
0: ใช่ไปตั้งทฤษฎีอะไรกันเยอะแยะทั้งที่จริงๆเนี่ยมันไม่มีใครรู้แน่หรอกอย่างในต่างประเทศมันก็มีหลายปัจจัย
1: ใช่ใช่
0: แต่ที่สำคัญคืออย่าไปให้ค่าไปทำให้ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นทางออกมันเป็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ถูกต้องหรอกใช่ไหมการที่คนเราจะไปฆ่าคนสักคนหนึ่งเนี่ยยังไงมันก็ไม่ถูกอ่ะ
1: ใช่ไม่ได้ไม่ได้จ่อให้ไปบู้ลูต่อให้บู้ลี่ไปบู้ลี่อะไรก็มันไม่ได้ครับ
0: ยังไงก็ไม่ถูกคร
1: ับ เออก็ไม่ถูกใช่ไม
0: ่ยืนถูกต้องนะนะครับก็ว่ามันจะไม่มีกรณีต่อไปนะนะครับก็อยากให้ประเทศไทยเราสงบสุขแต่ว่าพักหลังมันเกิดเรื่อยๆนะพี่นะ
1: แต่ผมว่าคดีเนี้ยจะเงียบไปเพราะว่ามันคงหาอะไรไม่ได้อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะตายหมดอ่ะคนนั้นก็ตายแล้วก็ทำไมไปยิงปู่กับย่ายิงงงใหญ่เลยครับผมครับ
0: ก็นะก็สังคมไทยเราก็ทำใจดีๆการดูแลกันไป
1: ใช่แล้วใจเย็นๆอย่า
0: ช่วงร้ายช่วงหลังวิดีโอเนี่ย
1: ครับ
0: ผมจะมาชวนคุยนิดนะว่าทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันด้วย
1: ทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันด้วยโอ้โหมันตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่เป็นสิ่งมีชีวิตของมนุษย์เลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ฆ่ากันมาตั้งแต่สิ่งมนุษย์เป็นมีสิ่งมีชีวิตเลยนะ
0: ฆ่ากันมันมีประโยชน์หรือเปล่าหรือมันจะเป็นโทษมากกว่าแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะป้องกันหรือลดความรุนแรงได้อย่างไรในมุมมองเชิงสรีระชีววิทยาแล้วก็วิวัฒนาการนะครับ
1: โอ้เอาก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่าใช้วิธีนี้ดีที่สุดนะครับ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ผม
1: ไม่ใช้เราไม่ใช้วิธีนี้นะครับอ่ะเชิญต่อครับคุณหมอครับ
0: ไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับ กรมควบคุม

0: โรคเตือนไข้หวัดใหญ่และโควิด19ยังระบาดนะฮะแนะปิดล้างเลี่ยงนะครับจากการเปิดเผยของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด19ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ประชาชนควรให้ความสำคัญนะฮะโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนเช่นโรงเรียนสถานประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลถึงสถานที่สาธารณะต่างๆเนื่องจากมีการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรืออยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อได้การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไกลตัวทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันได้หากมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและพักผ่อนให้เพียงพอเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากควรให้ความสำคัญกับระบบทางอากาศที่เหมาะสมและให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกการทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสร่วมถึงการสังเกตอาการและแยกผู้ป่วยตามความเหมาะสมหากพบผู้มีอาการเพิ่มขึ้นผิดปกติควรประสานหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวนะครับอาการของไข้หวัดและโควิด-19มีอาการเบื้องต้นคล้ายกันได้แก่มีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียหรือหายใจติดขัดโควิด-19บางรายมีอาการเฉพาะเพิ่มเติมเช่นอาการสูญเสียการรับกลิ่นหรือรสชาติอาหารประชาชนจึงควรสังเกตอาการของตนเองหากเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังโอกาสการแพร่เชื้อไปยังกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงได้นะครับและขอเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดนะได้แก่ปิดคือปิดปากและจมูกเมื่อมีอาการไอจามสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรืออยู่ในสถานที่มีกลุ่มคนมากล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดหากประชาชนมีอาการป่วยควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านและรีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคกระจายตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร422นะครับก็มาฝากยังไม่จบจริงๆมันไม่มีวันจบนะฮะเพราะว่าทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิดก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วฮะนะครับผมไปค้นดูข้อมูลนะฮะที่อัปเดตผู้ป่วยสะสมปี59เนี่ยนะฮะไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ปี2569นะฮะถึงวันที่8กรกฎาคมนะข้อมูลล่าสุดนะครับมีผู้ป่วยสะสม 213,121 รายนะฮะเสียชีวิต22รายนะครับกลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุดจะเป็นเด็กอายุ 5-9 ปีและ 0-4 ปีนะครับโดยสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยจะเป็น AH1N1 นะครับอันนี้จะพบ 76-47% ครับนะฮะโดยสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นนะครับนะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็จังหวัดที่ระบาดมากที่สุดใหญ่นะคือชลบุรีพะเยาและกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มักจะติดในคลัสเตอร์ที่เป็นกลุ่มก้อนที่มีพื้นที่รวมอยู่กันอย่างหนาแน่นโรงเรียนเรือนจำค่ายทหารนะครับกลุ่มเสี่ยงก็ผู้ป่วยอายุมากกว่า60และมีโรคประจำตัวเรื้อรังส่วนโควิดครับโควิดข้อมูลมกราถึงมิถุนายน2569ครับเสีย 4,156 รายเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็กลุ่มติดเชื้อจะเป็นกลุ่มวัยทำงาน 30-39 ปีแล้วก็60ปีขึ้นไปนะครับโดยเชื้อตอนนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่ชื่อว่า NB.1.8.1 ฮะนะครับเป็นสายพันธุ์ที่แตกออกมาจาก JN.1 นะครับก็แพร่กระจายแต่และหลบภูมิต้านทานได้ดีขึ้นแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยนะครับไม่พบหลักฐานและทำให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้ากลายเป็นว่าก็กลายเป็นเชื้อประจำถิ่นไปแล้วโควิดการระบาดก็ไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนนะครับ แต่ว่าจะระบาดในกลุ่มนี้กลุ่มวัยทำงานนะครับเนื่องจากมีการเดินทางและพบปะผู้คนมากกว่าครับก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608นะครับก็ยังต้องระวังอยู่นะอย่างไข้หวัดใหญ่นี่ก็เสียชีวิตแล้ว22รายครับครับก็ไปใช้หลักการเดิมนะครับปิดร้านเลี่ยงหยุดนะครับก็เข้าที่สาธารณะก็ใส่แมสไปด้วยนะฮะในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลผมเนี่ยโอ้โหคนไข้ใส่กันทุกคนเลยฮะนะครับเดินเข้ามาที่ผีจำหน้าไม่ได้ใส่แมสใส่ตลอดเลยนะคือคนไข้คนไทยวินัยดีมาก
1: ใช่กันยังใส่กันอยู่ครับ
0: ใช่ครับมิดหมอนี่นะฮะยอมใส่ ผมคนนั่นแหละผมใส่แล้วผมคุยเรื่อง
1: อึดอัดครับ
0: อึดอัดครับผมนะ
1: ครับ
0: แต่เนี่ยนะตั้งแต่เป็นผมเป็นโควิดมาเนี่ยยูโรไห
1: ม
0: ผมไม่เคยไปไหวเลยอ่ะมันก็แปลกว่านะปกติ
1: จ
0: ะเป็นหวัดทีละคน
1: เ
0: ป็นหวัดทีละคนหลังจากเป็นโควิดแล้ว
1: และฉีดวัคซีนด้วย
0: นะแล้วแต่ฉีดวัคซีนโควิดนะไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ได้ฉีดอะไรก็แปลกใจตัวเองกัน
1: แสดงว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้น
0: ครับผม
1: ครับ
0: ครับเรื่องคุยสุขภาพสัปดาห์จะชวนคุยเรื่องของวัณโรคนะฮะเพราะว่าวันนี้ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับบุคลากรของโรงพยาบาลนะครับก็ปรากฏว่ามีบุคลากรติดเชื้อวัณโรคด้วยปีนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะวัณโรคเนี่ยเป็นโรคระบาดที่มีตั้งแต่อดีตนะฮะในอดีตเนี่ยก็ระบาดกันเยอะนะครับจนเริ่มมียาฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับก็ทำให้การระบาดเนี่ยลดลงอะไรก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันเป็นเชื้อที่มันแบบว่ามันแฝงตัวได้ง่ายนะครับแล้วมันทนตัวมันเองเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติในการที่ทนทานมากนะครับแล้วก็ยาได้ด้วยฮะมันปรับตัวเก่งมากไอ้แบบไอ้วัณโรคเนี่ยมันเชื้ออื่นตายนะครับปีดงปีด้าเนี่ยแทบจะเรียบร้อยแต่ว่าวัณโรคยังอยู่ฮะและยังเป็นปัญหาสำคัญด้วยนะครับวันนี้เลยมาเล่าเรื่องวัณโรคให้ฟังแล้วกันเพราะว่าบางทีก็วินิจฉัยยากเหมือนกันนะครับวัณโรคคืออะไรวัณโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์โคโลซิสนะครับนะเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงแบคทีเรียตัวนี้มันต่างจากอันอื่นคือมันจะมีปอกหุ้มฮะคุณฟังฮะมันทนทานมากอดทนด่างได้นานไม่ตายง่ายนะครับมันมีปอกหุ้มมันมีปอกหุ้มมันมีแคปซูลนะครับแล้วก็เชื้อส่วนใหญ่เนี่ยมักจะก่อโรคที่ปอดนะฮะเราก็มักจะได้ยินวัณโรคปอดแต่จริงๆเนี่ยวัณโรคนี่เกิดที่อวัยวะอื่นได้ด้วยนะครับเช่นต่อมน้ำเหลืองก็ได้กระดูกนะฮะกินกระดูกได้ขึ้นเยื่อหุ้มสมองได้นะครับไปอวัยวะอื่นได้หลายที่เลยนะครับนะแต่ปอดจะเจอบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็วัณโรคปอดเนี่ยเป็นสาเหตุที่เกิดการแพร่ได้นะครับถ้าวัณโรคเนี่ยจะแพร่เชื้อทางอากาศนะฮะเมื่อพูดวัณโรคเนี่ยก็มันจะแพร่ทางนี้แหละครับเป็นดรอปเลตเกิดจากการไอจามพูดนะฮะเชื้อก็จะกระจายออกมาเป็นละอองขนาดเล็กลอยอยู่ในอากาศนะครับโดยเฉพาะถ้ามันอยู่ในสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่ดีมีคนอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยก็จะติดได้เลยนะครับแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับเช่นคนในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันอยู่ในห้องติดกันเป็นเวลานานๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดได้นะครับแต่ว่าการกินข้าวร่วมกันจับมือสัมผัสกันเนี่ยโอกาสติดจะน้อยนะฮะส่วนใหญ่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกันนะครับทีนี้อาการแบบไหนที่จะสงสัยวัณโรคครับอย่างที่เรียนคือวัณโรคมักจะไปที่ปอดเพราะนั้นอาการสำคัญของมันก็จะมีเรื่องของไอเรื้อรังไอเรื้อรังคือไออยู่นั่นแหละติดต่อกันนะครับเกิน3สัปดาห์เนี่ยก็จะถือว่าเริ่มไอเรื้อรังแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นไอมีเสมหะออกเป็นสีสนิมนะฮะออกเป็นเหลืองๆนะแล้วก็บางทีจะมีปนเลือดออกมาอาจจะเป็นลักษณะที่ต้องเฝ้าระวังมีไข้เรื้อรังนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายหรือเย็นเหงื่อออกตอนกลางคืนนะฮะบื่ออาหารน้ำหนักลดไม่รู้สาเหตุนะครับอาการอ่อนเพลีย นะครับแล้วก็มีหรือมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคนะครับอาการต่างๆเหล่านี้ถ้ามีไอเรื้อรังแล้วก็มีพวกนี้นะต้องรีบพบแพทย์นะครับเพราะว่านอกจากวัณโรคแล้วสิ่งที่เรากลัวอย่างนึงก็คือพวกมะเร็งปอดนะครับ
1: ก็จ
0: ะต้องรีบไปตรวจนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำผู้สูงอายุเบาหวานภูมิคุ้มกันต่ำผู้ที่ได้รับยากดภูมิพวกนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วัณโรคเนี่ยจะติดเชื้อได้ง่ายนะครับคือคนปกติเนี่ยถ้าภูมิต้านทานแข็งแรงเนี่ยโอกาสเป็นวัณโรคมีแต่จะน้อยนะฮะแต่ถ้าภูมิต้านทานไม่ดีโอกาสเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะอักวัตโอกาสเป็นวัณโรคก็จะสูงนะครับทีนี้ถ้าสงสัยวัณโรคแพทย์จะตรวจอย่างไรแพทย์ก็ต้องตรวจประวัติตรวจร่างกายเนาะสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องเอ็กซเรย์ปอดนะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของการติดเชื้อแล้วก็ถ้าสงสัยวัณโรคเนี่ยคุณหมอก็จะมีการตรวจเป็นหาเพิ่มเติมนะจะได้ทำ AFB เข้าไปย้อมนะฮะและเป็นพอเชื้อซึ่งการเก็บเต็มห้าเนี่ยนะครับแนะนำให้เก็บตอนเช้าเนาะแล้วก็ดื่มน้ำนะครับแล้วก็ขาดส่วนที่ลึกออกมาให้ได้มากที่สุดก็เนี่ยก็จะเก็บ3วันนะครับเก็บ3วันแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังอาจเป็นการเรื่องของการเจาะเลือดนะครับไปตรวจดูว่ามีวัณโรคหรือเปล่านะครับรวมทั้งตรวจเรื่องพวกการดื้อยาได้ด้วยนะครับนะถ้าไม่แน่ใจในแง่การวินิจฉัยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมละเอียดขึ้นไปอีกเช่นการส่องกล้องไปแลหลอดลมเพื่อเก็บเสมหะหรือว่าการทำ CT สแกนเพื่อประเมินให้ละเอียดว่าในปอดเนี่ยมันเข้าได้กับวัณโรคไหมคำถามคือถ้าเป็นวัณโรคแล้วรักษาได้หรือไม่ต้องตอบว่าได้ครับปัจจุบันเนี่ยเรามียานะครับเพื่อช่วยรักษาวัณโรคอย่างที่เรียนคือวัณโรคมันดื้อฮะมันดื้อกับยาเพราะนั้นเวลากินยาเนี่ยโอ้โหต้องกิน4ตัวนะครับต้องกิน4ตัวบางคนต้องปรับสูตรเนี่ยต้องเป็น5ตัวมียาฉีดด้วยก็มีนะครับโดยช่วง2เดือนแรกเนี่ยต้องกินเยอะเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะอีกสัก4ถึง6เดือนต่อมาเนี่ยนะครับก็จะกินยาน้อยลงเพราะนั้นระยะเวลาในการกินยาวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่ต้องกินเกิน6เดือนขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะกินยา4ตัว2เดือนแรกนะฮะแล้วก็จะอีก4เดือนอีก2เดือนต่อมายกเว้นว่าในกลุ่มที่มีเชื้อดื้อยาอะไรพวกนี้คุณหมอก็อาจจะปรับสูตรเป็น9เดือนหรือบางคนถึง12เดือนก็มีแล้วแต่นะครับนะฮะหลักการก็คือจะต้องกินยาให้ครบ
1: อ
0: ันนี้คือสาเหตุที่ทำให้รักษาไม่หายคือกินไม่ครบพอกินไม่ครบแล้วเชื้อมันดื้อยาแล้วมันจะปรับตัวนะครับต้องกินให้ครบเพราะกินครบเนี่ยโอกาสหายสูงมากนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นวัณโรคเนี่ยต้องมีวินัยมากเลยนะฮะต้องกินยาให้ครบนะฮะไม่ควรหยุดยาเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วบางคนบอกไปสองเดือนเริ่มดีขึ้นหยุดยาไม่ใช่นะต้องกินให้ครบ6เดือนนะครับไม่งั้นจะเกิดเป็นวัณโรคดื้อยาได้แล้วก็ถ้ากินยาแล้วผิดปกติเนี่ยแจ้งคุณหมอได้เลยซึ่งยาบางตัวก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้เช่นขึ้นไส้อาเจียนตับอักเสบตาเหลืองตัวเหลืองผื่นรุนแรงหรือตาหมัวพวกนี้ต้องรีบพบคุณหมอนะฮะแล้วก็ถ้ามีคนในบ้านเป็นวัณโรคทำอย่างไรนะครับ อย่างที่เรียนคือวัณโรครักษาได้นะครับแล้วคนในบ้านเนี่ยก็คือไม่ต้องไปแยกแบบยิ่งยวดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงที่โอกาสแพร่เชื้อช่วง2เดือนแรกอ่ะผู้ป่วยก็จะต้องสวมหน้ากากนะครับปิดปากปิดจมูกแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทซึ่งองค์ความรู้เนี่ยเรารู้กันมาตั้งแต่โบราณเลยนะโบราณเวลาเป็นวัณโรคเขาจะให้ไปอยู่ในที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งนะฮะเพื่อจะได้ลดการติดเชื้อนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่จริงก็อยู่รวมกันได้แต่ว่าต้องเลือกสถานที่ที่อยู่กันนะครับแล้วก็ในแง่ของการสัมผัสใกล้ชิดติดเชื้อก็ต้องมีการใส่หน้ากากนะครับล้างมืออย่างสม่ำเสมอนะครับนะนอกจากนี้แล้ววัณโรคเนี่ยนะครับอาการเนี่ยมันอาจจะแฝงได้นะหลังจากที่หายไปแล้วเนี่ยมันแฝงในตัวแล้วก็บางทีมันก็จะเกิดเรียก reactivation ขึ้นมาได้นะครับสมมติเราเป็นวัณโรคปอดเรารักษาหายแล้วเนี่ยมันดีคือร้ายผ่านไป10ปีไอ้ตัวนี้มันก็อาจจะขึ้นไปที่สมองได้ทำให้เป็นวัณโรคที่หุ้มสมองก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติเพิ่มเติมเนี่ยเราจะต้องให้ประวัติว่าเราเคยเป็นวัณโรคกับคุณหมอไว้เสมอเพื่อเป็นก็เรียกว่าฐานนะครับหรือว่าเป็นเบาะแสในการที่จะทำให้เขาหาสาเหตุในการรักษาเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับนะสุดท้ายคือเราจะป้องกันวัณโรคได้อย่างไรนะครับก็คือก็ต้องสังเกตอาการ นะครับไอเรื้อรังน้ำหนักลดไข้เรื้อรังเหงื่อออกกลางคืนประวัติสัมผัสผู้ป่วยนะฮะให้รีบเข้าพบคุณหมอแล้วก็ถ้าเป็นวัณโรคก็ไม่ต้องกลัวครับตั้งใจกินยาตั้งใจรักษานะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก็จะทำให้เราหายจากวัณโรคได้ครับนะก็โดยสรุปว่าวัณโรคจะเป็นปัญหาแต่ว่ารักษาป้องกันได้นะครับถ้าเรารู้วิธีนะครับ
1: โอเคครับประมาณนี้นะคุณหมอนะ
0: ครับ
1: ให้คุณหมอมะกรพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฟังสปอร์ตจบสปอร์ตแล้วเปิดสายเลยฮะผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกรนะเดี๋ยวโทรเข้ามานะวันนี้คืนนี้ใช้เบอร์022900473ย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ022900473อ่ะช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
1: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
1: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศเราเน้นเราย้ำเลยนะคุณภาพและปลอดภัยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยอ่ะเปิดสายครับคุณผู้ฟังครับ02-290-0473นะเบอร์นี้เซฟใส่มือถือไว้จดใส่สมุดไว้เลยเวลาจะใช้ก็โทรได้เลยนะครับ02-290-0473ครับมาโทรมารับสายทีละท่านทีละท่านนะครับจากไหนครับ
4: สุขุมวิทค่ะ
3: เชิญครับ
4: ค่ะคืออยากจะเรียนถามว่าเลือกจานจะต้องทานอาหารอะไรครับถึงจะดี
5: โอ้คือหมายถึงว่าเลือดจางจากขาดธาตุเหล็กใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
5: ใช
4: ่
5: ไหมเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กก็ต้องทำก็ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆแต่อันนี้ยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่าขาดธาตุเหล็กฮะ
4: หมอก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกเลือดจางมากอะไรแบบนี้ค
5: ่
4: ะ
5: อันนี้ผมอธิบายให้ป้าฟังนี่นะคือเลือดจางเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากเลยนะครับสร้างน้อยทำลายมากนะครับซึ่งแนวทางการวินิจฉัยเนี่ยมันก็จะต้องดูรูปแบบของตัวของเม็ดเลือดนะฮะแล้วก็พวกค่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องหาสาเหตุโรคไอเลือดจางที่เรากลัวมากที่สุดนะครับก็อย่างเช่นเสียเลือดนะครับหรือพวกไขกระดูกฝ่ออะไรพวกนี้นะครับที่ต้องหาสาเหตุแล้วก็รักษาอย่างจริงจังแต่ถ้าเป็นจากการขาดธาตุเหล็กจากการขาดธาตุเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะให้กินยาเสริมธาตุเหล็กเนาะแล้วก็แนะนำเรื่องของอาหารนะครับก็ต้องเพิ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กฮะตรงไปตรงมาแล้วที่สำคัญคือต้องกินร่วมกับวิตามินซีเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึมนะฮะอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆก็คือพวกตับเครื่องในพวกเนี้ยธาตุเหล็กสูงมากแต่อะไรก็ตามเนี่ยกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่าตับและเครื่องในเนี่ยมันจะมีพวกไขมันสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปกินอย่างอื่นแทนทดแทนเช่นพวกเนื้อสัตว์เนี่ยแหละครับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลาไก่ไข่พวกนี้นะฮะจะมีธาตุเหล็กพืชก็มีนะฮะถั่วต่างๆเต้าหู้เมล็ดพืชนะครับผักใบสีเขียวเข้มก็มีฮะคะน้าตำลึงพวกนี้มีนะครับแล้วก็อาจจะกินวิตามินซีนะฮะอาหารที่มีวิตามินซีเนี่ยร่วมด้วยก็คือสมมติทานอาหารแบบนี้เสร็จปุ๊บหลังมื้อก็ทานอาหารที่มีวิตามินซีเช่นส้มมะเขือเทศนะครับพวกนี้ฝรั่งพวกนี้ก็จะมีก็จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กดีขึ้นนะครับครับผมตอบคุณได้ดีครับแต่ว่าขั้นตอนแรกคือต้องถามคุณหมอให้แน่ใจก่อนนะว่าที่ติดเนี่ย มันมาจากขาดธาตุเหล็กอย่างเดียวเปล่าหรือมาจากอย่างอื่นอันเนี้ยคำตรงเนี้ยสำคัญที่สุดเลยฮะตรงนี้สำคัญที่สุดเลยเช่นสมมติมันไม่ได้มาจากขาดธาตุเหล็กเนี่ยมันต้องหาสาเหตุเช่นต้องไปส่องกล้องดูซิมีเลือดออกในทางเดินอาหารไหมอะไรแบบเนี้ยครับคุณป้าครับ
4: ถ้ามีเลือดออกทาง
3: สายหลุดไปแล้วโอเคถ้ายังไงโทรมาใหม่แล้วกันนะเผื่อยังมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับแต่ว่าเรื่องของอาหารคุณหมอแนะนำไปเรียบร้อยนะครับ
5: ครับ
3: สายนี้จากไหนครับ
6: จากกทม.ค่ะ
3: เชิญครับ
6: อยากเรียนคุณหมอว่ากินกาแฟมากมากทำให้กระดูกผุหรือเปล่าคะ
5: มีงานวิจัยคือเป็นไปได้ครับมันจะไปเพิ่มการขับแคลเซียมแต่ว่ามันต้องดื่มแบบมากเลยอ่ะดื่มแบบมากๆจริงๆอ่ะซึ่งคนปกติทั่วไปอ่ะเราไม่ได้ดื่มมากแบบนั้นหรอกครับแบบนั้นหรอกครับ
6: คืออ ย่างแคร์มากเลย
5: คืออย่างขนาดแนะนำเนี่ยกาแฟเนี่ยเขาให้ดื่มได้วันหนึ่งเนี่ยได้ถึง400มิลลิกรัมต่อวันซึ่งมันจะเทียบเท่าแบบกาแฟดำแบบ 4-5 แก้วเลยอ่ะคุณป้าครับซึ่งปกติเราก็ดื่มไม่ถึงแล้วเนาะ
3: แก้ว2แก้วน่าจะไม่ส่งผลกระทบเรื่องของกระดูกพรุนเน
5: า
3: ะโอเคจากงานวิจัยนะครับโอเคนะครับเคลียร์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ่ะชอบก็จะได้สบายใจแต่ว่ากาแฟมันก็มีทั้งประโยชน์และมีโทษนะครับก็ต้องดูให้ดีด้วยนะเชิญครับ
7: สวัสดีครับผมคุณบรรลมครับหมอมาเมื่อก่อนครับ
5: เชิญครับ
7: ผมขอถามอะไรหน่อยครับไอ้เครื่องมือที่วัดน้ำตาลที่ว่าแบบนี้แบบมันถูกต้องหรือเปล่าครับผม
5: เครื่องมือวัดน้ำตาลแบบหนีบเหรอฮะ
7: ครับผมมันถูกต้องครับ
5: แบบหนีบหมายถึงอะไรฮะ
7: ไอ้ที่แบบหนีบไอ้ใส่นิ้วแล้วหนีบ
3: ใส่นิ้วหนีบนิ้วมือเหรอ
7: ครับผมมันมาตรฐานไหมฮะ
5: มันมีเครื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับผมไม่ทราบจริง
7: ๆที่มันวัดความวัดน้ำตาลไงเห็นมันโฆษณาครับผม
3: ปกติมันจะเป็นวัดอะไรหัวใจอะไรหรือเปล่าม
7: ันมีวัดอะไรนะวัดน้ำตาลแล้วก็วัดความดันอะไรของเขาเนี่ยพี
3: ่โอเคอ่ะคุณหมอลองประเมินดิว่ามีไหมแล้วก็น่าเชื่อถือไหมครับ
5: คือถ้ามีนะก็ไม่น่าเชื่อถือครับก็ถ้าวัดน้ำตาลมันต้องเอาเลือดไปตรวจในเลือดเนี่ยฮะต้องตรวจค่าเคมีในเลือดนะฮะแบบนี้มันวัดไม่ได้หรอกครับครับ
3: ต้องตรวจเลือดครับน้ำตาลครับเอามาจับเหมือนหัวใจมันไม่ได้ชีพจรนะครับมันจะไม่เหมือนหัวใจครับ
5: ไอ้แบบนี้มันจะวัดชีพจรกับวัดค่าออกซิเจนไง
3: ครับผม
5: แต่ว่าน้ำตาลไม่เคยเห็นนะค
3: ุ
5: ณ
3: นะ
5: คร
3: ับ โอเคโอเคนะจะประมาณนี้นะ
7: ครับผม
3: เคลียร์นะเคลียร์นะโอเคครับต่อครับต่อครับผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันคีบนิ้วแล้วไปวัดน้ำตาลมันไม่ในหลักการไม่น่าจะได้
5: เชื่อถือไม่ได้หรอก
3: ครับผมโอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: จากคุณนิชโนสารครับจากจังหวัดขอนแก่นครับภาวะกินยาเกินขนาดคืออะไรครับ
3: โอเคครับภาวะกินยาเกินขนาดคืออะไรครับ
5: กินยาเกินขนาดหมายถึงว่าก็เป็นการกินยาที่เกินขนาดมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้นะฮะปกติเนี่ยยาทุกตัวเนี่ยเขาจะมีการคำนวณ นะฮะว่าแม็กซิมัมโดสสูงสุดที่กินเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะโดยเขาจะดูเรื่องของพวกค่าขึ้นชีวิตค่าการกำจัดยาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีโดสสูงสุดที่กำหนดไว้นะครับถ้ากินเกินกว่านั้นก็อาจจะทำให้เกิดข้างเคียงขึ้นมาได้นะครับซึ่งยาแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะฮะครับในขณะเดียวกันยาเกินขนาดอีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นยากลุ่มที่อาจจะไม่ได้เกินแม็กซิมัมโดสหรอกแต่ว่าคนไข้ทนได้แค่นั้นหรือค่าที่เขาต้องการกำหนดไว้แค่นั้นเช่นคนไข้เป็นโรคไตอย่างเงี้ยนะครับการขับก็จะน้อยลงนะครับทั้งที่โดสยากินในขนาดปกติก็อาจจะเกินได้หรือว่าคนที่กินวาร์ฟารินนะครับขนาดก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าค่ามันเกินกว่าที่เขาต้องการนะครับ ก็จะเป็นกลุ่มนึงได
3: ้โอเคครับก็มีแยกย่อยไปอีกมาตรฐานทั่วไปกับมาตรฐานเฉพาะคนอีก
5: ถูกต้องนะครับถูกต้องครับ
3: โอเคครับต่อครับท่านอื่นที่รออยู่ครับต่อมาเลยครับมีเวลาอีกประมาณสัก15นาทีเลยนะวันนี้ดีอย่างไม่ยาวอ้าวถ้าปิดวิทยุแล้วถามเลยครับ
9: ปิดวิทยุแล้วถามได้เลย
3: คุยทางโทรศัพท์นะครับถ้าไม่คุยผมตัดสายนะครับ
10: ฮัลโหล
3: เชิญครับปิดวิทยุครับ
10: จะถาม
3: คุณยาย
9: ปิดวิทยุก่อน
3: เสียงมันก้องคร
10: ับ ฮัลโหล
3: เชิญครับ
10: ฮัลโหล
3: คุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
10: อยากจะถามคุณหมอนะคะ
5: ครับ
10: ถามว่าฤทธิ์ดวงเนี่ยมันถ่ายไม่ออกนะคะกินเป็น9วัน10วันก็ไม่ถ่ายแล้วไม่ยอมปวดถ่ายเลยมันบวมแบบเวลาเบ่งยิ่งเบ่งมันยิ่งบวมมันยิ่งปิดเลยค่ะ
3: คำถามคือจะทำยังไงใช่ไหม
10: ค่ะ
3: คุณหมอครับเจอปัญหาขนาดนี้ทำไงดีครับ
5: ก็จริงๆตรงก้อนมันอาจจะผสมกันสองอย่างอย่างแรกเลยก็คืออุจจาระคุณป้าคงแข็งมากนะฮะพิการใหญ่เลยมันก็เลยถ่ายยากอันที่สองก็คือการมีฤทธิ์ดวงก็ยิ่งทำให้ลำบากเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันเจ็บมันปวดนะเนาะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยคงต้องรักษาควบคู่กันสองด้านด้านแรกก็คือคุณป้าต้องทำให้อุจจาระอ่อนรุ่มลงให้ได้นะฮะ
3: เดี๋ยวนะคุณหมอแป๊บนึงคุณป้าได้ยินไหมครับ
10: ได้ยินค่ะ
3: โอเคคุณหมอต่อเลยครับ
5: โอเคครับขั้นแรกเนี่ยต้องทำให้อุจจาระอ่อนรุ่มลงก่อนโดยการกินผักเยอะๆเลยกินผักและดื่มน้ำเยอะๆกินผักเยอะๆเลยนะครับตอนนี้ผักคือคำตอบคืออาหารและเป็นยาสำหรับคุณป้าเลยการที่คุณป้ากินผักไปเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้อุจจาระเนี่ยมีการดึงน้ำเข้ามาก็จะอ่อนนุ่มขึ้นมีกากใหญ่คราวนี้เขาก็จะ
10: ปัญหามันตรงว่ากินผักไม่ค่อยได้เพราะไม่มีฟันเคี้ยวนะฮะ
5: เนี่ยผมพูดตามหลักการก่อนนะพูดตามหลักการก
10: ็
5: ว่าต้องกินผักเยอะๆนะครับหรือถ้ากินไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอว่าจะใช้ยาระบายในกลุ่มที่จะทำให้อุจจาระเนี่ยอ่อนนุ่มลงได้ก็จะมันก็จะอาจจะมียาระบายในกลุ่มที่อยู่ครับนะอันที่สองก็คือเรื่องฤทธิ์ดวงนะฮะฤทธิ์ดวงตอนนี้ถ้ามันบวมเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาที่เป็นยาที่ลดการอักเสบที่นะครับเช่นยาเน็บนะฮะต้องไปหมอเขาดูแล้วใช้เป็นยาเหล็กก่อนนะครับเพื่อให้มันยุบบวมต้องทำสองอย่างประกอบกันฮะถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอีกเอาเนี่ยเขาเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าฤทธิ์ดวงคุณป้าอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะฮะอาจจะต้องมีการกรีดเลือดระบายออกก่อนเพื่อให้มันยุบถ้ามันบวมมากๆนะครับลองทำสองอย่างที่ก่อนฮะทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มนะฮะกับไอ้ยาเหล็กก็ให้ก้อนมันยุบลง
3: ผักต้มกินไม่ได้เหรอคุณยาย
10: ต้องต้มจนเปื่อยเลยละถึงจะกินได้มัน
3: อย่างนั้น
10: แหละฟันเลยฮะ
3: อย่างนั้นแหละครับพยายามกินสดไม่ได้ก็กินต้มให้มันเละๆกินเยอะๆ
10: แล้วจะถามว่ายาของอภัยภูเบศเนี่ยมีไหมคะยาฤทธิ์ดวงน่ะ
3: มีแต่อาจจะไม่ค่อยได้ผลละมั้งเพราะอาการของคุณน้ำหนักคุณป้าค่อนข้างจะเยอะครับถ้าจะลองกินก็เป็นเพชรสังฆาตครับฮัลโหลเป็นชื่อยาเพชรสังฆาตครับมีเป็นแคปซูล
10: มีขายที่ไหนคะ
3: มีขายที่ไหนก็ถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายก็อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหน
10: อยู่ชัยภูมิค
3: ่
10: ะ
3: ชัยภูมิไม่รู้มีตัวแทนจำหน่ายหรือเปล่าถ้าจะซื้อจริงๆก็โทรศัพท์มาซื้อได้ครับ
10: เบอร์
3: โทร
10: ศัพท์ ส่งทางโรงพยาบาลส่งทางไปรษณีย์หรือเปล่าคะ
3: ส่งครับส่งครับส่งทางไปรษณีย์ให้ครับโอเคเดี๋ยวไปคุยกับทางทีมฝ่ายขายนะเบอร์02
10: เดี๋ยวนะคะ
3: ครับ
10: 02
3: แล้วก็02
10: 02
3: 877
10: 877
3: 10
10: หน
3: ึ่
10: งศ
3: ู
10: นย์
3: ผมทวนให้ฟังนะฟังว่าตรงไหม02-02-877-10
10: 02-02-877-10
3: ถูกต้องเป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ต่อไปตามที่เขาบอกต่อ2เป็นฝ่ายขายก็ไปคุยกับเขาดูนะ
10: ค
3: ่
10: ะ
3: อันนี้เป็นยาแก้ลิซิดวงแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้ผลไวเท่าไหร่อาจจะใช้เวลากินไปพอสมควรก็อย่างที่คุณหมอแนะนำไปนะครับกินผักต้มเยอะๆกินน้ำเยอะๆดูซิว่ามันระบายขึ้นดีไหมนะแล้วมีเวลาไปหาหมอนะครับฮัลโหลไปหาหมอด้วยนะ
10: ค่ะ
3: จ้า
10: เบอร์โทรนี้ติดต่อที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะ
3: ติดต่อฝ่ายขายของอภัยภูเบศครับ
10: ดูฝ่ายขายของอภัยภูเบศนะคะ
3: จ้าเป็นเบอร์อัตโนมัติเราก็ต้องกดตามที่เขาบอกมากด1ไปที่นู่นกด2ไปที่ฝ่ายขายกด3ไปที่ฝ่ายนู้นกด4ไปที่ฝ่ายนี้เราก็กดไปที่ฝ่ายขายกด2ฝ่ายขายทำตามที่ระบบอัตโนมัติเขาบอกถ้าทำไม่ได้ก็บอกลูกหลานให้ทำนะ
10: ไม่เราโทรไปติดแล้วอย่างเงี้ยมีคนรับเลยหรือเปล่าฮะ
3: มีเป็นคนรับเป็นรับอัตโนมัติครับ
10: รับอัตโนมัติ
3: แล้วเขาบอกให้เรากดต่อต้องการต่อฝ่ายไหนต้องการต่อฝ่ายนั้นเบอร์1ฝ่ายนี้เบอร์2เท่าที่ผมจำได้เนี่ยฝ่ายขายเป็นเบอร์2ครับต่อ2
10: ฝ่ายขายเบอร์2เหรอคะ
3: ต่อ2ครับต้องต่อไปอีกทีนึงเคยกดโทรศัพท์ที่เป็นอัตโนมัติมั้ยเคยมั้ยไม่รู้จักหรอเอาไปอีกเบอร์นึงเบอร์เป็นเบอร์มือถือครับผมไม่แน่ใจว่าคุณนาจะทำถูกป่ะเอาเบอร์มือถือไปเผื่อสายตรง
10: เบอร์อะไรคะ
3: 086
10: 086
3: 563
10: 9
3: ไม่ใช่5563 563
10: 63 1อะไรอีกคะ
3: 1123
10: 1123
3: ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
10: 086ห้าหกสามหนึ่งหนึ่งสองสาม
3: โอเคครับโทรได้ในวันและเวลาราชการนะครับ
10: ค่ะ
3: โอเคครับเคลียร์นะ
10: ค่ะแค่นี้นะคะ
3: จ้าสวัสดีจ้า
10: สวัสดีค่ะ
3: จ้าจ้าจ้าจ้าก็เป็นลิซิดวงทวารก็องค์ประกอบหลายๆอย่างนะต้องดูแลกันไปนะครับเรื่องของอาหารก็มีส่วนอุจจาระก็มีส่วนเชิญครับ
11: สวัสดีค่ะคุณบาโลคุณหมอขอถามคุณหมอหน่อยค่ะว่าตัวฉันเองอะค่ะเป็นโรคหอบหืดนะคะทุกวันนี้เวลานอนอะนอนหงายอะมันจะมีอาการหายใจไม่ออกเหนื่อยแบบไม่เหนื่อยแต่หายใจไม่ออกไม่อิ่มทีนี้มีความกังวลว่าคุณหมอก็จะมาผ่าหัวเข่าหัวเข่าทีนี้เวลาเราเขาจะให้เรานอนหงายเรากลัวว่าเราหายใจไม่ออกอะค่ะคุณหมอจะต้องแนะนำยังไงคะน่ะ
5: คุณหมอรักษาโรคค
11: อคุณหมอที่ก็รักษาโรคคอผื่นแล้วก็ให้พ่นยาก็พ่นทุกครั้งแต่มันก็ยังนอนหงายไม่ได้แต่นอนตะแคงก็จะหายใจออกจ้ะแต่นอนหงายมันก็จะแน่นตรงคอจ้ะ
5: แน่นตรงคอแต่มันหอบปะล่ะมันมีเสียงวีดปะล่ะ
11: ไม่มีอะจ้ะแต่ว่ามันมีอาการเราหายใจไม่อิ่มไม่ออกมันอึดอัดเต้นนะที่โลกอาจารย
5: ์ลึก ริงมันเป็นแค่อึดอัดคอนิดหน่อยแต่มันไม่ได้เหนื่อย
12: ไม่เหนื่อยจ้ะแต่ว่าหายใจไม่อิ่มไม่ออกไม่แน่มันไม่โล่งเหมือนเรานอนตะแคงนะจ้ะ
5: โอเคคืออย่างนี้ฮะถ้าคุณป้าเป็นหอบหืดแล้วนอนหงายเนี่ยมันแค่รู้สึกแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่หอบมันไม่ใช่เหนื่อยผมคิดว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับมันเป็นแค่ท่าทางเนาะในแง่ของการนอนที่ทำให้เรารู้สึกมันเป็นความไม่คุ้นชินอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องหอบเหนื่อยมันจะชัดเจนไงมันก็จะหอบหืดหายใจตัวโยนเสียงวีดถ้าแบบเนี้ยนะครับที่สองคือที่บอกไม่ต้องกังวลคือว่าจะผ่าเข่าใช่ไหมเปลี่ยนเข่าใช่ไหม
12: ค่ะคุณหมอเขามีจะผ่าเข่าสิ้นปีนี้
5: โอเคก็คือป้าไม่ต้องกลัวครับเพราะถ้าผ่าเข่าอ่ะผมก็ใส่ท่อช่วยหายใจคุณป้าอยู่แล้วใช่ป่ะเขาก็จะเลือกวิธีใส่ท่อช่วยหายใจอยู่แล้วแหละเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรใส่ท่อช่วยหายใจก็ไม่ต้องกลัวหายใจไม่ออกอะไรครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ก่อนผ่าตัดยังไงเนี่ยลองให้เขาปรึกษากันก่อนนะคุณหมอผ่าตัดกับคุณหมอโรคปอดคุณหมออายุรกรรมให้เขาปรึกษาเพื่อเตรียมคนไข้ให้แน่ใจเพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับไม่ต้องกลัวมากนะครับ
12: ค่ะตอนนี้ลองนอนดูเนี่ยถ้าเรานอนตรงแต่เราเอาหน้าตะแคงไปข้างนึงมันก็ค่อยชั่วถ้านอนหงายมันตะแคงไปข้างค่อยชั่วแต่ถ้านอนตรงเลยมันจะไม่ได้ต้องนอนตะแคงทุกครั้งคืนนอนมาไม่รู้กี่ปีแล้วไปกี่ปี
5: ลูกคุณป้าลองนอนตรงๆดูบ้างสิผมเชื่อว่าทำได
12: ้ทำไงคะ
5: ป้าลองสิถ้าลองไอ้คืนนี้ก็ลองนอนหงายธรรมดานี่แหละลองสิอย่าไปกลัวมันน่ะไปกลัวดิลองสิที่หอบนี่เพราะฉะนั้นจะไปกลัวอะไรเราไม่มีอะไรต้องกลัวเราคนก็นอนหงายกันเยอะแยะผมก็นอนหงายทุกคืนไม่เป็นไรหรอกลองสิลองซ้อมดูผมบางทีมันเป็นแค่ความที่เคยชินเท่านั้นเองนะครับ
12: แล้วก็บอกว่าเวลาไปผ่าว่าเขาจะบล็อกหลังเราว่ากันนะ
5: อ๋อถ้าจะบล็อกหลังก็อันเนี้ยคุณป้าลองซ้อมนอนหงายดูผมว่านอนได้นะจริงๆมันเป็นแค่ความไม่เคยชินของคุณป้าแหละป้านอนตะแคงมา10 ปี 20 ปีอะลองดูเพราะมันไม่ได้หอบเพราะนั้นไม่ต้องอะไรนะครับหัวใจวายก็ไม่ใช่อยู่แล้วลักษณะแบบนี้น้ำท่วมปอดก็ไม่ใช่เนาะนะครับลองดูนะ
3: ฮัลโหลโอเคไหมเอาสายหลุดไปแล้วโอเคสายน่าจะหลุดไปแล้วนะพี่น้อยนะโอเคครับสงสัยก็โทรมาถามใหม่น่าจะไม่มีปัญหาเนาะคุณหมอแนะนำไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ
5: ก็ไม่เหนื่อยอะไร
3: ไม่มีอาการหอบอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับผมโอเคครับเชิญครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
13: สอบถามอาจารย์ครับ
5: เดี๋ย
13: วนะกรณีที่ง่วงนอนมากๆตอนประมาณบ่าย2 โมงหรือ3 โมงเย็นแล้วก็มาช่วงหลังอาหารเย็นนะครับอาจารย
5: ์ครับผม
13: มันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้ววิธีแก้ต้องทำอย่างไรครับอาจารย์
5: ก็จริงๆถ้าตอบตามคืออาการแบบนี้มันมีได้หลายสาเหตุเนาะทั้งสรีระแล้วก็พฤติกรรมความเคยชินรวมทั้งหลังมื้ออาหารด้วยแต่ถ้าตอบแบบตามสรีระก่อนก็คือการง่วงนอนก็เป็นผลจากสมองที่มันล้านี่แหละครับขาดออกซิเจนมันก็จะกระตุ้นให้เราง่วงประชุ่มใบแล้วก็เป็นผลสะท้อนจากการนอนตอนกลางคืนไม่ดีระยะเวลาการนอนคุณภาพการนอนไม่ดียังไม่พอร่างกายก็เลยอยู่ก็เรียกยืนระยะไม่ครบยกยืนไม่ครบยกพอยกท้ายๆก็แผ่วและหมดแรงก็เลยง่วงอันนี้ถ้าเป็นจากการนอนเนาะแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกเช่นมนุษย์ก็มีเรื่องจิตใจอารมณ์เนาะความเครียดบางทีเรามีความเครียดแม้จะนอนพอแต่พอเราเครียดมากๆเนี่ยสมองก็จะชัตดาวน์ฮะก็จะรู้สึกง่วงหรือเบื่อไม่อยากทำอะไรมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ง่วงอันนี้จะเป็นผลจากด้านของจิตใจอารมณ์นะฮะส่วนด้านของอาหารเนี่ยตอนเย็นมันก็จะตรงไปตรงมาก็คือหนังท้องตึงหนังตาย่อยนะครับเวลากินข้าวเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงระบบทางเดินอาหารมากขึ้นซึ่งในทางทฤษฎีเขาก็เชื่อว่าอาจจะมีผลทำให้สมองมันหลั่งสารเคมีอะไรบางตัวที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนขึ้นมาได้นะครับแต่สุดท้ายคือถ้าเป็นบ่อยๆทั้งที่เราก็นอนดีแล้วอะไรแบบนี้ครับ ก็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมตัวอาจต้องไปตรวจเพิ่มเติมก่อนเช่นไทรอยด์ดูเรื่องของเบาหวานดูเรื่องของแม้กระทั่งภาวะหยุดหายใจขณะหลับถึงแม้ว่ามันจะดูไม่ค่อยเหมือนก็ตามนะแต่ถ้าเป็นบ่อยๆผมแนะนำว่าลองตรวจให้ละเอียดลองดูนะครับ
13: ได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
5: ครับครับยินดี
3: โอเคครับนาทีกว่าๆคงไม่ทันแล้วเนาะคุณหมอมีข้อคิดอะไรก่อนจากสักนาทีสั้นๆครับ
5: ครับผมก็เนี่ยฮะก็เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของความรุนแรงเนาะว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันอยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะอยู่กันเป็นกลุ่มมันต้องช่วยกันเพื่อพัฒนาใช่ไหมแต่ทำไมมันถึงเกิดความรุนแรงขึ้นมาได้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและผมคิดว่าเราน่าจะรู้เรื่องนี้ไว้บ้างนะฮะ
3: เ
5: กี่ยวกับความรุนแรงในสังคมไทยฮะ
3: โอเคไปฟังในภาค Facebook ไลฟ์ชมได้ต่อเลยนะโอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับใครมีเวลาตอนนี้ยังไม่ง่วงก็ไปฟังต่อนะครับไปชมต่อได้เลยในภาค Facebook ของคุณหมอมาก่อนนะครับเหลืออีกนิดนึงใครที่ต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับอยู่แถวๆนนทบุรีแถวๆถนนงามวงวานก็มีตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานนะครับพันทิพย์งามวงวานอยู่ชั้น7นะครับร้านเภสัชนิตยาครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศมีแทบทุกตัวเลยนะไปได้เลยนะไปสอบถามพูดคุยได้แล้วก็ให้คำแนะนำได้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านเองก็จบเภสัชแล้วก็เรียนด้านแพทย์แผนไทยด้วยนะครับสำหรับร้านเภสัชนิตยาอยู่ที่ชั้น7นะพันทิพย์งามวงวานล็อกกลางๆนะล็อกกลางๆผมเองก็เข้าไปแวะอุดหนุนบ่อยเหมือนกันอ่ะหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วนะครับไปฟังข่าวนะลาไปก่อนนะครับใครไม่ง่วงก็ชม Facebook ต่อนะครับสวัสดีครับ
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
15: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: นายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเอลวิกโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันจุดยืนของรัฐบาลไทยว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและไทยไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมมาเป็นเงื่อนไขหรือเครื่องมือต่อรองในการเจรจาการค้าและเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันสำหรับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสองฝ่ายจะยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายส่วนประเด็นชายแดนไทยกัมพูชายืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบสาธารณสุขกว่า 300,000 ล้านบาท
9: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับโดยเน้นถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ปีงบประมาณ2570ได้รับการจัดสรรกว่า 260,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.47 เพื่อยกระดับบริการปฐมภูมิและการป้องกันโรคขณะที่กรมการแพทย์ได้รับกว่า 8,000 ล้านบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กว่า 1,100 ล้านบาทและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกว่า 27,500 ล้านบาทซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่โครงการอาสาพยาบาลหรืออสพ.จำนวน 7,256 อัตราใช้งบประมาณ 1,147 ล้านบาทโดยกำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทซึ่งกรรมาธิการงบประมาณตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันมีอสม.และบุคลากรอีกหลายกลุ่มทำหน้าที่ดูแลประชาชนอยู่แล้วจึงเกรงว่าอาจเกิดความซ้ำซ้อนวาสนาตระเกตรายงาน
7: BOI หารือภาคเอกชนญี่ปุ่นเปิดเผยนักลงทุนญี่ปุ่นเชื่อมั่นไทยดันยอดลงทุน5ปีกว่า 3.96 แสนล้านบาท
10: นายนฤทธิ์เทศถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าBOI หารือร่วมกับประธานเจโทรกรุงเทพ และประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพเพื่อประเมินทิศทางการลงทุนและผลสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นในไทยประจำครึ่งแรกของปี2569จาก504บริษัทพบว่าแม้ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจระยะสั้นจะปรับลดลงเล็กน้อยจากแรงกดดันด้านต้นทุนการขนส่งและวัตถุดิบแต่ความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากสถิติ5ปีที่ผ่านมาที่มีคำขอรับการส่งเสริมรวม 1,380 โครงการมูลค่ารวมกว่า 396,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการรักษาและขยายฐานธุรกิจเดิมมุ่งเป้าไปที่การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตผ่านการเปลี่ยนผ่านเครื่องจักรใหม่และการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสอดคล้องกับยอดขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการ Smart and Sustainable Industry ที่สูงกว่า400โครงการมูลค่ากว่า 55,000 ล้านบาทนอกจากนี้ BOI ยังเตรียมความพร้อมผลักดันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการใช้กลไกเครดิตภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาษีขั้นต่ำทั่วโลกตลอดจนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสุทัพรมมารายงาน
7: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยละครับหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับแต่ว่าถ้าจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็เจอกันที่ AM 819พฤหัสบดีและศุกร์แบบนี้เจอกันที่ FM 92.5 AM 891และ819รวมถึงสถานีเครือข่ายด้วยครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จบไปโอ้โหครูเอื้อร้องคนเดียวเลย3เพลงผมเลือกมาฝากกันนะครับเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมก่อนนะครับก่อนจากกันขึ้นนั่นสองเราหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็จำได้ร้องเพลงนี้ได้3เพลงกับครูเอื้อนะฮะเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมคุณฟังครับรายการค้นรายการเพลงประทับใจไม่ใช่ค้นหามาเล่าเพลงประทับใจเรายังเหมือนเดิมนะครับผมก็จัดค้นหามาเล่าตอนกลางวันด้วยนะครับพอช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้ก็มาจัดเพลงประทับใจบางทีเราก็บอกชื่อรายการพลาดๆไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับคืนนี้มีอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาพูดถึงบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหทำเพลงต้นฉบับอะไรออกมาเยอะมากคุณผู้ฟังลอยกระทงสงกรานต์เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยเพลงเด็กก็เหมือนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดตอนมาจากรายการแววหวานตำนานเพลงที่คุณเฟรนด์ชิพนะสัมภาษณ์อาจารย์บุญพิษไว้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องหลายตอนนะครับเราค่อยๆทยอยเอามาให้ฟังแล้วกันวันนี้พูดเรื่องของเพลงต่างๆนะครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอาจจะไม่จบได้เดี๋ยวต้องต่อพรุ่งนี้ด้วยนะครับติดตามกับเพลงประทับใจของเรานะครับ

0: เราไปฟังชื่นชมนิยมไทยกันก่อนนะครับว่าวันนี้คุณกนิษฐายิ้มดีจะมีชื่นชมนิยมไทยเรื่องอะไรมาฝากกันก่อนที่เราจะไปติดตามอาจารย์พุนพิษอมาตยกุลที่คุยกับคุณเฟรนชิพไว้เรื่องเพลงต่างๆในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตที่เขาทำเพลงออกมาเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างไปว่ากันด้วยชื่นชมนิยมไทยก่อนเชิญครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันการโอนชำระเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้งหรือการจ่ายผ่านการสแกน QR โค้ดต่างๆนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะสะดวกรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องถือเงินสดจำนวนมากแต่ทว่าก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้การชำระเงินด้วยธนบัตรแบบเดิมก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนหน้าที่คนไทยจะเริ่มใช้เงินที่เป็นกระดาษเราใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ยเงินพดด้วงและอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อสยามเริ่มเปิดประเทศเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกในช่วงนั้นสยามยังใช้เงินพดด้วงเป็นสื่อกลางหลักแต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วและทำให้การผลิตเงินพดด้วงนั้นไม่พอต่อการใช้งานในปีพ.ศ. 2396จึงได้มีการจัดทำเงินกระดาษแบบแรกขึ้นโดยใช้ชื่อว่าหมายหมายคือกระดาษสีขาวพิมพ์ตัวอักษรและลวดลายสีดำมีรูปพระแสงจักรซึ่งเป็นตราประทับพระราชสัญลักษณ์ประจำพระราชวงศ์จักรีและพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎสีแดงชาติเพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่หมายราคาต่ำหมายราคาตำลึงและหมายราคาสูงอย่างไรก็ตามแม้จะประดิษฐ์เงินกระดาษขึ้นมาแล้วแต่ราษฎรส่วนใหญ่ก็ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้หมายมากนักค่ะระบบเงินตราประเภทนี้จึงยังไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นักต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในช่วงปีพ.ศ. 2415ถึง2416เป็นช่วงที่ใช้งานเหรียญกระสาบชนิดราคาต่ำซึ่งผลิตจากดีบุกและทองแดงได้มีการจัดทำเงินกระดาษราคาต่ำซึ่งเรียกกันว่าอัดกระดาษเพื่อใช้แทนเงินเหรียญที่ขาดแคลนแต่เงินกระดาษประเภทนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรทั่วไปอยู่ดีค่ะเงินกระดาษในยุคต่อมาก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นธนบัตรแต่เงินตราประเภทนี้มีชื่อว่าบัตรธนาคารเป็นตั๋วเงินสัญญาที่ใช้ชำระหนี้โดยใช้ในธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศเช่นธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารชาร์เตอร์แห่งอินเดียออสเตรเลียและจีนและธนาคารแห่งอินโดจีนแต่เพราะเป็นเงินที่ผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะธนาคารเงินประเภทนี้จึงใช้กันเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจกับธนาคารเหล่านี้เท่านั้นบัตรธนาคารถูกใช้งานยาวนานกว่า13ปีค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ2432ถึง2445ทำให้ราษฎรทั่วไปรู้จักกับการใช้เงินกระดาษมากขึ้นอีกทั้งในช่วงนั้นการเรียกธนบัตรธนาคารยังเรียกกันแบบทับศัพท์ว่าแบงค์โน้ตหรือแบงค์ซึ่งเป็นชื่อเรียกติดปากที่ทำให้คนไทยเรียกธนบัตรที่ออกมาในช่วงเวลาต่อมาว่าแบงค์ในแบบที่เราใช้กันในทุกวันนี้ค่ะเมื่อบัตรธนาคารของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นรัฐบาลในสมัยนั้นจึงเห็นว่าควรจะจัดทำเงินตราหลวงขึ้นมาบ้างในปีพ.ศ. 2433จึงได้เตรียมการออกเงินกระดาษหลวงซึ่งเป็นตั๋วเงินของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเงินกระดาษหลวงที่ผลิตขึ้นนี้ยังไม่ได้ผลิตขึ้นที่สยามนะคะแต่สั่งพิมพ์ที่ประเทศเยอรมนีโดยผลิตออกมา8ชนิดราคาเงินกระดาษหลวงชุดแรกได้ส่งมาถึงกรุงเทพในปีพ.ศ. 2435อย่างไรก็ตามค่ะเพราะความไม่พร้อมด้านการจัดการเงินกระดาษประเภทนี้จึงไม่ได้นำมาใช้งานแต่อย่างใดและช่วงเวลาของธนบัตรก็ได้มาถึงค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก121หรือพระราชบัญญัติธนบัตรรส121ขึ้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมธนบัตรสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและตั้งแต่วันที่23กันยายนพ.ศ. 2445เป็นต้นไปก็มีการเปิดให้ราษฎรนำเงินตราโลหะแบบเก่ามาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรส่งผลให้การใช้ธนบัตรกลายเป็นระบบเงินตราอย่างเป็นทางการที่ใช้หมุนเวียนในสยามประเทศตั้งแต่นั้นมาค่ะ
สำหรับธนบัตรแบบแรกที่ใช้กันนั้นมีชื่อว่าธนบัตรหน้าเดียวเพราะเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียวมีทั้งหมด7ชนิดราคาค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาท20บาท50บาท100บาทและ1,000บาทจัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเดลาลูจำกัดจากประเทศอังกฤษใช้กันจนถึงสมัยรัชกาลที่6หลังจากนั้นธนบัตรไทยก็ได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปัจจุบันมากถึง17แบบด้วยกันค่ะต่อมาในวันที่21กรกฎาคมพ.ศ.2468ก็ได้เริ่มการพิมพ์ธนบัตรแบบเส้นนูนขึ้นและในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ธนบัตรแบบที่7ได้ถูกประกาศใช้ในวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ.2488เป็นการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์เอกชนในประเทศไทยค่ะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมการพิมพ์โดยตัวธนบัตรหมวดหมายเลขและลายเซ็นจะพิมพ์แยกธนบัตรฉบับนี้ถูกเรียกว่าแบงค์ขนมโก๋เพราะผลิตขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกซึ่งกระดาษและหมึกพิมพ์นั้นมีอยู่อย่างจำกัดทำให้ธนบัตรที่ได้มีคุณภาพและสีที่ไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงยังมีขนาดเล็กกว่าธนบัตรทั่วๆไปซึ่งมีทั้งหมด4ชนิดราคาด้วยกันค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาทและ50บาทจนกระทั่งในปีพ.ศ.2512ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งโรงพิมพ์สำหรับพิมพ์ธนบัตรเพื่อใช้เองในประเทศและได้ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับธนบัตรไทยแบบที่ใช้กันในปัจจุบันคือแบบที่16ประกาศใช้เมื่อวันที่18มกราคมพ.ศ.2555และแบบที่17ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนและ28กรกฎาคมพ.ศ.2561ค่ะและนี่คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะไม่ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้จ่ายเงินก็คือการรู้จักคุณค่าของเงินตราที่เรามีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ได้เวลาที่เราจะไปฟังอาจารย์พุนพิษแล้วล่ะครับหลายคนก็รู้นะว่าเพลงในเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีเนี่ยมาจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะส่วนใหญ่เลยแต่เราไปฟังที่มาที่ไปครับอาจารย์พุนพิษเก็บไว้เยอะมากนะฮะผมเองยังอยากจะไปคุยกับท่านเลยถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับอยากรู้เรื่องอะไรท่านก็คงจะตอบได้หมดนะครับไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงท้ายครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม่มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะฉะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอ๋นอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอ๋ครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอ๋เนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทด้วยกัน
2: ครับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นข้างข่าวเอ่ยบินมายืดค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะท่านอย่าไปทามากๆนะจะครับจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: อ่าครับแล้วก็ให้รักมวลสงวนตัว
2: ครับ
1: 4ละพอถึง5ก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันแนะนำแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตละเริ่มสอนละรักมวลสงวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นมันจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วแต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงสำหรับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันมาเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวอะไรต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะสำหรับที่กรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะ
2: คร
1: ับ แล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้คุณแก้วเอาเนื้อมาก่อน หนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีแต่ด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิต้องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเฟื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อละเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นจุมัณฑนาครับ
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุทันจมรทำนองนะฮะ
2: ครับ
1: ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
1: ขอไปช่วยทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดเนี่ยก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะแบบนั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปผลทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมผู้สงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาแล้วมันมีอยู่บทหนึ่งวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรกันนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งนึงอีกครึ่งกําลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีโอ้เรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ดื่มเหล็ก
1: ครับ
0: นะยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่เอ๊อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขอมกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะให้ฟังว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโจฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองส่องฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ้อในหมู่มอญงามตา

มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนมาฟังต่อพรุ่งนี้นะครับว่าเรื่องราวที่คุณเฟรนชิพได้สัมภาษณ์อาจารย์พลพิษเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปต้องครึ่งๆกลางๆแบบนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีคนกลับมาติดตามรายการวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับหลังข่าว5 ทุ่มกับเพลงประทับใจขอบคุณที่ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

หญิงคนหนึ่งท่านผู้ฟังเธอก็ไปเถียงด่ากับพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นกลางตลาดเลยท่านผู้ฟังโอ้ยท่านทำอย่างนี้ได้ไงนั่นนี่พระสงฆ์ก็ไม่ยอมเป็นพระบวชใหม่ด้วยก็เถียงกันกับโยมกลางตลาดนี่นะโยมทำงี้ได้ไงนั่นนี่นอนกลางตลาดนี่หมายถึงกลางที่ประชุมชนฝ่ายหญิงผู้นี้ก็บอกท่านทำงี้ไม่ได้นะฝ่ายพระสงฆ์รูปนั้นก็บอกก็โยมทำงี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะนะอาจารย์ก็บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นพระใหม่นี่ก็ไม่ยอมแม่ของหญิงสาวนี่บอกลูกอย่าทำอย่างนั้นลูกนี่ก็ไม่ยอมเถียงคอเป็นเอ็นขึ้นเลยทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันอ้าวทำไมเขาเถียงเรื่องอะไรกันเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณธรรมะไม่ได้มีไว้ให้แก้จำแต่มีไว้ให้ใส่ใจจนใช้งานได้จริงในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นเรื่องเล่าคลี่คลายใจเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นบทเรียนของชีวิตโดยข้าพเจ้าก็จะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเวลาเราฟังนั้นเราจะฟังได้หลายมิติของเรื่องราวอย่าให้ไปจมติดอยู่กับแค่เพียงมิติเดียวเพราะว่าจะทำให้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมันน้อยเพราะคำสอนทุกอย่างของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังจะต้องมีหัวข้อมีแนวนัยยะที่จะเป็นธรรมะให้ชโลมใจให้เราสามารถมองตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาเวลาเราอ่านเราฟังเรื่องราวใดๆนั้นมิติเรื่องราวเกี่ยวกับตัวสตอรี่ก็มีใครทำอะไรที่ไหนยังไงมิติเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมยสิ่งนี้คนนี้สัตว์ตัวนี้อาการนี้หมายถึงอะไรอะไรมันมีสิ่งที่เป็นอุปมาอุปไมยซ่อนอยู่ในนั้นยกรวมถึงมิติคำสอนที่ว่าสื่อนี้ต้องการจะบ่งบอกถึงหัวข้อธรรมะอะไรความอดทนหรือว่าความเพียรหรือว่าการรู้จักเอาตัวรอดหรือความยืดหยุ่นหรืออะไรซึ่งในการฟังรอบเดียวของเราเนี่ยแหละผู้ฟังมันหลายมิติดังนั้นฟังไปเราก็ไร้ครวญไปจะเกิดประโยชน์มากทีเดียวเหมือนกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเหล่าบุคคลที่ได้ฟังธรรมะมาก่อนหน้านี้จากคนที่ไม่ดีไม่รู้เรื่องอะไรมึนๆงงๆทำผิดบ้างถูกบ้างจนกลายมาเป็นคนที่ดีรู้สิ่งควรทำรู้สิ่งควรเว้นเป็นซีรีส์ที่ข้าพเจ้าได้นำมาประกอบเล่าให้ท่านผู้ฟังแบบจบในตอนซีรีส์ของการกลับตัวกลับใจของเหล่าสาวกที่ประพฤติยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมากลับตัวเปลี่ยนแปลงจิตใจด้วยมนต์เรื่องกลับใจของพระพุทธเจ้าได้ยังไงวันนี้ก็จะมีเคสเรื่องของภิกษุใหม่หนุ่มรูปหนึ่งท่านผู้ฟังที่จิตใจนี่แข็งกระด้างไม่ยอมรับคำสอนที่ว่าตัวเองถูกไปทะเลาะกับโยมนี่ก็ไม่ใช่โยมทั่วไปเลยนะโยมคนสำคัญด้วยนั่นคือหลานของนางวิสาขาที่เธอมาให้ทานอยู่เป็นประจำตัวเองมานั้นก็พาลูกพาหลานมาด้วยลูกหลานแต่ละคนก็ทำหน้าที่ให้เต็มพร้อมเต็มที่ด้วยความศรัทธาแต่พอคนมาอยู่ด้วยกันท่านผู้ฟังมันก็เกิดเป็นเรื่องกระทบกระทั่งกัน
เรื่องก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรหรอกมันก็เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอาหารในที่นี้คือเรื่องน้ำคือนักวิชาการจะเตรียมอาหารไว้ที่เรือนของเธอเนี่ยทุกวันทุกวันใครมาบิณฑบาตใครมาฉันได้หมดได้หมดบางทีเราเตรียมอาหารใส่บาตรพระไว้นะ9ชุดบ้าง5ชุดบ้างบางคนก็เอา2ชุดหรือชุดหนึ่งทุกวันทุกวันแต่นี่เธอเตรียม500ชุดทุกวันทุกวันแล้วก็ให้ขึ้นมาในเรือนนั่งฉันได้ตามสบายภิกษุสมัยนั้นก็จะไปเรือนนั่นก็ได้เรือนนี้ก็ได้ก็มีภิกษุจำนวนมากก็แบ่งคิวกันไปจับสลากกันไปใครไปโซนไหนโซนไหนปรากฏว่าหลานสาวของนางวิสาขาคนหนึ่งหลานสาวนี่คือหมายถึงลูกสาวของลูกชายนะคือเธอมีลูกชายเนาะและลูกชายคนนี้ก็มีลูกสาวนะเธอก็เลยเป็นปัญญาเป็นแม่ของพ่อของผู้หญิงคนนี้หลานสาวคนนี้ก็ทำหน้าที่อย่างดีเลยท่านผู้ฟังเตรียมอาหารน้ำฉันน้ำใช้ต้อนรับภิกษุในเวลาเช้าตื่นขึ้นมาจิตเป็นกุศลวันนั้นเธอกรองน้ำถวายให้พระกรองน้ำนี่คือไปดื่มไว้ดื่มบ้างไว้ล้างมือบ้างใดๆใช่ไหมปรากฏว่าเห็นเงาหน้าของตัวเองในตุ่มน้ำตอนที่จะกรองน้ำถวายภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งภิกษุหนุ่มนี่ก็คือพระที่ยังไม่แก่นะแล้วก็เพิ่งบวชใหม่นะคือพระบวชใหม่มันมีสองแบบท่านผู้ฟังบวชใหม่ตอนที่ยังหนุ่มอยู่กับบวชใหม่ตอนที่แก่แล้วซึ่งก็จะมีพฤติกรรมอันนี้คือ generalization เลยนะแบบเหมาเอาอะว่าค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้ก็จะมีโปรไฟล์ลักษณะของพระที่เป็นหลวงตาคือพระบวชเมื่อแก่ก็แบบหนึ่งของพระใหม่ยังเป็นหนุ่มอยู่ก็จะเป็นแบบหนึ่งลักษณะที่เขาจะเหมาเอาก็ถ้าพระบวชเมื่อแก่บวชใหม่เนี่ยสอนยากเหมาเอาแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ปะส่วนพระใหม่ที่บวชตอนหนุ่มๆยังไม่รู้เรื่องอะไรก็จะมีข้อผิดพลาดเฟ้อฟ้าเยอะบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรทำไปผิดทุกๆอันนี้ก็เมาแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะปรากฏว่าข้อที่ไม่ดีอะไรๆของความที่เป็นพระแก่บวชใหม่หรือพระหนุ่มบวชใหม่ก็ตามมารวมอยู่ในภิกษุรูปนี้นี่ก็เมาอีกนะท่านผู้ฟังต้องรวมยังไงเราก็ว่าหลานของนางวิสาขาคนนี้เธอเห็นเงาหน้าของตัวเองอยู่ในตุ่มน้ำในขณะที่ว่ากำลังจะตักน้ำกรองถวายท่านเพราะว่าพอสว่างขึ้นสว่างขึ้นมุมองศาของพระอาทิตย์ทำแสงยังไงเห็นเงาหน้าของตัวเองปุ๊บเธอจึงหัวเราะขึ้นเป็นเสียงขึ้นฝ่ายภิกษุหนุ่มพอได้ยินเธอหัวเราะขึ้นก็มองหน้าเธอแล้วก็หัวเราะบ้างซึ่งเธอก็เลยมีความคิดไปว่าเอ้าพระเนี่ยรับบาตรก็ต้องมองในบาตรที่มองหน้าคนใส่ได้ไงเธอก็เลยว่าให้เลยหลานนางวิสาขาเลยบอกว่าคนหัวเราะย่อมหัวขาดคำนี้ท่านฟังคนหัวเราะย่อมหัวขาดเป็นสเตทเมนต์นะเป็นคำพูดที่เหมือนกับว่าเป็นคำจะเรียกว่าแช่งก็ได้เพราะว่าลักษณะของเวิร์บลักษณะของไวยากรณ์ลักษณะของคำกริยาประธานประกอบกันเนี่ยมันเป็นลักษณะคำที่เหมือนให้พรคนให้ทานแล้วย่อมไปสวรรค์คนทำดีย่อมได้ดีแบบนี้อันนี้คือคนหัวขาดย่อมหัวเราะอ้าววางกันภิกษุหนุ่มก็เลยคิดว่าอ้าวทำไมพูดเงี้ยภิกษุก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยใส่กันบ้างใส่ก็เลยก็ด่าหลานนางวิสาขาเลยเธอเนี่ยแหละหัวขาดแม่เจอหัวขาดด้วยพ่อเจอหัวขาดด้วยต้องรับไปพ่อแม่เขานู่นเลยทุกฝั่งต้องเธอก็ช็อกเลยด่าฉันยังไม่พอคนเดียวด่าพ่อด่าแม่ฉันด้วยโอ้ยยิ่งเป็นพระมาพูดอย่างนี้เนาะโอ้ยทำงี้ได้ไงเนี่ยไปเลยทุกฝั่งร้องไห้
ร้องไห้ไปหาคุณย่าล่ะไปหานางวิสาขาเลยคุณย่าก็บอกว่าอ้าวเป็นอะไรเป็นอะไรลูกเป็นอะไรหลานเธอก็เลยเล่าให้ฟังว่าหัวขาดนี่คุณแม่หัวขาดโอ้ยนางวิสาขาก็เลยมากราบเรียนพระภิกษุใหม่รูปนั้นนะท่านผู้ฟังบอกว่าโอ้ยสำหรับพระคุณเจ้านี่มันไม่ได้เป็นคำหนักหน่วงอะไรหรอกหลานมันยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องขอให้ท่านอดโทษให้เขาแล้วกันนะถอนคำพูดหรือพูดอะไรที่เด็กน้อยก็จะสบายใจภิกษุหนุ่มรูปนั้นไม่ยอมดูฟังคือเพราะว่าสิ่งที่เธออ้างขึ้นมาก็คือความที่พระภิกษุนี่คือถ้าบวชแล้วเนี่ยนะหลักการมันเป็นอย่างนี้ดูฟังคือเขี้ยวเล็บอะไรเนี่ยถอดออกหมดแล้วถอดออกตอนไหนถอดออกตอนโกนผมอะไรลงผมและหนวดรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนนี่อาวุธความสามารถอะไรที่จะแบบใช้ทำร้ายทำลายคนอื่นได้ต้องถอดออกถอดตอนที่บวชนั่นเลยผมผ้ากาสายะนี่ถืออาวุธอันเดียวคือปัญญาที่จะประหัตประหารกิเลสเพราะว่าผ้ากาสายะเนี่ยเป็นเหมือนกับธงชัยของพระอรหันต์คุณจะใช้สู้กับกิเลสเท่านั้นไม่ได้ว่าจะใช้ประหัตประหารคนอื่นใดๆคำด่าคำว่าที่จะใช้เป็นอาวุธคือเป็นเหมือนหอกปากทิ่มแทงคนอื่นถอดออกความคิดเพ่งเล็งที่จะวางแผนทำร้ายปล้นฆ่าแบบหลอกลวงเอาเงินคนต้องถอดออกนี่คือเหมานะท่านผู้ฟังเหมาเอาเลย generalize ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังก็ไม่ใช่ว่าพระทุกรูปจะดี 100% ใช่ไหมส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีเรื่องสัดส่วนมันก็ปรับก็ไปตามแต่ละสังคมนะคือด้วยความข้อนี้จึงทำให้นางวิสาขาสิ่งที่เธอกล่าวมานี่ก็คือความที่พระสงฆ์ผู้ที่เหมือนกับไม่มีอาวุธที่จะใช้ด่าว่าคนอื่นมีผมและเล็บอันตัดสะอาดเรียบร้อยแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะถือบาตรเหล็กหรือบาตรกระเบื้องเพื่อที่จะขออาหารภิกษาเนี่ยมันเป็นลักษณะความเป็นอยู่ที่จะเรียกว่าต่ำต้อยที่สุดเลยก็ได้ว่าอ่ะเหมือนขอทานอ่ะแต่เขาก็ให้ด้วยอะไรอะไรเป็นกำลังของพระภิกษุคือขันติคือศีลขันติเนี่ยเป็นกำลังของสมณะใช่ไหมล่ะเออท่านก็ต้องอดทนได้สิคือพูดตำนองนี้ท่านขออาหารก็กินเนี่ยเขาให้เนี่ยเขาไม่ได้ว่าจะเก็บเงินหรือต้องให้ท่านแสดงอะไรเป็นการตอบแทนนะแม้แต่ว่าอย่างน้อยพูดดีๆกันเป็นปิยวาจาคือสื่อประมาณนี้คือเราไปฟังลองคิดดูสมมติว่าคุณเอาอาหารไปให้ขอทานคนหนึ่งใช่ปะเกิดขอทานคนนี้เขารับอาหารแต่ก็ด่าเรากลับด้วยอ่ะเฮ้ยทำไมให้น้อยเงี้ยให้อย่างนี้ไม่ถูกเนี่ยเอาให้ห้าบาทบอกด่าเรากลับอีกเงี้ยใช่ไหมโอ้ไม่ให้แล้วมันไปต่างอะไรกับการที่ว่าคุณใส่บาทให้พระแล้วพระก็ด่าคุณด้วยด่าเนี่ยจะทั้งต่อหน้าบ้างอะรับหลังบ้างอะรับหลังบ้างแล้วเราไปรู้มาว่าเขาด่าเรารับหลังเงี้ยอะไม่ว่าจะด่าปรารภเรื่องอะไรก็ตามเรื่องอาหารไม่ดีเรื่องพฤติกรรมของเราหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็กระเทือนใจเหมือนกันนะลักษณะนี้เธอก็กระเทือนใจเหมือนกันนะไม่ใช่แก่ตัวเองด้วยพ่อแม่ด้วยไม่ใช่เรื่องอะไรด้วยหัวขาดด้วยเงี้ยโอ้หนักนิดนึงแต่สำหรับพระที่ต้องมีขันติเป็นกำลังอยู่แล้วใช่ไหมคือบอกว่าพระเจ้าเคยตรัสอย่างนี้นะท่านฟังบอกว่าพระราชามีอิสริยยศ

เราการเพ่งโทษเป็นกำลังบัณฑิตนะบัณฑิตเขาจะทำอะไรให้สำเร็จเขามีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังคนที่เป็นพหูสูตรก็มีการพิจารณาเป็นกำลังส่วนสมณพราหมณ์นักบวชทั้งหลายมีขันติคือความอดทนเป็นกำลังคือต้องมีขันติความอดทนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วในการที่จะได้อะไรมาแล้วคุณถูกเขาว่าแค่นี้ก็ต้องอดทนสิคือพูดประมาณนี้แต่ภิกษุหนุ่มรูปนี้ไม่ยอมท่านผู้ฟังไม่ขอโทษไม่พูดคำใดๆให้เธอยินยอมหลานนางวิสาขาก็ไม่ยอมเหมือนกันน่ะฉันไม่ยอมขอโทษพระพูดนี้พูดได้งี้ได้ไงว่าหัวขาดหัวขาดพระก็บอกว่าเออคุณพูดหัวขาดก่อนนะจนว่างี้ได้ไงเรื่องกันทะเลาะกันนี้นะบังมันไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้มารับบาตรบ้านนี้ชักช้าอยู่งี้ใช่ไหมอาจารย์ก็มาตามอาจารย์ก็เลยมาหาเอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ทะเลาะกันเรื่องนี้ไม่เป็นไรเธอขอโทษเขาเถอะบอกลูกศิษย์ของตัวเองลูกศิษย์ก็บอกว่าเอ้าอาจารย์พูดงี้ได้ไงอ่ะทำไมไม่ว่าอุปถาของตัวเองอ่ะอุปถาของท่านน่ะพูดไม่ถูกอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่มันเหมาะสมที่ไหนอย่างงี้เอ้าอาจารย์ก็โดนไปด้วยคือเรื่องการทะเลาะในสังคมบางทีเราดูเรื่องดราม่าใดๆก็แล้วแต่ตามรายการใดๆก็แล้วแต่ที่เขาจะต้องเอาดราม่าเรื่องใดๆเนี่ยมาเป็นกระแสขึ้นมาเนี่ยนะมันเรื่องขี้หมูรายขี้หมาแห้งนั่นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็จุดกันเป็นประเด็นขึ้นมาเงี้ยนะไม่ว่าจะโพสต์โซเชียลแต่ก็ไม่ว่าจะพูดคำนั้นแล้วก็ยึดติดเอาคำนั้นมาเป็นประเด็นต่อคำนี้ขุดเรื่องราวใดๆขึ้นมามันไม่มีการจบการสิ้นใดๆเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าความโกรธมันเข้าสิงแล้วผีคือโทสะเข้าสิงในจิตใจของใครแล้วมันก็หาเรื่องมาเพ่งโทษมาเป็นประเด็นที่จะให้เกิดการโต้เถียงกันก็จะต่อคำกันไปเรื่อยๆเราเริ่มจากล้านนาวิสาขาพูดคำนี้ภิกษุนี้ไม่ยอมเขาถูกสะกิดต่ำโกรธก็พูดคำนี้พอพูดคำนี้เสร็จหญิงไม่ยอมเลยตัวเองพูดไม่ได้ก็เลยเอาคุณย่านางวิสาขามาพูดนางวิสาขาพูดไม่ได้เอาก็เลยเอาอาจารย์มาพูดอาจารย์พูดแล้วก็ภิกษุก็พูดต่ออีกมันต่อคำกันไปเรื่อยๆเรียกว่าต่อความยาวสาวความยืดมันไม่จบและไอ้ที่ว่ามันจะจบจะจบแล้วถ้ามีต่ำโกรธมันถูกสะกิดอีกมันก็ไปจี้ประเด็นนั้นมาพูดขึ้นมาอีกจี้พูดขึ้นมามากขึ้นมามากก็ไม่จบทันทีเพราะฉะนั้นท่านจึงมีลักษณะที่จะให้มีการระงับอธิกรณ์นี่นะหนึ่งในหลายๆวิธีก็คือนิ่งเสียนิ่งนี่ก็คือไม่ต่อความยาวไม่สาวความยืดเอายอมรับไปก็ไม่ว่าจะต้องว่าฉันผิดเธอถูกแต่ก็นิ่งๆไปทีนี้บางคนมันนิ่งไม่นิ่งจริงนิ่งต่อหน้าอยู่หรอกแต่รับหลังไปพูดดีมันก็จบไม่จริงอันนี้ก็แบบไม่ใช่บัณฑิตนะที่จะให้จบแล้วจบไปอย่างไรก็ตามในกรณีนี้เรื่องนี้ไปจนถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีเป็นเวลาที่จะเดินกลับไปวิหารละพอทราบเรื่องราวว่าเอ๊จะไปทางไหนดีท่านก็ด้วยญาณคืออินทริยปโรปริยติญาณคือญาณรู้อินทรีย์แก่อ่อนของสัตว์ทั้งหลายที่จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแล้วรู้ว่าเวลานี้เราควรจะทำยังไงให้เรื่องนี้มันระงับไปได้นะปมมันอยู่ตรงไหนอ๋อปมมันอยู่ตรงพระพระภิกษุนี่ควรจะอดทนได้แต่ว่าเธอผู้นี้อดทนไม่ได้เอ๊ะจะทำไงให้เธออดทนได้เพราะว่าจิตของคนที่อดทนไม่ได้

ายท่านฟังคือมีความแข็งกระด้างถูกก็บอกว่าเอ้ยคุณนั่นแหละคนหัวร้อนแหละย่อมหัวขาดถ้าเราอดทนได้มันก็ผ่านไปเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็ไม่ว่าอะไรกันยิ้มยิ้มไปแล้วก็ไปใช่ปะตอนนี้อดทนไม่ได้เพราะว่าจิตแข็งกระด้างจิตแข็งกระด้างอดทนไม่ได้ทำไงอ่ะยิ่งถ้าแบบกดดันด่าว่าเอ้ยต้องอาจารย์ทำมาแล้วอาจารย์ทำมาแล้วไม่ได้เขาไม่ยอมก็คืออาจารย์ผู้ที่ถือนิสัยอยู่ด้วยกันนั่นแหละวิธีการที่จะให้มีคุณธรรมใดๆเกิดขึ้นนะท่านผู้ฟังคุณธรรมใดๆเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมจะมีเมตตามีขันติเนี่ยเป็นต้นจิตต้องนุ่มจิตต้องอ่อนเพราะว่าด้วยคุณธรรมข้อนั้นจะทำให้จิตนุ่มและอ่อนหรือกลับกันก็ถูกว่าถ้าจิตเรามีความนุ่มความอ่อนคุณธรรมเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าจิตมีความแข็งกระด้างหยาบคุณธรรมที่เป็นกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ที่แข็งกระด้างที่หยาบนั้นก็เพราะว่าราคะโทสะโมหะนี่แหละมันทำให้หิวให้ร้อนให้มืดแข็งกระด้างออกมาเป็นสามรูปแบบหรือกลับกันก็จริงเหมือนกันคือถ้าจิตเรามีความแข็งกระด้างราคะโทสะโมหะมันก็เกิดได้คือมันเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งสองทางคือแต่ละฝ่ายมีสองทางฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็นอกุศลไปทั้งสองทางทั้งที่นุ่มนวลเกิดกุศลและกลับกันทั้งที่หยาบกระด้างแล้วเกิดอกุศลก็กลับกันด้วยในที่นี้ด้วยความที่พระพุทธเจ้าท่านมีญาณรู้อินทรีย์แก่และอ่อนอินทริยะปโรปริยัติญาณจิตแข็งกระด้างอยู่ตอนเนี้ยภิกษุรูปนี้ต้องทำให้จิตนุ่มให้จิตอ่อนซะก่อนเมื่อจิตนุ่มจิตอ่อนแล้วกุศลธรรมมันถึงจะเกิดได้ท่านผู้ฟังนี่คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าได้ทำให้เกิดขึ้นในวาระนั้นเราทำยังไงมาทำยังไงล่ะก็ถึงจะมีจิตที่นุ่มที่อ่อนนุ่มนวลลงได้เกิดจากการที่ตั้งแต่แม่นางวิสาขาคล้อยตามหลานของตัวเองพอคล้อยตามไปไม่คล้อยตามภิกษุจิตภิกษุนี่ก็ไม่นุ่มไม่อ่อนเอาอาจารย์อุปชามาอีกก็คล้อยตามนางวิสาขาอีกไม่คล้อยตามภิกษุรูปนี้จิตของภิกษุรูปนี้ก็ไม่นุ่มไม่อ่อนคือแล้วหลานเขาก็ไม่ยอมหลานจิตก็ไม่นุ่มไม่อ่อนเหมือนกันนี่แสดงว่าวิธีการแบบเดิมๆไม่ได้ผลนะท่านผู้ฟังคือการที่คล้อยตามไปตามเหตุผลนะเอาพระก็จะไปอะไรมากเล่าก็ต้องยอมก็ไปทำอย่างนั้นมันไม่ได้ผลมาแล้วจิตของทั้งหลานก็ไม่นุ่มไม่อ่อนจิตของทั้งภิกษุนั้นก็ไม่นุ่มไม่อ่อนท่านเปลี่ยนวิธีเลยพระพุทธเจ้าของเราคราวนี้คล้อยตามภิกษุหนุ่มรูปนี้การคล้อยตามก็คือด้วยคำพูดคำว่าคือแทนที่จะพูดกับภิกษุรูปนี้ว่าเอ้ยอย่าทำอย่างนี้จงทำอย่างนั้นคราวนี้ก็ไปพูดกับนางวิสาขาเธอบอกว่าเอาการที่หลานของเธอด่าพระภิกษุให้มีหัวขาดนี่แล้วพระภิกษุมีเขี้ยวเล็บอันถอดหมดแล้วนี่มันควรหรือนะพอภิกษุหนุ่มรูปนี้โอ้รู้ว่าพระพุทธเจ้านี่คล้อยตามมาทางตนนี่จิตใจของเธอนุ่มลงทันทีแล้วประคองอัญชลีขึ้นเลยแล้วว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ทรงมีพระปัญญาอย่างดีแท้เนาะอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้านี่ไม่มีเลยนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ไม่ทราบด้วยดีเลยคือพอจิตของภิกษุหนุ่มรูปนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาดีหนอเนี่ยตัวเองก็มีส่วนแห่งปัญญานั้นทันทีเลยนะบุฟัง
คือพอเรานึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้ท่านมีพระปัญญาดีเนาะเรามีส่วนแห่งปัญญานั้นทันทีเลยนะนิดหนึ่งในที่นี้จิตของภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็จึงประกอบด้วยปัญญาขึ้นหน่อยหนึ่งทันทีเป็นผู้ฟังสังเกตจุดนี้ให้ดีนะเวลาเราฟังเนี่ยเราต้องฟังให้มันได้หลายมิติคือเพราะว่าก่อนหน้านั้นจิตเขาหยาบมาแล้วไงโอ้ยอุบาสิกานี่ก็เอาเข้าข้างหลานตัวเองอาจารย์ของเราอุปชาเรานี่ก็เข้าข้างอุปถายิกาของตัวเองเขาไม่ทราบเรื่องอะไรเลยว่ามันเป็นยังไงจิตมันก็เลยหยาบใช่ไหมส่วนนางทาริกาจิตเธอก็ผูกอยู่กับพระรูปนี้ว่าทำไมว่าเธอได้ไงเข้าข้างหลานมันก็ไม่ได้ทำให้จิตของหลานนั้นยินยอมลงได้เหมือนกันนะเพราะว่าภิกษุนี้เขาไม่ยอมมันโขกันอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องทำให้ภิกษุนี้ยอมก่อนพอภิกษุใหม่รูปนี้ยอมเดี๋ยวหลานเขาก็ยอมท่านเลยตรัสตรงนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอีนังธรรมังนะเสเวยะปมาเดนะนะสังวะเสมิชาดิทิ่งนะเสเวยะนะสิยาโลกวัฒโนติแปลว่าบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวไม่พึงอยู่ร่วมด้วยความประมาทไม่พึงเสพความเห็นผิดไม่พึงเป็นคนรกโลกเหตุคำนี้ขึ้นมานะทุกคนนะโอ้ทำอันเลวคือความหยาบความกระด้างความที่หัวเลาะเล่นแม้ด้วยเห็นเงาหน้าตัวเองในน้ำทั้งหมดเลยเนี่ยนะคนที่อยู่ด้วยความประมาทคือจิตก็กวัดแกว่งไปทางนั้นทางนี้ชื่อว่ามีมิจฉาทิฏฐิมักจะแปลว่าความเห็นผิดหมายถึงมีมุมมองที่คลาดเคลื่อนไปเป็นมุมมองที่ทำให้กิเลสเพิ่มมิจฉาทิฏฐินี่อยู่อย่างเนี้ยชื่อว่าเป็นคนรกโลกเกิดมากินเกิดมาเล่นเกิดมาใช้ทรัพยากรของโลกเสียข้าวสุขแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิย้อนกลับไปนะทุกฝังคือมุมมองที่ให้กิเลสเนี่ยลดลงชื่อว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะชื่อว่าไม่ใช่มีธรรมอันเลวเป็นธรรมะที่ดีอยู่ไม่รกโลกนะกินข้าวไม่เสียข้าวสุกด้วยความเข้าใจข้อนี้ท่านผู้ฟังธรรมะอันเลวก็เรื่องกรรมคุณ5หัวเราะกันเล่นอย่างเงี้ยหัวเราะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเอาก็พูดถึงพระภิกษุรูปนี้แหละเอาเขาหัวเราะเนี่ยเขาผู้บริโภคกามโยมคารวะนี่ก็หัวเราะได้แต่พระภิกษุไม่ใช่ผู้บริโภคกามเดินไปทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกก็คือพอหลังจากที่จิตของภิกษุรูปนี้นุ่มอ่อนลงแล้วยอมรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นจึงเทศบอกสอนได้แล้วคราวนี้เทศบอกสอนว่าไอ้การที่ทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ควรนะด้วยความที่ว่าเป็นเรื่องของกามเรื่องของความประมาทเรื่องมุมมองที่ผิดเป็นการรกโลกกินข้าวชาวเมืองเสียข้าวสุกก็คือเทศให้ภิกษุรูปนี้แหละฟังก็จะว่าก็ด่านั่นแหละแต่ว่าด่าแบบผู้ดีเวลาด่าคนหวังเราจะไปด่าตอนที่เขาไม่รับฟังเพราะว่าถ้าด่าตอนที่เขาไม่รับฟังมันจะไม่ได้ผลคำพูดของเราก็เป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียสร้างศัตรูเปล่าๆนั่นเพราะว่าจิตเขากระด้างไม่รับฟังแต่เวลาเราจะบอกสอนคือคำด่าเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าตอนที่จิตเขารับฟังยินดีรับคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนั่นเป็นการชี้โทษนะไม่ใช่การเพ่งโทษการชี้โทษนั้นเป็นลักษณะของบัณฑิตที่จะชี้ความผิดพลาดจุดที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นได้กับลูกศิษย์บ้างกับคนอื่นบ้างเพื่อที่ให้เขามีการพัฒนาจิตของคนที่เขายินดีรับฟังนี่คนน้อมรับแล้วด้วยความอ่อนความนุ่มนั่นจะเป็นประโยชน์คำพูดของเรานั้นก็จะเป็นคำที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นคำพูดของบัณฑิต
ในที่นี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะจิตของภิกษุใหม่รูปนี้นุ่มอ่อนรับฟังคำก็ว่าด่านั่นแหละแต่เป็นการชี้โทษถึงความที่ว่ากินข้าวแล้วของเขาทำอย่างนี้มันรกโรคโอ้แต่เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้เรื่องของความคิดไปในทางกามเป็นธรรมอันซามโอ้เราต้องแก้ไขได้มิจฉาทิฏฐิมุมมองที่ไม่ถูกต้องให้เกิดกิเลสโอ้เราต้องแก้ไขได้จิตของภิกษุรูปนี้จึงบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังแม้แต่หลานของนางวิสาขาท่านผู้ฟังที่ว่าเคยตะกี้ยังใสกันอยู่ด่ากันอยู่เนี่ยก็บรรลุเป็นโสดาบันด้วยเหมือนกันคนทั้งหลายในที่นั้นเห็นเหตุการณ์ดราม่าเรื่องนี้ฟังเรื่องราวเหล่านี้อยู่ที่ยังไม่บรรลุเป็นโสดาบันก็ได้เป็นโสดาบันขึ้นมาด้วยท่านผู้ฟังโอ้ยดูดีดูดราม่าของคนอื่นมันแล้วแบบมันจบลงด้วยธรรมะนี่มันดีอยู่นะไม่ใช่ว่าดราม่าแล้วมาต่อภาคสองนะหรือจบลงด้วยคดีความติดคุกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าการฟังการทำความเข้าใจในปัญหาของคนอื่นได้แล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวเหมือนเราฟังช่วงนิทานพรรณนาแล้วได้มุมมองหลายอย่างเราก็สามารถที่จะให้เกิดการรู้ธรรมเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาได้เหมือนกันนี่คือเรื่องของภิกษุหนุ่มที่ปรากฏมีมาในนิทานธรรมบทเป็นเรื่องปรารภการทะเลาะวิวาทของภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกับหลานของนางวิสาขาข้อคิดที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือการที่จิตต้องนุ่มอ่อนหรือแข็งกระด้างจะมีผลต่อการเข้าใจธรรมะที่จิตจะนุ่มอ่อนหรือแข็งกระด้างได้นั้นเพราะว่าการคล้อยตามในลักษณะต่างๆเพื่อให้เกิดกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดไม่ใช่ว่าก็คล้อยตามไปทุกเรื่องหรือก็ไม่ใช่ว่าขัดกันไปทุกเรื่องเห็นในที่นี้ถ้าเราจะคล้อยตามหลานของนางวิสาขาก็มันเรื่องเล็กน้อยไม่ได้อะไรหรอกคล้อยตามก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าคล้อยตามแบบนี้จะทำให้มันไม่จบเราก็อย่าคล้อยตามนี่จะเป็นลักษณะของคนหัวประจบด้วยนะท่านผู้ฟังว่าอะไรก็คล้อยตามอะไรก็คล้อยตามนี่ลักษณะของเพื่อนหัวประจบไม่ถูกแต่บางทีคล้อยตามบางทีไม่คล้อยตามเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดกุศลธรรมนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงทิฏฐิความเห็นได้เพราะอาศัยกัลยาณมิตรคือคนที่จะมาชักชวนพาให้เกิดกัลยาณธรรมได้มีหลายท่านเลยคราวนี้ก็จะเป็นเซตที่ว่าไปด้วยกันได้นั่นคือสามีของนางอุตตรานางอุตตราเนี่ยท่านผู้ฟังเรื่องเราเคยได้ฟังกันในตอนก่อนๆมั้งเรื่องเกี่ยวกับนางสิริมานะที่ว่านางอุตตรานั้นได้ถูกแต่งงานเข้าไปในเรือนของครอบครัวที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเธอจึงไม่ได้โอกาสในการให้ทานทำบุญใดๆเลยเธอก็มาร่ำไรกับคุณพ่อคุณพ่อก็เลยเอาเงินให้แบ่งส่วนนี้ให้ทำบุญให้ทานในส่วนนี้แก้สถานการณ์ส่วนแก้สถานการณ์เธอก็เลยไปจ้างนางสิริมามาอยู่ดูแลสามีแทนนางสิริมานี่ก็โอ้ดูแลดีทุกอย่างสามีก็ชอบแล้วสวยๆอย่างนี้แน่นอนสามีนี่ก็ยังไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิไงตอนนั้นทั้งมีนางบำเรอคือนางสิริมาด้วยทั้งก็ยังไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าด้วยส่วนนางอุตตราเป็นอะไรโอ้เป็นหน้าดำอยู่ในครัวน่ะทั้งถ่านทั้งควันทั้งขม่าวเตรียมอาหารสั่งการนั่นนี่เพื่อดีจะจัดงานออกพรรษาเตรียมที่จะถวายทานพระภิกษุนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันในเรือนอย่างนี้
สามีของนางอุตราเห็นก็ไม่อนุโมทนาด้วยคือแบบยิ้มเยาะด้วยซ้ำว่าโอ้ยเธอคนนี้มันทั้งโง่แท้จะเป็นเด็ดเหนืออะไรเรื่องนี้ไม่หาความสุขโอ้ยนางสิริมานี่ก็คิดว่าเขายิ้มแบบเห็นดีเห็นงามด้วยไงนะก็เลยไปหาเรื่องกับนางอุตรานางอุตรานี่ก็มีแต่จิตเมตตาและไม่คิดประทุษร้ายกับนางสิริมาอันนี้เราย่อยๆฟังเนาะเพราะว่าเรื่องละเอียดนี่เราฟังไปเมื่อไม่นานมานี้เองสักเดือนสองเดือนมานี้เรื่องของนางสิริมาความที่ว่าเธอเป็นโสเภณีมาก่อนทีนี้จุดนี้แหละท่านผู้ฟังที่ว่าไม่คิดประทุษร้ายใครแม้ว่าเขาจะมองเห็นตนเองโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามนางอุตรานี่ไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยไม่มีเธอมีจิตที่เป็นมิตรกับทุกคนเธอมีจิตแบบนี้นางอุตรานางอุตรานี่เป็นเอตตัคคะด้วยนะทุกฝังคือความที่มีความเป็นเลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายในเรื่องการเพ่งด้วยฌานเพ่งด้วยฌานฌานแปลว่าการเพ่งอยู่แล้วเนาะคือเอาจิตจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวก็หมายความว่าเธอเอาจ่ออยู่กับความเป็นมิตรความเป็นเมตตาได้ตลอดทั้งนั้นที่ว่าคนนั้นเขาจะเอาน้ำร้อนมาลาดแล้วนะเธอยังจดจ่ออยู่ความเมตตาได้โอ้นี่คือจดจ่อจริงนี่คือฌานจริงแต่จะพูดภาษาพระนี่ก็คือมีสมาธินั่นเองสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวได้สำหรับอุบาสิกานี่เธอคนเดียวเลยที่ได้ตำแหน่งนี้ผู้เลิศที่สุดเพราะว่าตกอยู่ในสถานการณ์ขนาดนั้นคือเขาจะมาทำร้ายแล้วยังแบบนึกถึงความดีของคนที่จะมาทำร้ายตัวเองได้อยู่แทนที่จะคิดป้องกันใดๆไม่มีเลยเธอคิดอยู่แต่กับความดีของเขาที่เขาช่วยตนเองขึ้นมานี่จึงเป็นผู้เลิศในการเพ่งด้วยฌานถูกสามีหัวเราะเยาะไม่สนท่านจะให้ทานท่านจะทำความดีถูกเขาคิดประทุษร้ายไม่สนท่านคิดถึงแต่ความดีของคนที่เขาช่วยเราเธอจดจ่ออย่างนี้ได้พอเธอผ่านสถานการณ์ที่ถูกทำร้ายมาแล้วนางสิริมาเกิดแบบกลับใจขึ้นมาได้นี่คือช็อตที่หนึ่งนะตัวเองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของนางสิริมาจากที่ประทุษร้ายอิจฉาริษยาใดๆนั้นให้มาอยู่ตามตำราคลองธรรมมีความนุ่มนวลได้จึงคิดจะขอโทษขอโพยกันนางอุตราก็จึงบอกว่าถ้าจะขอโทษฉันเนี่ยต้องขอโทษบิดาของฉันนางก็เลยคิดว่าบิดานี่ก็คือคุณนาเศรษฐีโอ้ไม่ใช่คุณนาเศรษฐีนี่เป็นบิดาในทางวัฏฏะยังหมุนวนยังเกิดในโลกนี้ชาตินี้ก็มีท่านนั่นแหละเป็นบิดาชาติก่อนนี่มีคนอื่นแต่ว่าบิดาในทางวิวัฏฏะในการที่จะหลุดออกจากสังสารวัฏในการที่จะพ้นทุกข์ได้จริงๆนั่นคือพระพุทธเจ้าโอ้เราจะไปขอขมาพระพุทธเจ้าได้ไงไม่รู้จักท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก 3-4 วันท่านจะมาคือวันออกพรรษาท่านก็จะมาแวะเวียนที่บ้านแล้วก็มาถวายทานและฉันจะพาเธอก็ไปขอเข้ามาเสด็จพ่อคือพระพุทธเจ้านั่นพอถึงวันนัดหมายกันอย่างดีแล้วรู้พังก็เลยพากันเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังในวันนั้นแหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าท่านได้แต่งตั้งให้นางอุตรานั้นเป็นผู้เลิศในความเป็นผู้เพ่งด้วยฌานแต่ก็ว่าแต่งตั้งเนี่ยก็หมายถึงยกย่องเธอขึ้นมาคือเหมือนเป็นยศอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังในลักษณะที่ว่าเป็นเอตตัคคะเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้ายกย่องคนนี้ขึ้นมายศเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะที่เป็นการยกย่องจากใครสักคนใดคนหนึ่งที่เขามีจิตใจแบบศรัทธาชื่นชมในความดีของเราหรืออย่างเช่นว่าคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยท่านผู้ฟังก็เพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยแต่งตั้งนะลูกศิษย์แต่งตั้งคือมีจิตใจชื่นชมยินดีในความสามารถของบุคคลนี้ว่าโอ้เขาสามารถสอนเราได้โอ้ขอให้ท่านเป็นอาจารย์ของผมเถอะอาจารย์นี่ก็เพราะว่าลูกศิษย์แต่งตั้งให้ตัวบ้าเป็นยศอย่างหนึ่งพระราชานี่ก็เหมือนกัน
ือเป็นยศที่ประชาชนแต่งตั้งให้นะเออประชาชนก็แต่งตั้งให้ท่านนี้เป็นพระราชาขึ้นมาทีนี้กลับมาจุดที่พระพุทธเจ้าพอแต่งตั้งให้นางอุตรานั้นมีความเป็นเลิศทางด้านนี้แล้วจึงสรุปสถานการณ์ดราม่าตรงนี้ให้ฟังคุณผู้ฟังนี่มันสองดราม่านะวันนี้นะดราม่าแรกคือการกระทบกระทั่งระหว่างหลานนางวิสาขากับภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งท่านก็มาเซตเทิลเรื่องนี้แล้วก็สรุปประเด็นให้ฟังว่าอย่ารกโลกดราม่าที่สองคือเรื่องของนางสิริมานางอุตราจะมาแบบประทุษร้ายกันกันแกล้งกันเอาเซตเทิลกันจบแล้วนะคือผู้ใหญ่มันก็ง่ายหน่อยเขาก็เซตเทิลกันได้เองเนาะแล้วก็คู่กรณีก็มีคุณธรรมด้วยฝ่ายหนึ่งก็เลยเซตเทิลกันไม่ยากเพราะเธอไม่ได้หาเรื่องอยู่แล้วในขณะที่ระหว่างภิกษุหนุ่มกับหลานนางวิสาขาเนี่ยยังไม่มีใครได้คุณธรรมใดๆเลยมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมายืดยาวขึ้นมาแต่เรื่องของนางสิริมานางอุตราเนี่ยเซตเทิลกันแล้วพระพุทธเจ้าจึงมาสรุปตรงนี้ให้ท่านตรัสบอกไว้อย่างนี้บอกว่าอโกเทนะชิเนโกทังอสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกะทะริยังทาเนนะสัจเจนาลิกวาทินังติแต่ว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงพอได้ตรัสธรรมเทศนาสรุปเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยคาถานี้ทุกฝังมันสะกิดใจอยู่นะมันเป็นคำคมในลักษณะที่จะเป็นไวรัลได้เพราะมันไม่น่าจะเอาชนะได้เอาความโกรธไม่โกรธไม่ใช่สิให้ดีจะได้เหรอมันจึงฟังดูแล้วเหมือนย้อนแย้งแต่ว่าได้ผลได้ผลตรงไหนเพราะว่าถ้าเราจะเอาความโกรธให้มันหมดไปสมมติคนที่เขาไม่ดีใช่ไหมเราก็ต้องไม่ดีกับเขาเขาโกรธมาเราโกรธตอบเขาโกรธมาเราโกรธตอบเขาด่ามาเราด่าตอบเขาไม่ดีมาเราร้ายตอบเขาไปเขาประเด็นคืออะไรนี่ประเด็นคือคำด่ามันยิ่งมากขึ้นเขาด่ามาเราด่าตอบใช่ไหมคำด่าเป็นสองเท่าพอเราด่าเสร็จปุ๊บก็ด่าเป็นอีกสี่เท่าโอ้นี่มันแปดเท่านะหรือเขาโกรธมาเราก็โกรธตอบความโกรธเป็นอะไรเนี่ยคูณสองแล้วเขาโกรธมาอีกเป็นสี่เท่าอ้าวแปดแล้วหรือถ้าเขาไม่ดีมาเขาร้ายมาร้ายมาเราร้ายตอบความร้ายเป็นสองนะเขาพอเราร้ายไปทำทีหนึ่งก็ทำไม่สามสี่ทีเอาเป็นแปดเลยนะเอาความร้ายกาจความไม่ดีมันมากยิ่งขึ้นนะดูตรงนี้นะระวังดูตรงนี้นะไม่ได้ดูตัวว่าเขาทำอะไรกับเรานะไม่ได้ดูตัวว่าฉันไม่พอใจนะเพราะนั่นคือเพ่งผิดจุดถ้าเธอเพ่งผิดจุดไปผิดที่เราเพ่งจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังอย่าลืมเราไม่เพ่งจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังจำไว้ในที่นี้ถ้าเราจะให้ความโกรธมันหายไปไม่ใช่ว่าโกรธตอบเพิ่มขึ้นเอาความโกรธดันเพิ่มขึ้นไม่ถูกเลยไปเพ่งตรงความโกรธถ้าเราต้องการให้ความร้ายกาจความไม่ดีมันหายไปเราอย่าไปร้ายต่อเพราะว่ามันจะเพิ่มขึ้นแต่เราอย่าไปเพ่งตรงความร้ายตรงความไม่ดีถ้ามีความตระหนี่แบบหวงกั้นไม่ยอมให้แล้วเราเขาไม่ให้ฉันก็ไม่ให้เหมือนกันอ่ะมันยิ่งเพิ่มขึ้นไอ้ความตระหนี่ยิ่งไม่ให้กันมากขึ้นเราก็อย่าไปเพ่งตรงกันตระหนี่การไม่ให้แต่คนก็จะพูดเหลวไหลพูดแบบไร้สาระเรายิ่งพูดด้วยโอ้มันยิ่งเยอะเราก็อย่าไปเพ่งตรงคำที่มันไร้สาระไม่มีประโยชน์ไม่ใช่คำจริงอย่าไปเพ่งตรงนั้นเอาแล้วถ้าไม่เพ่งตรงนั้นไปเพ่งตรงไหนอ่ะให้ไปเพ่งจดจ่อตรงที่ก็
ไม่โกรธไงไม่โกรธก็ได้ดังอุตราทำยังไงเมตตาไม่โกรธคือเมตตาไม่ประทุษร้ายคืออะไรกรุณาไม่สวนเสเฮฮาแล้วเป็นไงมุทิตาเพ่งตรงนั้นแล้วถ้าไม่เพ่งตรงความไม่ดีไม่เพ่งตรงนั้นไปเพ่งที่ไหนก็เพ่งตรงความดีไงเราไม่คิดร้ายเนี่ยเราไม่ได้เอาจิตไปอยู่ตรงไม่ดีเนี่ยนะก็คือมีกรุณาไงถ้าจะไม่เพ่งตรงความตรณีแล้วให้ทำยังไงเราไปจดจ่อกับการให้เราจะมีการให้อะไรได้บ้างให้สิ่งของให้ปิยะวาจาใดๆเราทำไมเพ่งตรงความเหลวไหลตรงความไม่จริงตรงความกลับกลองแล้วเพ่งตรงไหนก็เพ่งตรงความจริงตรงไหนคือข้อเท็จจริงตรงไหนคือสิ่งที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นการให้อภัยได้เป็นความจริงได้อันนี้เราเพ่งตรงนั้นสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาเป็นการที่เปลี่ยนมุมมองตัวนี้ทั้งหมดเปลี่ยนมุมมองนะจากมุมว่ามองตรงจุดที่ว่ามันโกรธสตอรี่เรื่องราวใดๆดราม่าใช่ไหมไม่มองจุดที่มันจะไม่โกรธมองจุดที่จะมีเมตตากันได้มองจุดที่จะเป็นความดีกันมองจุดที่จะเป็นอะไรที่เราจะให้ได้มองตรงนั้นนี่คือเปลี่ยนมุมมองนะบุฟังเปลี่ยนมุมมองก็ได้เปลี่ยนทิฏฐิจากมิจฉาที่กิเลสเกิดเพิ่มให้เป็นสัมมาที่กิเลสลดลงที่กุศลธรรมความดีปัญญาสมาธิจะเพิ่มขึ้นเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองพอจิตของคนที่มีความนุ่มความอ่อนเห็นเรื่องราวดราม่ามาแล้วก็จิตคล้อยไปตามก็คือเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้จึงทำให้ไม่ใช่แค่นางสิริมาตามเรื่องที่ข้าพเจ้าเคยเล่าไปก่อนหน้านั้นแล้วยังสามีของนางอุตราด้วยทุกฝั่งสามีของนางอุตรานี่ก็ฟังอยู่ในที่นั้นก็เปลี่ยนทิฏฐิความเห็นเหมือนกันนะจากที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้จะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใดๆมาเป็นสัมมาทิฏฐิคราวนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงสามีของนางอุตราก็เปลี่ยนแปลงจากคนไม่ดีที่จะคอยนึกเยาะเย้ยคนอื่นเข้าหาแต่ความสุขสำราญใช้เงินเพื่อที่จะเสพความสุขอย่างเดียวหรือมาในการที่จะเป็นกุศลเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่จิตน้อมไปในทางกามอย่างเดียวเท่านั้นด้วยความที่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจท่านผู้ฟังจากที่ไม่ดีให้มันมาเป็นดีได้จากที่ไม่มีที่พึ่งหรือมีที่พึ่งที่ยังไม่ถูกต้องให้มามีที่พึ่งที่ถูกต้องได้แล้วก็อาศัยการนำพาไปอาศัยการนำพาของนางอุตราอย่างกรณีของภิกษุหนุ่มก็อาศัยการนำพาของพระพุทธเจ้าบ้างการที่เราอาศัยใครแล้วก็ตามดวงแล้วสามารถนำพาไปในการมีที่พึ่งที่ถูกต้องได้แล้วการอาศัยคนนั้นนี่ถือว่ามีอุปการะกันอย่างมากเลยทีเดียวการให้ไปถึงที่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอาศัยพระพุทธเจ้าก็ตามนั่นคำว่าพระพุทธเจ้านี่คือหมายถึงว่าตัวท่านนะนะความที่ว่าท่านเป็นบุคคลแล้วเราก็ได้ยังพูดคุยกับท่านได้อยู่นี่คือมีท่านเป็นที่อาศัยแล้วเป็นที่พึ่งเนี่ยมันอีกคำหนึ่งนะคำว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคำว่าพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงการตรัสรู้ของท่านมีพระธรรมนั่นหมายถึงธรรมะคำสอนพระสงฆ์นี่หมายถึงการปฏิบัติซึ่งไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแล้วนะพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยทุกฝั่งไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแล้วนะแต่เป็นการตรัสรู้หมายถึงพุทโธตัวองค์ความรู้หมายถึงธรรมะตัวการปฏิบัติตามองค์ความรู้นั้นหมายถึงสังฆะ
แล้วบางทีเราอาจจะอาศัยตัวพระพุทธเจ้าเราจะอาจจะอาศัยครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งเราอาจจะอาศัยอุบาสกอุบาสิกาคนใดคนหนึ่งมาเป็นผู้ที่นำพาเราเป็นกัลยาณมิตรให้เราได้เกิดกัลยาณธรรมหรือถึงความเป็นสรณะโดยดีได้ทีนี้การชักจูงนำไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวมันจะได้นะบางทีมันต้องชวนกันบ่อยๆอย่างเรื่องที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับนายช่างปั้นหม้อชื่อกติการะมีเพื่อนเป็นลูกของพราหมณ์เป็นมานพชื่อโชติปาระเงี้ยกว่าจะชวนไปหาพระพุทธเจ้ากัสสปะเพื่อฟังธรรมผู้ชวนกันถึง9รอบนู่นนะกว่าเขาจะไปนี่แหละก็ปฏิเสธไม่ไปยังด่าว่าด้วยซ้ำว่าไปทำไมหาธรรมะโลนอย่างนั้นอย่างนี้บางทีจะชักชวนนำไปก็ต้องใช้เวลาหลายครั้งหลายคราวบางทีวันนานที่สุดเลยเนี่ยนะเราก็ชวนยากที่สุดเลยเนี่ยนะที่เป็นดราม่ากันมาตลอดเลยเนี่ยนะก็ตัวอย่างพระเทวทัตนี่แหละท่านผู้ฟังคือเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพระพุทธเจ้ามาตลอดตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมเราก็ตั้งแต่เป็นเจ้าชายอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยยังครองเรือนก็เป็นไม้เบื่อไม่เมากันมาตลอดบวชมาแล้วยังมีปัญหากันอีกทั้งเรื่องตัวชักชวนว่าทำความดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาไม่สนจนสุดสุดของสุดสุดจะถูกธรณีสูบแล้วอย่างนี้นะจึงค่อยนึกได้ว่าโอ้ใช่เราควรจะคล้อยตามในคำสอนของพุทธะคิดถึงว่าเอากระดูกคางถวายพระพุทธเจ้านี่เป็นพุทธบูชาโดยบุญข้อนี้จึงทำให้พระเทวทัตจะได้มีการตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในภายภาคเบื้องหน้าแต่ก็ต้องไปรับผลของกรรมชั่วที่ตัวเองทำมาในนรกนั้นซะก่อนเราผ่านไปจากจุดนั้นนานพอสมควรจึงก็จะตรัสรู้ได้ก็จะชวนได้บางทีแต่บางใช้เวลานานไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ต้องใช้ความพยายามเป็นมากเพราะว่ากระแสของกามกระแสของตัณหากระแสของกิเลสในยุคสมัยนี้ท่านผู้ฟังมันพัดท่วมเป็นกระแสที่รุนแรงพัดจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้มันแบบไปกันกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทางไปตามอกุศลธรรมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาต้องทวนกระแสตัดกระแสของมารเพื่อให้ไปตามสู่กระแสธรรมะสู่นิพพานมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทำได้ยากไม่ใช่เพราะทำไม่ได้นะบุฟังต้องใช้กำลังมากกำลังที่นี้ออกมาจากไหนก็มาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละถ้าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำลังเราจะมีด้วยกำลังที่มีมานั้นจิตใจนุ่มใจอ่อนแล้วนั้นธรรมะต่างๆมันจะตามมาไม่ว่าจะศรัทธาความเพียรขันติอดทนปัญญามันจะตามมาหมดตามมาจากการที่เราเพ่งจิตของเราไว้อยู่อย่างถูกต้องวันนี้จึงได้นำสองเรื่องหลักๆมาฟังมาให้ฟังเกี่ยวกับการที่ว่าเราจนน้อมจิตไปทางไหนจิตนุ่มนวลอย่างไรแล้วจึงจะมีพลังแห่งธรรมะมีปัญญามีความเมตตาเป็นต้นขึ้นมาได้ในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบ Traffic Edu เชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REDไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบ Traffic Edu เชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศพร้อมพัฒนาซุปเปอร์แอปการศึกษาคาดเสร็จสมบูรณ์ต้นปีหน้านายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ระบบ Traffic Edu ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกับสถานศึกษาทั่วประเทศโดยระยะสั้นกำหนดจัดอบรมบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดภายในสุดสัปดาห์นี้และในวันที่17สิงหาคมจะประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบขั้นตอนการแจ้งเหตุให้ประชาชนนักเรียนและครูรับทราบโดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานที่เคยแยกส่วนให้มารวมศูนย์ส่วนระยะยาวจะพัฒนาซูเปอร์แอปพลิเคชัน EduPath เชื่อมโยงระบบ Big Data ของกระทรวงคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570รองรับการใช้งานทั้งระบบ iOS และ Android โดยจะรวมศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และระบบ Traffic From Do ไว้เป็นฟีเจอร์หลักในลักษณะเดียวกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขและระบบไทยดีของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับยูเนสโกวางแผนจัดเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งแรกประเดิมนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่
12: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การยูเนสโกจัดการอบรมการพัฒนาข้อมูลสถิติด้วยตัวชี้วัดวัฒนธรรมสำหรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับข้อมูลสถิติด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม มแห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมวางกรอบการดำเนินงานได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังเข้มแข็งความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีความรู้และทักษะและการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้พัฒนาระบบนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นภาคการท่องเที่ยวและสถาบันการศึกษามีเป้าหมายจัดทำระบบสู่บัญชีประชาชาติด้านวัฒนธรรมศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติและแผนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดเชิงนโยบายพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะระดับพื้นที่มาชัยโยรายงาน
13: สำนักงานชลประทานที่17เร่งซ่อมแซมระบบชลประทาน37โครงการรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
14: นายสุภัสสีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
13: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรา
1: ขอบคุณค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันศุกร์ค่ะวันนี้มันศุกร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: วันศุกร์ที่14 สิงหาคม2569ขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะมาพร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้พี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระกับเพจข่าวยามเช้าไลค์กันแล้วนะคะวันนี้หลายท่านเข้ามาทักทายแล้วก็แชร์กันแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ฟังช่องทางไหนบอกเรามาหน่อยนะคะหน้าเพจส่งสติ๊กเกอร์มาน ะคะหรือจะเป็นข้อความในพื้นที่ส่งมาได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
1: ค่ะณปากวิทยุนะคะสามารถรับฟังได้ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM แวะไปฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้นะคะในช่วงไฮไลท์สำคัญของข่าวยามเช้าตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาศรีหมาดในวันนี้ด้วยนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านก็จะรับสัญญาณไปเปิดแบบลำโพงดังๆเลยนะคะให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะแต่ว่าเบาๆแบบนุ่มๆนะคะวันนี้นะคะเรายังมีช่องทางออนไลน์ค่ะคุณน้อย
0: ค่ะใช่แล้วนะคะช่องทางออนไลน์ของเรานะคะ Facebook Live นะคะบางท่านก็ติดตามหลากหลายช่องทางมากนะคะอาจจะบางท่านเนี่ยโหลด NBT Plus เป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus เนี่ยฟังได้ทั้งวิทยุทั้งทีวีโอ้โหดูย้อนหลังฟังอยากฟังคลื่นไหนของวิทยุแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านเข้าไปกดในแผนที่ได้เลยนะคะหรือนอกจากนี้แล้วหลายๆท่านก็ติดตามเราตลอดกันเลยนะคะบอกเป็นแฟนตัวยงนะคะติดตามกิจกรรมดีๆของสถานีมาตลอดเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะแล้วช่วงนี้ดินฟ้าอากาศเองเราก็ยังตามอยู่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีประกาศอะไรออกมาเป็นเฉพาะเจาะจงแต่ว่าภาพรวมอากาศวันนี้นะคะยังมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่ระดับ 60% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะกับภาคกลางฝน 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะในภาพรวมนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของกรมชลประทานเองก็เร่งฟื้นฟูระบบระบายน้ำที่จังหวัดสงขลาด้วยค่ะมีการดันคลองร .1 นะคะเพิ่มศักยภาพรับน้ำพื้นที่หาดใหญ่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เดินหน้างานซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดสงขลาหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบกลางนะคะมากว่า821ล้านบาทค่ะจำนวนทั้งสิ้น66รายการด้วยกันนะคะก็จะไปฟื้นฟูโครงการพื้นฐานด้านน้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ฝนในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะโดยให้ความสำคัญกับคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งก็จะเป็นระบบระบายน้ำที่สำคัญของพื้นที่หาดใหญ่ด้วยค่ะสำหรับจังหวัดสงขลาก็เป็นพื้นที่สำคัญค่ะในการบริหารจัดการน้ำของภาคใต้ด้วยกรมชลประทานก็ได้เตรียมแผนดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบชลประทานหลายรายการด้วยกันค่ะซึ่งขณะนี้ทางกรมเองก็ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนให้พร้อมเดินหน้าให้เร็วและดำเนินงานอย่างเป็นระบบค่ะก็จะมีการติดตามความก้าวหน้าของทุกโครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างการลงนามสัญญาการก่อสร้างและการซ่อมแซมค่ะรวมไปถึงตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเรียกได้ว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยค่ะส่งมอบงานเรียบร้อยเพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นเกิดประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟูระบบชลประทานได้ตามเป้าหมายค่ะพร้อมกับรองรับสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำในพื้นที่หลากหลายนะคะในพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกรมชลประทานเองก็จะเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนแล้วก็กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะปภ.เองก็ขานรับนโยบายรัฐบาลค่ะตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงทั่วประเทศเตรียมทั้งคนเครื่องจักรกลพร้อมรับมือน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็ลุยช่วยประชาชนทันทีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะก็มีการขานรับในเรื่องนี้นะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าปภ.ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำนะ
1: คะ
0: ให้ดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งปภ.ก็ดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้ว คือตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝนนะคะท่านอธิบดีปภ.ก็บอกว่าโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนนะคะปภ.ก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทุกด้านตามนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัดนะคะปภ.ก็ประสานผู้ว่าดำเนินการทั้งมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้แล้วก็มาตรการรองรับฤดูแล้งนะคะแล้วก็ยังมีการเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมปฏิบัติการตอนนี้ท่านสั่งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งค่ะเตรียมพร้อมทุกด้านเลยนะคะยังมีในส่วนของกรณีทรัพยากรของจังหวัดไม่พอก็ให้ผู้ว่าประสานมาที่ศูนย์ปภ.เขตจะได้สนับสนุนเครื่องจักรกลทันทีนะคะรวมไปถึงลดขั้นตอนราชการด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะปภ.ประสานแนวทางปฏิบัติไปกับผู้ว่าใช้เงินทดรองราชการนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้วก็ยังมีเรื่องของการดูแลสนับสนุนการอพยพประชาชนด้วยซึ่งปภ.ก็พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรนะคะเครื่องจักรกลต่างๆรองรับการอพยพประชาชนถ้าคาดว่าจะมีภัยที่มีความรุนแรงนะคะปภ.ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเต็มที่นะคะนี่เป็นไปตามนโยบายต่างๆที่ท่านนายกได้ให้ไว
1: ้
0: นะคะอธิบดีปภ.ก็รับลูกทันทีขณะที่ทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะท่านมท.3ก็โหเมื่อวานก็มีข่าวว่าลงพื้นที่ลุย4จังหวัดลุ่มน้ำทั้งชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแรงด้วยค่ะ
1: ค่ะในขณะที่หลายๆหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องก็เร่งเดินหน้าที่จะประสานงานกันนะคะแล้วก็จับมือกันที่จะเตรียมรับภัยแล้งภัยแล้งด้วยน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ภัยแล้งด้วยค่ะส่วนทางด้านของคุณเอกนิติธรรมประภาสนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็เซ็งสั่งเร่งป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคกลางด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนมาแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการประหยัดน้ำก็ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีการยกมาตรการสำคัญขึ้นค่ะที่จะช่วยป้องกันนะคะนั่นก็คือมาตรการสำคัญ5ด้านมีด้านการเตรียมความพร้อมนะคะเผชิญเหตุและก็ช่วยเหลือมีการฟื้นฟูเยียวยามีการบริหารจัดการและที่สำคัญค่ะสื่อสารและแจ้งเตือนอันนี้สำคัญมากๆนะคะก็จะมีการยกระดับในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: โหนรายการ16นาทีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมLegacy สาขาแฟชั่นนะคะการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เวลา 16:45 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอชั้น

0: รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็เพื่อสนองแนวพระราชดำรินะคะและเพื่อสนองแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ด้วยนะคะในส่วนของภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยค่ะซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนนะคะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะท่านอธิบดีแล้วก็ทางทีมผู้จัดก็มีการนะคะจัดงานกันไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะหลายๆท่านก็ไปในงานแล้วก็ไปรับรางวัลกันด้วยนะคะยังมีเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบผู้ประกอบการชั้นนำพร้อมคณาจารย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นครอบคลุมประเด็นต่างๆด้วยทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะไปจนถึงแนวทางพัฒนาสินค้าแฟชั่นของไทยเราให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดโลกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเห็นนะคะว่าคำว่าใส่ผ้าไทยให้สนุกนั่นเองนะคะ
1: อ่ะเริ่มผ้าไทยนะคะคือถ้าพูดแล้วก็บรรยายไม่สุดนะคะบรรยายไม่หมดเลยนะคะมีความเขาเรียกว่ามีกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมไทยแบบนี้ก็ช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะคะมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ท่านได้ต้อนรับทูตนิวซีแลนด์ค่ะเตรียมเยือน 20-22 สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ค่ะเป็นการสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในช่วงบ่ายท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้การต้อนรับนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีค่ะเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกบอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยเป็นวาระครบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์ค่ะก็เลยเป็นโอกาสสำคัญที่จะยกระดับความร่วมมือให้ก้าวไปอีก1ขั้นค่ะพร้อมกับเตรียมเยือนนิวซีแลนด์นะคะอย่างเป็นทางการในวันที่ 20-22 สิงหาคมนี้ด้วยเพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการเปิดความร่วมมือนะคะโอกาสใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีการศึกษาการท่องเที่ยวนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะนำไปสู่การเป็นประโยชน์ที่ดีแล้วก็โอกาสที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนคนไทยเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ภารกิจท่านนายกก็มีหลากหลายมากเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะช่วงบ่ายกว่าๆนะคะสักประมาณบ่ายสามครึ่งท่านนายกก็ยังให้การต้อนรับปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายด้วยที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็มีการหารือกันที่จะเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่พร้อมกับสานต่อความสัมพันธ์ส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาชนทั้งสองประเทศพูดถึงความมั่นคงนะคะช่วงนี้โอ้โหแบบมีข่าวตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาเลยเรื่องของเรียกว่าสถานการณ์เป็นความรุนแรงที่การใช้อาวุธปืนนะคะหลายๆท่านก็ติดตามข่าวแล้วก็รัฐบาลเองก็เข้มข้นมากขึ้นนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับนะคะในเรื่องของการทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนนะคะเพราะว่ามีการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีการให้รางวัลเป็นปืนนะคะเรื่องนี้ท่านนายกเองก็สั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลนะคะซึ่งจริงๆมีข่าวเนี่ยที่โคราชด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงเหตุกรณีที่มีการยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่โคราชนครราชสีมา แล้วก็ท่านก็แสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกก็บอกว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างคือตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะส่วนในเรื่องของการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีการจับรางวัลและเป็นปืนลูกซองยาวนะคะเป็นปืนลูกซองยาวเนี่ยท่านนายกก็สั่งการ

0: ไปที่อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็ให้เปลี่ยนจากการมอบรางวัลนี้เป็นอย่างอื่นแทนนะคะรายละเอียดท่านบอกเป็นยังไงเนี่ยไปถามอธิบดีกรมการปกครองต่อแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงท่านอธิบดีกรมการปกครองว่ายังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสั่งสอบด่วนเลยนะ
0: คะ
1: กรณีที่มอบอาวุธปืนให้ในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันนะคะขีดเส้น7วันนะคะย้ำว่ามาตรการคุมเรื่องของปืนเนี่ยต้องเข้มงวดด้วยค่ะจากกรณีที่มีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพแล้วก็ข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วค่ะโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองนะคะยาวเป็นลูกปืนซองยาวจำนวน5กระบอกด้วยกันค่ะมาใช้เป็นของรางวัลกับฉลากมอบให้กับผู้โชคดีภายในงานนั้นปรากฏว่ากรมการปกครองเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนค่ะเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะที่ท่านเองก็บอกว่าจะต้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจะต้องครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองรวมไปถึงการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยค่ะนั่นก็คือปืนเถื่อนนั่นแหละค่ะโดยกรมการปกครองเนี่ยมีหนังสือด่วนที่สุดค่ะไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานนี้ด้วยพร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้แล้วก็การนำอาวุธปืนนั้นมาใช้เป็นของรางวัลค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะได้กำหนดกรอบเวลาไว้ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นนะคะภายใน7วันค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องรายงานผลนะรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองเนี่ยทราบให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งถ้าหากว่าพบว่ามีการกระทำใดเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหมายก็คือทำผิดนั่นแหละผิดระเบียบผิดกฎหมายหรือว่าคำสั่งทางราชการจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะไปฟังมุมทางด้านท่านผู้ว่าสุราษฎร์กันบ้างท่านก็ออกมาแจกแจงนะคะว่าปืนกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ
1: ์
0: นะคะคือตอนมอบเนี่ยเป็นเหมือนป้ายไงคุณ
1: บอกว่าเวลาเรามอบรางวัล
0: กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพังงานปี2569แล้วก็เป็นปืนยาวเป็นรูปภาพนะคะซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวันฉัตรสิริท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีการแจกรางวัลเป็นอาวุธปืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าข้อที่จริงเหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในช่วงเช้าก็มีการทำกิจกรรมปกตินะคะส่วนพักค่ำก็มีงานเลี้ยงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยเหลืองานราชการแต่ทั้งนี้การจัดงานทั้งหมดทั้งเรื่องค่ะใช้จ่ายกิจกรรมเนี่ยเป็นการดำเนินงานของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันแล้วทีนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่าจากการสอบถามไปที่นายอำเภอเกาะพังงานนายภัยสิทธิ์ทองเจิมก็บอกว่าการมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานมาตลอดทั้งปีคือทำมานานแล้วท่านบอกแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่เคยมีการส่งมอบอาวุธปืนจริงๆให้กันนะคะเป็นการให้เงินสดกับผู้ได้รับรางวัลส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลจะนำไปจัดซื้ออาวุธปืนหรือว่ายังไงเนี่ยเป็นดุลพินิจของคนคนนั้นแค่เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นรางวัลอาวุธปืน
1: ค่ะ
0: นะคะงานเลี้ยงเนี่ยจัดมาวันที่10แล้วก็เป็นวันเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์ที่นายกอบจ.นนทบุรีถูกคนร้ายบุกยิงนะคะซึ่งท่านนายกก็มีนโยบายเร่งด่วนด้วยเกี่ยวกับพ.ร.บ.อาวุธปืนเป็นเวลาเดียวกับที่อธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางปฏิบัติด้วย
1: พอดีเลย
0: นะคะในระยะสั้นระยะยาวอย่างไรบ้างเนี่ยแหละค่ะไปถึงผู้ว่าในอำเภอแต่การจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะดำเนินการไปแล้วมันบอกแบบนี้จนกระทั่งเป็นข่าวภาพถ่ายผู้ได้รับรางวัลทางโซเชียลทำให้วิพากษ์วิจารณ์คือดราม่าเลยแหละ นะคะท่านก็ได้กำชับไปยังในอำเภอเกาะพังงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เข้มงวดในการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือครอบครองว่าให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกอย่างเคร่งครัดนี่คือท่านผู้ว่าได้นะคะสั่งการไปในอำเภอทีนี้ทางด้านในอำเภอภัยสิทธิ์ทองเจิมก็บอกว่างานเลี้ยงแล้วก็มอบรางวัลที่ดำเนินการของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันทราบว่ามีการมอบรางวัลเป็นของขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านมายาวนานมาก
1: ค่ะ
0: การสนับสนุนเงินรางวัลจากภาคธุรกิจและประชาชนก็มีสัญลักษณ์ว่าเป็นอาวุธปืน นะคะท่านบอกว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาผู้ได้รับรางวัลกำนันแหนบทองคำเนี่ยนะคะกำนันแหนบทองเนี่ยแถมทองคำเนี่ยนะคะกรมการปกครองมีการมอบรางวัลเป็นอาวุธปืนพกสั้นหรือปืนลูกซองประจำตำแหน่งให้เป็นรางวัลและปฏิบัติแบบนี้มาตลอดนะคะในส่วนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้มอบให้เป็นเงินสดมูลค่าตั้งแต่15,000 บาทถึง 20,000 บาทที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ได้รางวัลแล้วก็นำเงินรางวัลเหล่านี้เนี่ยไปจัดหาอาวุธปืนประจำกายบางส่วนบ้างเช่นกันแต่ว่าการขออนุญาตเนี่ยเป็นไปตามระเบียบนะ
1: ค่ะ
0: ไม่มีข้อยกเว้นท่านบอกแบบนี้นะคะแล้วท่านก็มองว่าการมอบรางวัลที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยช่วยเหลืองานราชการยังเป็นหน้าที
1: ่
0: นะคะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเป็นสิ่งที่ดีเป็นขวัญกำลังใจส่วนการครอบครองปืนแม้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีสิทธิในการครอบครองใช้อาวุธปืนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการขออนุญาตก็ต้องเป็นไปตามระเบียบไม่มีข้อยกเว้นนะคะบางครั้งการวิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลไม่ทราบข้อเท็จจริงก็จะส่งผลต่อกำลังใจผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานราชการอาจจะทำให้คนดีท้อแท้ได
1: ้นะคะท่านผู้ว่าก็ชี้แจงมาแล้วนะค
0: ะ
1: ก็น่าจะมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ส่งผลรายงานเรียบร้อยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่ทำงานเนาะทำตามหน้าที่ด้วยนะคะมาดูในเรื่องของความเขาเรียกว่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหน่อยค่ะของกระทรวงแรงงานตอนนี้กระทรวงแรงงานเนี่ยไปจับมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาช่างไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะคะตอนนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนไทยทั้งประเทศเลยนะแล้วก็อยู่ภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าตั้งเป้าไว้ 3,700 คนภายในปีนี้ด้วยนะคะทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ทางด้านของคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าภายใต้โครงการที่บอกไว้นะคะก็คือโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าค่ะที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งถ้ามองดูในภาพรวมของประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยก็กำลังที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวและก็การใช้พลังงานสะอาดด้วยก็ทำให้ต้องการช่างไฟฟ้าแล้วก็ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่มีทักษะที่มีการพัฒนาฝีมือนะคะได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยค่ะเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรแล้วก็มาตรฐานการฝึกอบรมมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่แรงงานไทยด้วยค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี60มาจนถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยปี68นะคะมีคนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของช่างไฟฟ้านะคะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เนี่ย 2,800 คนนะคะซึ่งแบ่งเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และการทำงานบนที่สูงจำนวนทั้งหมด800คนใน17จังหวัดค่ะส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ระดับ1เนี่ย 2,000 คนใน74จังหวัดซึ่งทั้งการฝึกอบรมและก็การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะสำหรับใครที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมออนไลน์อีกสเต็ปหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันคิวช่างค่ะเพื่อจะเพิ่มช่องทางในการรับงานได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เชื่อมโยงกับช่างในชุมชนกับโอกาสการประกอบอาชีพหลักต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคอนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: หา าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดสำหรับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าการดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและตำรวจทุกระดับต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้หลักที่ว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับและพร้อมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน9ประเด็นอันได้แก่การบุกรุกที่ดินอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันนี้ก็มีความซับซ้อนและก็มีเครือข่ายมากขึ้นภาครัฐเองจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานแล้วครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุครับสำหรับการควบคุมอาวุธปืนนั้นได้กำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมขอความร่วมมือให้ร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธปืนที่มันผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจังแล้วในขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้แล้วยังกำชับให้มีการปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่มันผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกันด้วยโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนี่แหละครับคือหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว แล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและก็วัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเชื่ออีกว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่แล้วก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการตั้ง4คณะทำงานเพื่อเร่งควิกบิ๊กวินการค้าท่องเที่ยวเกษตร SME ให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ตั้ง4คณะทำงานครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อต่อยอดนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจโดยได้จัดตั้งคณะทำงาน4คณะด้วยกันอันได้แก่คณะที่1คือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ด้านที่2เป็นคณะในด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงคณะที่3ครับคือด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SMEและคณะที่4คือด้านการค้าระหว่างประเทศและหัวใจสำคัญของทั้ง4คณะนั่นก็คือการจัดทำ Quick Big Win ให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนถึง1ปีโดยเน้นการทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการวาง Big Win สำหรับการปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมก็พร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมนี่แหละครับมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าสร้างอาชีพมีรายได้ให้ท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของประเทศไทยในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราว่ายังไงในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นก็ได้นำเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ที่ตั้งเป้าว่าเริ่มดำเนินการให้ทันในช่วงกรีนซีซั่นโดยให้ความสำคัญกับการเยียวยาควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นนั้นรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมที่พักโดยรัฐช่วยสมทบที่50%-50%หรือ60%-40%โดยไม่แบ่งเมืองหลักหรือเมืองรองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้หมุนเวียนลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569ในวันที่14สิงหาคม2569นี่แหละครับโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการลงพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนาปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือตัวย่อสปบยตรได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้บูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลเข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายรายใหญ่ๆย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดด้วยกันก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายละครับพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาและหัวบรรจุน้ำยารวมประมาณ 20,000 ชิ้นมูลค่าก็นู่นแล้วครับกว่า8ล้านบาทเลยทีเดียวโดยการตรวจค้นดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปพร้อมเตรียมขยายผลไปยังผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายการจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อดำเนินการตัดวงจรบุหรี่ไฟฟ้าทั้งระบบกันเสียให้มันสิ้นซากกันไปเลยแหละครับแล้วทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ธรรมดาถึง20มวลเลยทีเดียวครับแล้วในขณะที่ละอองของบุหรี่ไฟฟ้าก็มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 ซึ่งสามารถเข้าสู่ปอดได้ลึกและขับออกได้ยากด้วยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายหรือลักลอบนำเข้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพชีวิตความปลอดภัยและอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยบุหรี่ไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นสินค้าที่มันผิดกฎหมายทุกกรณีในประเทศไทยย้ำนะครับพี่น้องประชาชนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกกรณีในประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้กำหนดให้การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนโยบายเชิงรุกพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อสืบสวนรวบรวมข้อมูลและประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้จำหน่ายปลายทางเท่านั้นแต่ว่าจะขยายผลไปถึงต้นทางและเครือข่ายทั้งหมดกันด้วยเพื่อสกัดกั้นการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ภายใต้ชื่องานโลกเปลี่ยนเราปรับ PR รัฐทันโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2566ถึง2570ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันทบทวนและกำหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีและรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญของประเทศประจำปี2570และทิศทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมกันด้วยซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทรียมโดยมีผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์จาก20กระทรวงกว่า80หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในการบรรยายพิเศษหัวข้อ World Change We Change โลกเปลี่ยนเราปรับPR รัฐทันโลกว่าการสื่อสารภาครัฐก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและย้ำว่าไม่ใช่เพียงการส่งสารถึงประชาชนเท่านั้นแต่ว่าต้องทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่ารัฐมองเห็นรัฐเข้าใจและรัฐพร้อมเดินไปด้วยกันกับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้เสนอ3มิติสำคัญสำคัญนั่นก็คือเปลี่ยนจากการประชาสัมพันธ์ทางเดียว One Way Communicationสู่การรับฟังและการมีส่วนร่วมหรือ two way communication แล้วให้สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์และก็สร้างระบบการสื่อสารแห่งชาติให้มันมีเอกภาพกันด้วยครับพี่น้อง สำหรับกรมประชาสัมพันธ์นั้นในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติก็ต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขึ้นสู่นโยบายและนำนโยบายจากส่วนกลางสื่อสารลงสู่ประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ในยุคที่พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากเรียกว่าโอ้ยนับร้อยนับพันแหล่งเลยทีเดียวสิ่งที่จะทำให้เสียงภาครัฐมีพลังไม่ใช่การพูดให้ดังที่สุดนะครับพี่น้องแต่ว่าจะต้องการพูดความจริงนี่คือสิ่งสำคัญคือการพูดความจริงนี่แหละครับและพูดให้ชัดเจนที่สุดรับฟังให้จริงใจที่สุดและลงมือทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้พูดเอาไว้เพื่อให้การสื่อสารภาครัฐนี้เป็นสะพานแห่งความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนนั่นเองครับพี่น้องไปตามกันหน่อยในเรื่องต่อไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนหลังจากที่มีข่าวมีคราวกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติคุมเข้มคัดกรองอาวุธมีผลทันทีทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการหรือตัวย่อสอทอเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการคัดกรองอาวุธซ้อมแผนเผชิญเหตุดูแลสุขภาพจิตพร้อมทั้งยกระดับสถานศึกษาให้เป็น School Safety Zone และเตรียม Safe Room ดูแลเด็กทั้งกายและใจกันด้วยครับสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่10สิงหาคม2569นั่นคือกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า School Safety Zone นั่นแหละครับพร้อมให้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆควบคู่ไปกับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษากันด้วยแล้วในระยะยาวทางกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเลยครับเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนครับเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์เท่านั้นแต่ว่าจะดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างล่าสุดว่ายังไงโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนนวันที่13ถึง31สิงหาคม2569โดยยื่นได้ทั้งในส่วนกลางในส่วนท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศแล้วย้ำว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสอทอเดินหน้าสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2568ภายหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่อกสทได้ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2569ครับแล้วล่าสุดทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้โดยตรงแหละครับและสำหรับศูนย์ดังกล่าวนี้ก็จะเปิดรับคำร้องและเปิดเผยคะแนนให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางอันได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่คือช่องทางที่1 ช่องทางที่2ครับหรือจะยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้ในระหว่างวันที่13ถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับงานนี้การนี้เพื่อทำหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกกันอีกแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพ2026 International Monetary Fund World Bank Group Annual Meetings ไม่ได้สะท้อนเพียงความพร้อมของประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่และครับที่ร่วมส่งเสียงและแบ่งปันวิสัยทัศน์บนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแบบนี้อย่างไรก็ตามแต่ละครับผมตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักทั้งหลายร่วมกันหน่อยร่วมกันหน่อยเอาร่วมกันทำอะไรก็ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: 6:55 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะวันนี้สุกัญญาสว่างสารติสกุลชัยสินคนคร่องนะคะมาเจอกันเจ้ม้วยบอกว่าน้องน้อยน้องกบพี่ตีเจ้ม้วยคิดถึงนะ
1: คิดถึงเช่นกัน
0: ขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนพี่แอฟรัตพรก็บอกว่าช่วงนี้ระยองมีฝนตกหนักทุกวันค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูแลสุขภาพ
1: ค่ะคุณสมยศเช่นกันนะคะคุณคมสันคุณพี่ติ๋มคลองเตยน้องชาตรีนะคะคุณสุพิชค่ะคุณสิริมานะคะบอกว่าข่าวยามเช้ารับฟังทุกวันค่ะ
0: ค่ะพี่มาลีด้วยนะคะอุ้ยหลายท่านพี่วรรณชัยอุ้ยขอบคุณจันทบุรีอากาศเย็นสบายดี27 องศานะคะจากพี่คมสันพี่สมยศก็บอกว่าน้องเนาะคุณกบคุณน้อยมาบตาพุธเนี่ยระยองเช้านี้อากาศเย็นสบายเมื่อวานฝนตกครับ
1: ค่ะ
0: แต่ยังไงก็ภาพเสียงชัดเจนเนี่ย
1: ค่ะผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าฟังทุกวันค่ะคุณเจนจิราเช่นกันนะคะ
0: ค่ะพี่ติ๋มด้วยนะคะสวัสดีค่ะส่วนน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีอีกครั้งครับเพิ่งเลิกงานมาฟังพี่ๆครับผม
1: ค่ะคุณสุวรรณนะคะบอกว่าฟังทุกวันเลยแดดออกแต่เช้าเลยวันนี้นะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนครับ
0: ค่ะส่วนพี่สุนทรบอกว่าเยี่ยมครับตีคองร้องข่าว
1: ค่ะคุณสุรัชยานะคะบอกว่าติดตามทุกวันคุณหลงไหลเช่นกันนะคะ
0: ผู้ใหญ่บ้านบำรุงด่านเขตแดนก็มาทักทายนะคะสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจานอยู่ทุ่งพ่อพิสัยศรีสะเกษเนี่ย
1: ท
0: ้องท้องฟ้าแจ่มใสครับ25 องศาฝนไม่ตกข้าวเริ่มตายแล้วครับ
1: โอ้ยอย่าลืมไปกินทุเรียนภูเขาไฟด้วยจ้า
0: อยากให้ไปตกทั่วฟ้าเลยเนาะฟ้าฝนเนี่ยนะคะลงไร่ลงนาเนี่ยตอนนี้น่าสนใจมากนครพนมค่ะว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรคือชื่อนามสกุลท่าน
1: นะคะ
0: ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านก็ให้เกียรติไปเป็นประธานในกิจกรรมห่อข้าวไปเอาแห้งแบ่งปันสร้างสรรค์สามัคคีวิถีพ่อเพียรนครพนมนะคะคือเขาจัดงานเนี่ยประจำเดือนสิงหาคมพร้อมด้วยในอำเภอนาแกในอำเภออิสราโพเงินแล้วส่วนราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนานะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันเขาจัดกันที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแปลงของนางสาสิธรทับแสงบ้านส้มปล่อยหมู่6ตำบลหนองสังอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะงานนี้ก็โอ้โหได้รับความสนใจมากเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของกรมการพัฒนาชุมชนภายใต้กรอบแนวคิดรักษาความสำเร็จเดิมเติมพลังการพัฒนาสร้างชุมชนล้ำค่าสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืนปรากฏว่างานนี้เขาจัดดีนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้จังหวัดอื่นๆเนี่ยจะได้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับข้อแนะนำของสตง.ด้วยบอกว่านะคะจากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะ
1: ค่ะอ่ะปิดท้ายนะคะสำหรับใครที่มีความทุกข
0: ์
1: ใครมีความทุกข์ฟังให้ดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานนี้รับรองว่าทุกข์ลดลงแล้วก็สุขเพิ่มขึ้นค่ะที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเขาจะมีการจัดงานซึ่งจะมีขึ้นในวันที่21 สิงหาคมนี้ค่ะยิงยาไปเลยนะไปถึง1 กันยายนค่ะชื่องานว่าอุ่นไอสุขเมืองปทุมสมโพธิศาลหลักเมืองปทุมธานีค่ะคอนเซ็ปต์ของเขาคือทุกลดลงสุขเพิ่มขึ้นนะคะไปสัมผัสบรรยากาศเสน่ห์เมืองใกล้กรุงค่ะแล้วก็กราบสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลชิมอาหารอร่อยเลือกซื้อสินค้าของดีเมืองปทุมในงานนี้ค่ะอุ่นไอสุขเมืองปทุมสมโพธิศาลหลักเมืองปทุมธานี2569ค่ะที่สวนเทพปทุมนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขเพราะว่าหลายท่านบอกว่าสวัสดีคุณน้อยคุณกบฟังทุกวันบางละมุนชลบุรีพี่ชัยนาส่วนพี่ยามเช้าอรุณรุ่งบอกว่าดีใจที่เจอทั้งสองสาวพี่คมสันบอกว่าคู่เก่า
1: ค
0: ู่ไม่แก่
1: คู่ไม่แก
0: ่มาอ่านข่าวมาอ่านข่าวคู่กันอีกแล้วสุดยอด
1: เดี๋ยวเจอกันบ่อยๆนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยพี่นาทีด้วยหลายท่านก็มาทักทายอ่ะขอให้มีความสุขมีสติไม่ประมาทในการใช้ชีวิตการเดินทางหรือทุกอย่างเลยเนาะ
1: ใช่
0: นะคะพิจารณากันเยอะๆนะคะทำไปแล้วจะมีผลอะไรยังไงบ้างนะคะแต่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะ
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะคุณสายชนีสังคุณอุเทนพรมพันใจลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้
1: อิหร่านยืนยันว่าจะไม่มีเรือลำใดที่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม3ที่กวานพะเยาณภีพัฒน์ฉัตรสิริสกุลคว้าแชมป์รุ่น WGP3 มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: วันนี้ในงานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาอาวุธปืนอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการสอดส่องตรวจค้นและจับกลุ่มการพกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมถึงขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย